0: be watching you and learning from you as well, because I think you all are very creative and have wonderful ideas. And so I'm wishing you all the best and thanking you for all that you have done to help the English teaching community, not only throughout Thailand, but throughout the ASEAN region with this wonderful Royal Distance Learning Foundation project. Thank you and good luck. Sawadee.
1: Thank you very much, คุณเดมอนค่ะที่จบไปก็คือคุณเดมอนแอนเดอร์สันนะคะอดีต Regional English Language Officer ประจำประเทศไทยประจำสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะคะท่านเพิ่งเดินทางกลับไปที่กรุงวอชิงตันดีซีเพื่อที่จะไปรับตำแหน่งใหม่ที่กรุงแบกแดดประเทศอิรักค่ะก็ทุกท่านก็ส่งกำลังใจไปให้ท่านนะคะต่อไปดิฉันขอเรียนเชิญท่านพันศักดิ์สุเมธจรัสท่านผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนโครงข่ายบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนกล่าวในฐานะผู้ให้การสนับสนุนค่ะขอเรียนเชิญค่ะ
2: กราบเรียนท่านรองศาสตราจารย์นราพรจันโอชารองประธานมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมท่านอาจารย์เจรัญชันเซตท่านผู้แทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพท่านอาจารย์คุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั้งในห้องประชุมแห่งนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวลหัวหินและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายรวมทั้งคุณครูและท่านอาจารย์ผู้รับชมอยู่ปลายทางทั่วประเทศกับผมในนามของบริษัท TOT จำกัดมหาชนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมในพิธีเปิดการอบรมครูภาษาอังกฤษด้วยวิธีการประชุมระบบคอนเฟอเรนซ์ปี2556ในวันนี้บริษัท TOT จำกัดมหาชนนั้นยินดีที่ให้บริการเป็นหน่วยงานหลักในการให้การสนับสนุนด้านโครงข่ายและสถานที่ในการจัดอบรมด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมเสมอมาทั้งการอบรมครูภาษาอังกฤษการอบรมครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งนับเป็นภารกิจหลักอีกประการหนึ่งของ TOT ในการให้การสนับสนุนด้านการศึกษาของชาติและการให้บริการเพื่อสังคมเนื่องจากบริษัท TOT จำกัดมหาชนนั้นเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านโทรคมนาคมและเป็นผู้นําในด้านโทรคมระดับชาติที่มีความพร้อมในด้านโครงข่ายโทรคมและอุปกรณ์ในการสนับสนุนในด้านต่างๆหัวข้อการอบรมในวันนี้นั้นเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสสังคมในขณะนี้ผมคิดว่าผู้ร่วมอบรมจะได้รับประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมทั้งผู้สอนเองทั้งอาจารย์ทั้งนักเรียนผมขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์และครูภาษาอังกฤษทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรในวันนี้นั้นและหวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์ตามที่คาดหวังและสามารถนำไปใช้เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้เป็นอย่างดีขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านพันศักดิ์สุเมธจรัสท่านผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนโครงการบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนค่ะI would like to extend my appreciation to all parties concerned regarding the determination and effort in making this program possible. Thanks to Mr. Damon A. Anderson, former RELO, for his continuing support. คุณพนิศรา ล็อกสตน Assistant to Regional English Language Officer, U.S. Embassy Bangkok. Thanks to Ajahn Chiron Sanchez and Dr. Madi Anderson regarding academic contributions. My thanks also go to the staff of TOT Public Company Limited and Distance Learning Foundation Hua Hin.

0: who is working and trying to make money and developing. I'm assuming the taxi driver is a male. Is he, right? So, 45 years old. Right. That's an excellent example. Everyone is a student. Going back to like
1: quotations, ที่ว่าประเทศไทยนี่น่าจะมีได้เปรียบประเทศอื่นๆในอาเซียนนะคะในเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะทั้งที่กรุงเทพหัวหินและหนองคายก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือกรุงเทพเนี่ยก็ได้รับการจัดอันดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะอันดับที่หนึ่งเลยนะคะที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอยากจะมานะคะแล้วก็เราก็ยังมีข้อดีในเรื่องอาหารนะคะสภาพภูมิอากาศนะคะแล้วก็ประชาชนของเรานะคะคนไทยซึ่งยิ้มง่ายนะคะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดเวลานะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีวัฒนธรรมนะคะซึ่งเราควรจะส่งเสริมนะคะวัฒนธรรมเพื่อให้ต่างชาติเนี่ยได้รู้จักเราให้มากขึ้นนะคะแต่ว่าทางท่านอาจารย์ทางหนองคายก็บอกว่าแต่ก็มีพื้นที่บางแห่งในประเทศไทยซึ่งยากจนนะคะตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะซึ่งท่านอาจารย์เชก็ตั้งคำถามต่อไปว่าแล้วประชาคมอาเซียนจะช่วยนะคะพวกเรานะคะที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจจะยากจนนะคะหรือว่าห่างไกลได้อย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งซึ่งเราจะ อภิปรายกันต่อได้อีกนะคะ อีกอันนึงนะคะที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงก็คือว่าแม้ว่าเราจะมีคนเก่งคนไทยเก่งมากมายทั้งเด็กนะคะที่ไปได้รางวัลเหรียญทองนะคะแข่งขันต่อปัญหาฟิสิกส์แต่ว่าอุปสรรคนะคะของเด็กหรือว่าของคนไทยโดยทั่วไปก็คือเรื่องภาษาอังกฤษนะคะไม่สามารถที่สื่อสารได้เพราะฉะนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ควรจะส่งเสริมนะคะการที่จะทำให้พวกเรานะคะทั้งนักเรียนทั้งประชาชนเนี่ยได้พัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษมากขึ้นเพื่อให้เตรียมพร้อมกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะประชาคมอาเซียนซึ่งก็นี่ก็เป็นจุดประสงค์ของการจัดการสัมมนาการอบรมในครั้งนี้ของเรานะคะก็เป็นส่วนหนึ่งให้ท่านอาจารย์ทั้งหลายนะคะที่สอนภาษาอังกฤษได้รับทราบนะคะปัญหานะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมในการที่จะไปส่งเสริมให้นักเรียนของท่านนะคะได้ก้าวหน้าพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษมากขึ้นค่ะ
0: Thank you. Now, just a little extra. This quotation activity is an excellent way or a type of activity that you can also do with your students. Not these quotes, but any quote. This is already activating your critical thinking skill, right? Reading something and applying it with what you know, trying to evaluateand interpret a quotation and some ideas. Just a little something I wanted to share. Something I do with my students also. Have a quotation, think about it, and respond. So move on with these five C's. We have a foundation now. We warmed up our brains with ASEAN community. And if we could go to the next slide, it's not letting. Could we have the next slide, please? And the next slide introduces us to the five C's. Here we go. Thank you. And here we are, communication, critical thinking, creative thinking, culture, and collaboration. And this is an adaptation of the P21 project, or Partnership for 21st Century Skills in the United States. And we're just adapting that for ASEAN community and for our students. So let's go with the first one of critical thinking. We practiced that a little bit. We applied it with a quotation. So share your thoughts. Just quickly think about this. And any site, just chime in and share. Turn on your mic and say, yes, I want to share my idea. Why is this skill more valuable today than ever before? So again, thinking about our students, ourselves. Think about it for a moment, and any site, just respond.

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: เจ๊สายหยุดเอาไงดีวะเฮ้ยรอดแล้ว
3: ไล่
2: ตายแน่เรา
4: บ้านหลังนี้ครับเจ
5: ๊มันอยู่ในนี้ใช่ไหมลูกนี้จ๋าอยู่ไหนจ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะที่เวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
6: จัดการขั้นเด็ดขาดแล้วใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลับจำ
5: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
6: เห็นครับเจ
5: ๊ถ้ามันไม่คืนนี่นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
2: ยึดรถแย่แล้ว
5: ไปไหนอ่ะ
6: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
5: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
6: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
5: ไม่ได้หรอ
6: ไม่ได้สิลูกหนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
5: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม
1: ่อ้าวสวัสดีชนุตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
2: ค่ะแต่แม่ปวดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
3: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
2: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
2: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั่นเหล็ก
2: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่แล้วคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วมพันล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำรศ .112 ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยละช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
3: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
2: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้
4: สมัยรัชกาลที่5
2: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
3: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
2: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
5: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
6: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: คุณปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู่
4: แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะ
2: สงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
3: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

0: ทำไมคุณตามานั่งหนองประจักษ์แบบนี้ล่ะครับรีบกลับเถอะครับคุณตาเร็วๆครับ
1: อะไรกันอยู่ดีตากำลังชมเป็ดยามเช้าเพลินๆทำไมตารีบกลับล่ะ
0: ผมกลัวคุณตาติดโรคโควิดครับโรคนี้ใครเป็นแล้วตายทุกคนนะครับน่ากลัวจริงๆกลับเถอะครับคุณตา
1: เจ้าไปนั่งมานั่งตัวนั้นนะเดี๋ยวตาจะเล่านิทานให้ฟังจะได้หายตกใจตาจะเล่าแล้วนะมีกระต่ายตัวหนึ่งรูปร่างอ้วนกลมน่ารักเหมือนเจ้านี่ละมันนอนหลับอยู่ใต้ต้นยางมีความสุขลมเริ่มพัดแรงขึ้นแรงขึ้นลูกตาลตกตุ๊บเจ้ากระต่ายตกใจมาก
2: แว๊กๆช่วยด้วยฟ้าถล่มฟ้าถล่มอยู่ไม่ได้แล้วเพ่นดีกว่า
1: ตกใจตัวเดียวยังไม่พอนะมันยังตะโกนบอกข่าวสัตว์อื่นๆด้วย
2: ทุกคนเอ้ยทุกตัววิ่งหนีเร็วเข้าฟ้าถล่มแล้วข้าได้ยินมากับหูรีบหนีเร็วเข้า
0: แล้วสัตว์อื่นๆหลงเชื่อมันไหมครับคุณตา
1: เชื่อสิทุกตัวไม่ทันคิดก่อนวิ่งหนีตามเจ้ากระต่ายจนหกล้มบาดเจ็บไปตามๆกันบางตัวก็ตกเหวถึงตายเชียวละ
0: น่าสงสารจังครับคุณตาแบบนี้ใครจะช่วยได้ล่ะครับ
1: สัตว์ที่ช่วยได้ก็ต้องเป็นสัตว์ที่มีปัญญาคิดรอบคอบอย่างราชสีห์ไงล่ะ
3: พวกเจ้าช่างวุ่นวายอะไรกันอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นพวกเจ้าพาข้าไปดูหน่อยสิฟ้ามันถล่มตรงไหนข้ารู้แล้วฟ้าไม่ได้ถล่มที่ไหนหรอกถล่มที่ใต้ต้นตาลนี่เอง
0: หมายความว่ายังไงล่ะครับคุณตา
1: ก็หมายความว่าราชสีห์รู้แล้วนะสิว่าลูกตาลมันหล่นลงมาทำให้เจ้ากระต่ายตกใจกลัวคิดว่าฟ้าถล่มทำให้สัตว์อื่นๆลำบากไปด้วยเขาเรียกว่าตื่นตูมไงล่ะอยู่ดี
0: ตื่นตูมแปลว่าอะไรครับ
1: ตื่นตูมก็แปลว่ากลัวเรื่องต่างๆโดยไม่คิดให้รอบคอบก่อนไงล่ะการที่เจ้ากลัวโรคโควิดไม่คิดให้รอบคอบมันก็ทำให้เจ้าเป็นกระต่ายตื่นตูมได้นะ
0: แต่โรคนี้มันน่ากลัวจริงๆไม่ใช่หรอครับคุณตา
1: ตาและเจ้าต่างก็สวมหน้ากากนั่งก็ห่างกันแล้วตาก็ไม่มีโรคประจำตัวตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ทั้งสวนมีแต่ตากับเจ้าเท่านั้นตามีเจลล้างมือด้วยนะแล้วเจ้ายังจะกลัวอะไรอีกล่ะ
0: โอ้โหคุณตาข้อมูลแน่นและเตรียมพร้อมมากๆครับ
1: ถ้าเราคิดให้รอบคอบเราก็จะไม่กลัวเกินจริงเขาเรียกว่าตื่นตัวไม่ตื่นตูมไงล่ะ
0: ผมจะจำไว้ครับคุณตาตื่นตัวไม่ตื่นตูมตื่นตัวไม่ตื่นตูม

ท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

กราบสวัสดีท่านวิทยากรนะครับฝ่ายบริหารแล้วก็คณะเพื่อนครูทุกท่านนะครับกับผมนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่มที่4นะครับกลุ่มชื่อว่าร่วมรู้นะครับก็จะออกมานำเสนอนะครับกระบวนการสร้างแผนที่จำลองนะครับซึ่งในกลุ่มที่4นะครับก็ได้หัวข้อของเมืองประจวบการสร้างแผนที่นะครับจำลองที่เราได้หัวข้อตอนแรกพอได้หัวข้อปุ๊บนะครับว่าเราต้องสร้างเมืองประจวบนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำนะครับก็คือการสร้างแผนที่ก่อนอื่นต้องแจ้งก่อนนะครับว่าพอเราสร้างแผนที่ปุ๊บนะครับโดยแต่ละคนในกลุ่มนะครับอยู่หัวหินกันนะครับพื้นที่ประจวบหรือว่าภูมิประเทศประจวบนะครับเราก็ไปเที่ยวแต่ว่าเราไม่ได้ใกล้ชิดทั้งหมดนะครับก็เลยต้องใช้โปรแกรมเข้ามาช่วยซึ่งถามว่าถ้าเกิดมองถึงโปรแกรมที่สามารถดูแผนที่ได้นะครับมันก็มีอยู่หลายตัวนะครับจะเป็น Google Map หรือว่า Google Earth ก็ใช้ได้สิ่งแรกที่เราทำนะครับก็คือจะใช้ Google Earth นะครับแต่ว่าในเครื่องไม่มีพอในเครื่องไม่มีนะครับสิ่งแรกเราต้องทำก็คือ

0: โหลดก่อนบางคนไม่เคยโหลดนะครับไม่เคยใช้ไม่รู้คืออะไรสิ่งแรกที่ทำเปิด YouTube ก่อนเลยครับว่าอยากติดตั้งโปรแกรมทำไงเปิด YouTube นะครับดูการติดตั้งก่อนว่าโปรแกรม Google Earth นะครับคืออะไรติดตั้งยังไงซึ่งใน YouTube นะครับก็มีลิงก์มากมายนะครับก็มีลิงก์หนึ่งนะครับความยาวประมาณ1นาทีครึ่งอธิบายเกี่ยวกับการติดตั้งแอปและก็การใช้งานเบื้องต้นพอนั่งดูเสร็จนะครับเราก็รู้ว่าต้องติดตั้ง Google Earth แล้วแหละนะครับพอติดตั้งเสร็จปุ๊บเราก็เห็นภูมิประเทศของประจวบนะครับว่ามีพื้นที่ราบนะครับพื้นที่สูงและก็ที่เป็นแม่น้ำนะครับพอได้ปุ๊บเราก็เริ่มดำเนินการนะครับสร้างแผนที่ขึ้นมาสิ่งแรกเราใช้นะครับเราต้องการแผนที่จำลองก่อนถ้าเกิดดูจาก Google Earth นะครับแผนที่ค่อนข้างละเอียดการมาร่างในกระดาษ A4 มันร่างยากก็เลยใช้ Google Map นะครับดูแผนที่ซึ่งการดูใน Google Map นะครับก็ไม่ละเอียดเท่าไหร่ก็เลยการใช้ Google Search ดีกว่านะครับเสิร์ชดูแผนที่ซึ่งการเสิร์ชนะครับเราจะรูปภาพแผนที่ของเมืองประจวบนะครับอยู่ในเว็บของประจวบคีรีขันธ์เขาทำแผนที่ค่อนข้างชัดคือเขาแบ่งเมืองประจวบนะครับเป็น6ตำบลด้วยกันแปลว่าสิ่งแรกนะครับเราใช้ Google Search เพื่อดูแผนที่เอาแผนที่มาร่างก่อนพอได้แผนที่ร่างเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ใช้ Google Map นะครับเพื่อแยกตำบลออกเป็น6ตำบลนะครับพอได้ตำบลปุ๊บนะครับต่อไปเราก็ใช้ Google Earth นะครับที่มีความสามารถเรื่องการดูภูมิประเทศนะครับก็คือจะรู้ว่าตรงไหนเป็นทะเลตรงไหนเป็นพื้นที่ราบตรงไหนพื้นที่สูงนะครับเพื่อมาสร้างเป็นโมเดล3มิติตรงนี้สำคัญนะครับเพราะ Google Earth นะครับค่อนข้างให้ภาพที่ชัดเจนแล้วก็เป็นปัจจุบันนะครับแปลว่าในขั้นตอนนี้นะครับเราใช้โปรแกรมนะครับอยู่4ตัวด้วยกันนะครับก็คือ1เราใช้ YouTube นะครับแอป YouTube ดูกระบวนการ2ใช้ Google Search นะครับค้นหาข้อมูล3ใช้ Google Map นะครับเพื่อดูพื้นที่ในภาพรวมเพื่อดูเส้นทางของรถไฟนะครับทะเลฝั่งไหนแล้วใช้ Google Earth นะครับดูภูมิประเทศพอเสร็จปุ๊บนะครับได้ข้อมูลพร้อมนะครับแปลว่าโปรแกรมพร้อมก็คือการแบ่งงานกันทำด้วยความที่ว่ากลุ่มที่4นะครับมีบุคลากรในกลุ่มนะครับค่อนข้างหลากหลายเราก็แบ่งงานตามนี้นะครับในหัวข้อที่2 1ให้ทีมงานคอมพิวเตอร์นะครับก็คือครูคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในกลุ่มนะครับมีอยู่2คนนะครับจัดการเรื่องข้อมูลนะครับก็คือติดตั้งโปรแกรมให้พร้อมใช้งานแล้วก็เราให้ครูการงานนะครับกับคอมนะครับเป็นคนออกแบบกราฟิกในเบื้องต้นก่อนก็คือร่างออกมาก่อนว่าเราจะวางโครงสร้างแบบไหนต่อไปเรื่องข้อมูลนะครับก็มอบหมายให้ครูสังคมครูภาษาไทยครูแนะแนวนะครับเป็นคนดูข้อมูลเราให้3ส่วนนะครับช่วยกันดูข้อมูลที่เราจะใช้แล้วก็ส่วนที่4นะครับอัตราส่วนแผนที่จำลองนะครับมอบหมายครูคณิตศาสตร์นะครับเป็นตัววางแผนผังว่าอัตราส่วนเราจะใช้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ทีมที่5นะครับก็คือจัดเก็บข้อมูลเรามอบหมายช่างภาพ1คนนะครับเพื่อเก็บรูปภาพขั้นตอนการทำงานเก็บภาพสวยๆนะครับเพราะรูปภาพสำคัญมากทำงานดีแค่ไหนนะครับรูปภาพเป็นตัวสื่อความหมายทั้งหมดก็เลือกช่างภาพนะครับเก็บภาพนี่คือกระบวนการทำงานนะครับซึ่งพอเริ่มทำงานปุ๊บนะครับจริงๆเป้าหมายในการทำงานเราต้องการสร้างแผนที่จำลองนะครับแต่สิ่งได้เพิ่มเติมนะครับเราทราบอาณาเขตนะครับและที่ทราบเพิ่มเข้ามานะครับก็คือตำบลเมืองประจวบนะครับตรงนี้ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีชื่อตำบลนี้ด้วยเราไปประจวบนะครับทราบแค่ว่าเป็นอำเภอเมืองประจวบแต่พอเราทำปุ๊บนะครับทราบแล้วว่ามีตำบลประจวบคีรีขันธ์ด้วยและก็ทราบว่าส่วนที่แคบที่สุดนะครับอยู่ที่เมืองประจวบนะครับท่านอาจารย์ทราบไหมครับว่าส่วนที่แคบที่สุดนะครับคืออยู่ตำบลอะไรครับใน6ตำบลของประจวบนะครับจะมีพื้นที่ที่แคบที่สุดนะครับที่เราวัดจากฝั่งอ่าวไทยนะครับไปฝั่งของด่านสิงขรที่ติดกับพม่านะครับทราบไหมครับว่าตรงนี้คือตำบลอะไรอะไรนะครับคลองวานใช่ครับเราทราบว่านี่คือตำบลที่แคบที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะฟังปัญหาอุปสรรคต่อนะครับขอบคุณครับ
1: ครับจากการที่เราได้ศึกษาในเรื่องของการปฏิบัติงานร่วมกันนะครับก็จะมีปัญหาและอุปสรรคดังนี้นะครับขอสรุปพอเป็นสังเขปนะครับซึ่งปัญหาเนี่ยเริ่มแรกเลยคือ

0: การเริ่มต้นในเรื่องของการทำงานเราไม่รู้ว่าจะเริ่มทำงานอย่างไรเพราะว่าในการทำงานเบื้องต้นเนี่ยแต่ละคนก็จะหาข้อมูลเข้ามาโดยได้ข้อมูลค่อนข้างเยอะการที่เราจะตกผลึกข้อมูลให้เป็นข้อมูลเดียวเนี่ยจะค่อนข้างยากนะครับก็เลยมาสรุปกันว่าจากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เรามีเนี่ยเรามีอะไรบ้างเบื้องต้นเนี่ยเราได้แต่ดินน้ำมันสีฟ้ามานะครับแล้วก็ในเรื่องของวัสดุอื่นๆเนี่ยแป้งโดเราก็จะได้แต่สีเหลืองมานะครับก็ถ้าเอามาวางเลยจริงๆแล้วถ้าลักษณะสีฟ้าเราก็ควรจะเห็นว่ามันควรจะเป็นผืนน้ำนะครับแต่ทีนี้จากวัสดุอุปกรณ์ที่เรามีไม่เพียงพอก็เลยต้องสลับบ้างเบื้องต้นเราก็เลยวางพื้นที่เป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ไปขอแบ่งปันนะครับจากกลุ่มข้างเคียงนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาณตรงจุดนี้นะครับส่วนอีกจุดนึงคือในเรื่องของการวางตำแหน่งนะครับในพื้นที่เนี่ยเรามีพื้นที่จำกัดนะครับก็ต้องวางตำแหน่งในบางครั้งเนี่ยพื้นที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับทับซ้อนซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันนะครับก็จะวางตำแหน่งค่อนข้างยากโดยมีการแก้ปัญหาคือเราก็จะใช้โพสต์อิทนะครับติดพื้นที่บางครั้งอาจจะมีการใกล้เคียงกันบ้างแต่ก็แก้ปัญหาได้พอสมควรครับ
1: แล้วก็ขออนุญาตสรุปปิดท้ายนะครับว่าการทำงานนะครับสิ่งสำคัญคือข้อมูลนะครับที่เราค้นในกระบวนการทำงานเราแบ่งเป็น3คนนะครับที่หาข้อมูลซึ่งถามว่าต่างคนต่างครับข้อมูลที่ได้จะไม่ตรงกันเมื่อไม่ตรงปุ๊บนะครับแปลว่าเราต้องหาเซิร์ชว่าตกลงนะครับข้อมูลที่ถูกต้องคืออะไรนี่คือความสำคัญเพราะข้อมูลที่เราหาจากเว็บนะครับบางเว็บข้อมูลไม่ตรงเราต้องดูเว็บที่หลากหลายและสุดท้ายคือการจัดเก็บข้อมูลครับเมื่อมีการถ่ายภาพเสร็จแล้วนะครับก็จะอัพภาพนะครับขึ้น Google Drive ไว้ไม่ต้องใช้แฟลชไดรฟ์นะครับเก็บที่ไดออนไลน์ก็สามารถเก็บได้ตลอดเราไปที่ไหนก็สามารถเปิดใช้งานได้ตลอดขอบคุณครับ
2: ยอดเยี่ยมนะครับอาจารย์นี่อาจารย์ก็จะเห็นว่าวิธีการทำงานอาจจะแตกต่างจากของกลุ่มของอาจารย์ใช่ไหมครับแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ที่เขาสร้างมาเนี่ยนะครับจะได้เรียนรู้จากเขาครับอยากจะขออีกหนึ่งกลุ่มก่อนที่เราจะเบรกนะครับมีกลุ่มไหนที่พร้อมโอเคโอ้ยพร้อมมากเลยโอเคเชิญครับอาจารย์ชอบปรบมือให้กลุ่มหนึ่งครับอันนี้กลุ่มสี่เมื่อกี้ปรบมือก่อนปรบมือให้กลุ่มสี่เมื่อกี้ไม่ปรบมือให้กลุ่มสี
3: สวัสดีค่ะกราบเรียนผู้บริหารแล้วก็คุณครูทุกท่านนะคะจากกลุ่ม Strong Active นะคะก็ตามที่ได้ก็คือได้พื้นที่บางสะพานน้อยนะคะจากโจทย์ที่กำหนดให้เนี่ยทำให้พื้นเราไม่รู้จักพื้นที่นี้กันเลยเพราะว่าคนในกลุ่มไม่ได้มีใครเป็นคนอำเภอบางสะพานน้อยเลยนะคะฉะนั้นข้อมูลที่ได้ก็ต้องอ้างอิงจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในหัวข้อพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิฝั่งอ่าวไทยเขตบางสะพานน้อยซึ่งพื้นที่นี้มี3บ้านเขาจะเรียกเป็นบ้านๆ3บ้านนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานราชการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนอพยพไปพื้นที่ปลอดภัยที่กำหนดในเขต3พื้นที่นี้เป็นความเสี่ยงภัยระดับต่ำความเสี่ยงภัยระดับ1นะคะความรุนแรงมีแค่ระดับ1เท่านั้นมีอยู่3บ้านก็คือบ้านบางเบิดบ้านบางเบิดอยู่ทางนี้จะติดกับชุมพรบางเบิดก็จะติดเราจะหันทางนี้ไปชุมพรบางเบิดนะคะกับด้านเนาะมันกลับด้านคุณเนาะเอาเอียงได้ป่ะมันกลับกลับ
4: บ้านพัง
3: ถ้าจะมองนะคะน่ะมองคุณนกเค้าก็ทําตามเขตพื้นที่รถไฟคุณนกได้อ้างอิงจากเขตพื้นที่รถไฟอ้างอิงจากความเป็นจริงเลยเพราะว่ามีข้อมูลที่ชัดเจนบางเบิดเราจะอยู่ทางหาเจอปะ
4: ิดอยู่นี่ใช่ไหม
3: บางเบิดตามที่คุณนกชี้นะคะจะติดกับพื้นที่เขตชุมพรนะคะในบางเบิดก็จะต้องอพยพไปที่ทำการอบต.ในเขตที่หนึ่งเสียบเลยบางเบิดอพยพไปที่อบต.นะคะและบ้านที่สองคือบ้านฝั่งแดงอพยพไปที่วัดกรรมเสนและบ้านที่สามก็คือบ้านชายทะเลเป็นศาลากลางหมู่บ้านพอเวลาเราสืบค้นข้อมูลนะคะเราก็จะหาจากลัตติจูดกับลองติจูดมองว่าอันไหนใกล้ที่สุดและสุดเราก็จะวัดจากเราใช้หัวหินเป็นเกณฑ์เราก็จะมองว่าทิศไหนทิศเหนือลัตติจูดอันไหนใกล้ลองติจูดอันไหนไกลนะคะเมื่อได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะไปหาใน Google Map กันสมาชิกในกลุ่มก็จะไปหาใน Google Map เพื่อที่จะหาระยะห่างจากพื้นที่บ้านแต่ละบ้านเช่นบ้านบางเบิดบ้านบางเบิดกับบ้านฝั่งแดงระยะห่างของพื้นที่จะอยู่ที่ 8.9 กิโลเมตรถ้าเราเดินก็จะใช้เวลา1ชั่วโมง41นาทีเมื่อ 8.9 กิโลเมตรเราใช้การย่อส่วนเราใช้การย่อส่วนจาก 8.9 กิโลเมตรในระยะห่างของแต่ละบ้านเราก็จะย่อส่วนเป็นหลักเซนติเมตรก็คือย่อออกมาเป็น4ประมาณที่9กิโลเมตรก็จะย่อเป็น 4.5 ใช้ตามหลักคณิตศาสตร์นะคะหลังจากนั้นเมื่อเราได้ปุ๊บเราก็จะมาวาดภาพใช้การวาดภาพกันเมื่อวาดภาพเสร็จก็จะมีในทีมก็จะเริ่มปั้นแล้วก็ลงมือทำแล้วก็จะติดหลอดไฟตามที่เห็นนะคะแล้วก็เราจะได้พื้นที่ที่นำมาโชว์กันเนี่ยค่ะโดยมีพื้นที่รถไฟอ้างอิงและข้อที่2กระบวนการทำงานของเรานะคะก็คือในกลุ่มก็จะวิเคราะห์ข้อมูลและหลังจากนั้นก็มาจะระดมความคิดเพื่อมาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ว่าชัดเจนแค่ไหนถูกต้องแค่ไหนแล้วก็หลังจากนั้นจะลงมือทำแบบจำลองในพื้นที่ปลอดภัยของอำเภอบางสะพานค่ะและข้อที่3ปัญหาอุปสรรคของเราอย่างที่บอกก็คือเราไม่ใช่คนพื้นที่บางสะพานน้อยฉะนั้นเราก็จะต้องสืบค้นข้อมูลกันให้มากขึ้นซึ่งมองว่าปัญหาของเราก็คือเวลาของเรามีน้อยเพราะเราใช้ Google Earth กันไม่ค่อยเป็นค่ะเพราะว่าครูจุ๋มก่อนเลยครูจุ๋มมาถึง Google Earth นั่งหมุนลูกโลกอยู่นั่นแหละผมก็นั่งมองหมุนลูกโลกอยู่ทำไมอ่ะทำไมไม่กดไปที่ไอ้พื้นที่หาข้อมูลครูจุ๋มก็นั่งหมุนลูกโลกไปหมุนหาอยู่นั่นแหละว่าของเราอยู่ตรงไหนก็คือ1ความคล่องของเราใช้ Google Earth กันไม่ค่อยคล่องฉะนั้นเวลาก็ต้องมีส่วนจําเป็นว่าเราต้องเรียนรู้กันมากขึ้นนะคะฉะนั้นการแก้ปัญหาอุปสรรคก็คืออยากจะขอคําแนะนําจากบุคคลที่ใช้ Google Earth ได้คล่องขึ้นนะคะเราก็จะทําให้การทํางานเราประสบความสําเร็จแล้วก็ใช้เวลาได้น้อยลงค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอ๋ออย่าลืมขอนําเสนอพี่ตูนด้วยค่ะกลุ่มนี้จะมีพี่ตูนวิ่งไปในโครงการ9คนละ9เพราะเรารับผิดชอบในอำเภอบางสะพานน้อยที่พี่ตูนวิ่งไปถึงนะคะปรบมือให้พี่ตูนด้วยละกันนะคะ
2: ขอบคุณมากครับอาจารย์แต่ว่าเป็นปกตินะครับผมเข้าใจว่าหลายๆกลุ่มหรือกระทั่งตัวผมเองเนี่ยก็ยังใหม่กับ Google Earth เหมือนกันแต่ว่าเราเรียนรู้ไปใช่มั้ยครับอย่างน้อยๆเราเรียนรู้อะไรมากกว่าเดิมอ่ะเราได้รู้จักว่าโปรแกรมนี้ทำอะไรให้เราได้บ้างแล้วเราน่าจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับตอนที่เรานำไปสอนเด็กจริงๆน่าจะยังพอมีเวลาขออีกหนึ่งกลุ่มได้ไหมครับโอเคเชิญเลยครับอาจารย์อันนี้พร้อมตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับ

เรียนท่านวิทยากรแล้วก็คณะผู้บริหารและเพื่อนครูทุกท่านนะคะในกลุ่มที่3ได้พื้นที่รับผิดชอบก็คืออำเภอทับสแก

0: ซึ่งเราก็จะมีกระบวนการคล้ายๆกับกลุ่มอื่นนะคะการแบ่งหน้าที่กันก็คล้ายๆกันเดี๋ยวเล่าคร่าวๆค่ะเพราะเดี๋ยวมันเกินเวลา5นาทีเราจะโดนหักคะแนน อันดับแรกเลยนะคะคือในเรื่องของการหาที่มาของข้อมูลเนี่ยมันเริ่มจากกระบวนการแรกเลยที่เราใช้ซึ่งเป็นกระบวนการทางภูมิศาสตร์ซึ่งเดี๋ยวจะขอเวลาสัก1นาทีให้อาจารย์จงรักพูดถึงกระบวนการทางภูมิศาสตร์ซึ่งอาจารย์ฝากไว้เมื่อวานค่ะ
1: ขอตอบคำถามของอาจารย์เมื่อวานนะคะในฐานะครูสังคมนะคะในเรื่องของกระบวนการทางภูมิศาสตร์ซึ่งทุกคนอ่ะจะเคยได้ยินแค่กระบวนการทางประวัติศาสตร์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการทางภูมิศาสตร์ก็มี5ขั้นตอนเหมือนกันนะคะขั้นตอนที่1ก็คือการตั้งคำถามเชิงภูมิศาสตร์เหมือนที่เราได้คำถามได้โจทย์จากอาจารย์มานะคะขั้นตอนที่2ก็คือขั้นการรวบรวมข้อมูลนะคะขั้นตอนที่3ก็คือการจัดการข้อมูลเราได้ข้อมูลในขั้นที่2ละได้ข้อมูลแต่ละที่มาแล้วเราจะมารวบรวมข้อมูลยังไงในการจัดการข้อมูลเสร็จแล้วเราต้องมาวิเคราะห์ข้อมูลเหมือนตอนนี้ที่เราวิเคราะห์ภูมิประเทศกันนะคะแล้วขั้นสุดท้ายขั้นที่5ก็คือการสรุปเพื่อตอบคำถามข้อที่1ก็คือคำถามที่อาจารย์ตั้งไว้ในเชิงภูมิศาสตร์ที่เราได้รับนะคะนี่คือกระบวนการทางภูมิศาสตร์นะคะฝากไว้เป็นความรู้นะคะตอบโจทย์อาจารย์เมื่อวานนะคะขอบคุณค่ะ
0: ก็มีกระบวนการคร่าวๆอยู่ในนี้ในตัวเดี๋ยวจะเล่าฟังคร่าวๆนะคะเริ่มจากคำถามเราก่อนเนี่ยหลังจากที่เราได้รับโจทย์เราก็มาตั้งคำถามว่าพื้นที่ที่เราได้รับผิดชอบเนี่ยก็คืออำเภอทับสแกเนี่ยมีพื้นที่เสี่ยงภัยอยู่กี่จุดคำถามที่หนึ่งอันที่สองก็คือแต่ละจุดเนี่ยมีลักษณะภูมิประเทศยังไงนะคะก็คือข้อมูลทางภูมิศาสตร์เป็นยังไงที่สูงที่ต่ำห่างจากทะเลห่างภูเขายังไงอันที่สามก็คือเราจะทราบพิกัดหรือตำแหน่งของแต่ละจุดนี้ได้อย่างไรบ้างนี่เป็นคำถามที่ได้จากกระบวนการแรกของเราหลังจากนั้นเราก็เริ่มหาข้อมูลเพื่อจะตอบคำถามโดยการแบ่งพื้นที่แบ่งภารกิจให้ในกลุ่มนะคะซึ่งเราก็โชคดีที่กลุ่มใบใสของเราจะมีเครื่องบางเครื่องของอาจารย์ที่เป็นเครื่องขนาดใหญ่เพราะว่าถ้าใช้เครื่องเล็กอาจารย์เขาจะมองไม่เห็น แล้วก็ได้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะหลากหลายเพราะว่าใช้หลายโปรแกรมเนื่องจากว่าเราไม่เคยสืบค้นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เราก็ใช้หลายโปรแกรมเหมือนกับหลายๆกลุ่มที่ใช้กันนะคะไม่ว่าจะเป็น Google Earth หรือ Google Map หรือ Google Search หรือว่าจะเป็นอันสุดท้ายเราเดี๋ยวจะมีการสาธิตโปรแกรมที่เราไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญมานะคะแล้วก็มอบการบ้านให้ผู้เชี่ยวชาญไปคิดเป็นการบ้านอาจารย์ก็ให้คำแนะนำมาเช้านี้เดี๋ยวอาจารย์จงรักจะสาธิตโปรแกรมนึงให้ในเรื่องของการค้นหาพิกัดนะคะหลังจากนั้นก็ได้คำตอบมาว่าพื้นที่เสี่ยงภัยของทับสแกมีทั้งหมด6จุดด้วยกันตามที่มาร์กนี้นะคะแล้วก็จุดที่เราโชว์ในแผนที่มันเป็นจุดที่เราใช้หลบภัยนะคะก็มี6จุดตามชื่อนี้เลยนะคะโดยที่ในแนวที่ห่างจากระดับน้ำทะเลเราจะเห็นว่ามันไม่ได้ห่างมากหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันหลบภัยได้จริงหรือแต่ถ้าเกิดเราดูจากข้อมูลก็คือว่าในเขตประจวบเราส่วนใหญ่ความรุนแรงอยู่แค่ระดับ1แล้วก็จุดของการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยมันจะอยู่ห่างออกไปค่อนข้างเยอะซึ่งหมายความว่าประเทศที่จะรับก่อนเราส่วนใหญ่จะเป็นหมู่เกาะแล้วก็อินโดอย่างเงี้ยรับมาก่อนนะคะส่วนเว้าที่จะเข้ามาตรงอ่าวไทยของประจวบเราก็ค่อนข้างจะซอฟลงแล้วสําหรับคลื่นสึนามิก็อาจจะเกิดขึ้นห่างจากฝั่งได้ไม่มากไม่เหมือนฝั่งอันดามันที่เราจะเจอในช่วงปีก่อนนู้นที่เราเจอนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เราได้ว่าแต่ละจุดมีลาติจูดลองดิจูดเท่าไหร่นะคะแล้วก็ได้ข้อมูลเช้านี้จากท่านอาจารย์ว่ามีโปรแกรมหนึ่งน่าสนใจก็คือ Google Pro นะคะซึ่งเดี๋ยวจะให้อาจารย์จงรักสาธิตการกรอกข้อมูลเพื่อหาพิกัดตำแหน่งเพื่อไปปักหมุดของ Google Pro นะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวจะมีหน้าตาของเขาขึ้นมาให้แล้วก็เดี๋ยวดูว่าเอาตัวนี้ออกก่อนกัน

0: นั่นแล้วแหละ
1: ขึ้นมาไหมเอานี่ออกก่อนเพื่อให้เขาเห็นเอากรอบอันนี้ออกก่อนออกก่อนอันนี้ก็เป็นรูปร่างหน้าตาทั่วไปภาพรวมนะคะทีนี้เราจะปักหมุดตรงไหนเราจะคลิกไปที่ตำแหน่งที่เราปักหมุดสัญลักษณ์อยู่บาร์ข้างบนนะคะที่เข็มหมุดแล้วก็คลิกขึ้นมาข้อมูลคร่าวๆที่เราจะมีก็คือชื่อซึ่งเรากำลังจะหาเราก็ตั้งเป็นชื่อไว้เลยก็ได้นะคะเช่นบ้านหนองพิกุลบ้านหนองพิกุลแต่ว่าในนี้เราปักไว้แล้วแต่ไม่เป็นไรนะคะแต่แล้วก็จะมี2ช่องที่สำคัญก็คือ latitude กับ longitude นะคะซึ่งมันจะเขียนไว้ว่าเหนือกับตะวันออกซึ่งในข้อมูลที่อาจารย์ได้เนี่ยอาจจะเป็นละลองที่สับกันระหว่างเหนือกับตะวันออกอันนี้ข้อควรระวังก็คือดูว่าในตารางของเขาเนี่ยเขาต้องการให้เราใส่ช่องไหนเป็นช่องเหนือช่องไหนเป็นช่องตะวันออกแล้วเอาข้อมูลของเหนือมากรอกช่องเหนือตะวันออกกรอกช่องตะวันออกก็จะได้แบบนี้นะคะเช่นของเหนือของหนองพิกุลอยู่ที่ 11.5560 เราก็จะกรอกช่องบนเป็น 11.5560 แล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นพิกัดมาว่าเป็นกี่ลิปดาร์นะคะแล้วก็ทางช่องตะวันออกของเราก็คือ 99.6375 พอเรากรอกเสร็จแล้วเราก็คลิกคำว่าตกลงข้างล่างเขาก็จะไปปักหมุดให้เราอันนี้ก็เป็นโปรแกรมที่ท่านอาจารย์ที่ไปศึกษามาเมื่อคืนนี้แล้วก็มาให้เราใช้เมื่อเช้านี้เราก็ได้ตำแหน่งที่ชัดเจนซึ่งก่อนหน้านี้เราได้แค่ว่ามันห่างจากทะเลประมาณเท่าไหร่ถ้าอาจารย์ใช้โปรแกรมธรรมดามันจะเขียนว่าห่างจากทะเลเท่าไหร่3กิโลก็ทำให้เราได้มาตราส่วนของเราว่าถ้าเราจะทำแผนที่เราจะทำห่างจากทะเลในจุดที่เราหลบภัยเนี่ยเท่าไหร่นะคะซึ่งทางกลุ่มเราเนี่ยทำแผนที่ในอัตรา1ต่อ1แสน1เซนติเมตรต่อ1แสนเซนติเมตรในของจริงหรือ1เซนติเมตรในนี้ต่อ1กิโลเมตรมันก็จะทำให้เห็นว่าระยะห่างจากทะเลอยู่ประมาณเท่าไหร่ของแต่ละจุดหลบภัยค่ะอันนี้ก็พอเราปักตกลงไปแล้วปุ๊บมันก็จะมาปักหมุดให้เราแต่อาจจะมีบางพื้นที่ที่เช่นของเรามีปัญหาคือเราปักที่ทับสแกร์ปักกี่ครั้งมันก็อยู่ในทะเลซึ่งอันนี้เวลาไม่พอหมายว่าเราอาจจะต้องหาข้อมูลจากแหล่งอื่นมาเพิ่มว่าข้อมูลไอ้ละลองที่เขาให้เรามาจริงๆในข้อมูลอันแรกพื้นที่หลบภัยของเราเนี่ยอาจจะผิดพลาดตรงไหนตรงหนึ่งสักที่หนึ่งก็เลยไปดูที่แผนที่ภาพรวมเราก็จะเห็นว่าทับสแกร์จริงๆจะอยู่ประมาณบริเวณนี้อันนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้ห่างจากทะเลมากเท่าไหร่นักเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะใกล้ๆแหล่งท่องเที่ยวแต่ว่าตรงนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างสูงขึ้นมานิดนึงนะคะก็ไม่ถึงว่าสูงถึงเทือกเขาแต่สูงกว่าพื้นที่ติดชายทะเลอันนี้เดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามสุดท้ายว่าแล้วทำไมเราถึงเลือกพื้นที่ทำไมเขาทางราชการถึงเลือกพื้นที่ส่วนใหญ่หลบภัยตรงนี้สมาชิกในกลุ่มลงความเห็นว่าน่าจะเกิดจาก1พื้นที่ส่วนใหญ่นั้นสูงจากระดับน้ำทะเลพอที่จะหลบสึนามิระดับความแรงแค่1ได้2ก็คือพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นศาลากลางของหมู่บ้านน่าจะเป็นพื้นที่ที่รองรับชาวบ้านหรือคนในชุมชนนั้นได้แล้วก็สะดวกต่อการคมนาคมหรือการขนส่งคนเพื่ออพยพในเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินได้ค่ะไม่ถึงขั้นต้องวิ่งขึ้นเทือกเขาตะนาวสีอะไรเงี้ยไม่ต้องค่ะค่ะกลุ่มของกลุ่มที่3นะคะกลุ่มไวสายบวกขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ
2: ครับเรียนท่านผู้บริหารและท่านวิทยากรทุกท่านนะครับกลุ่มของครับผมนะคือเป็นกลุ่มของทับสแกนะครับอำเภอทับตะแกต่อจากกลุ่มเมื่อกี้นะก่อนที่จะเบรกนะจะได้ต่อเนื่องนะคือกลุ่มของผมเนี่ยคือหาแบบของกลุ่มที่ผ่านมาไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นนะหาแล้วแต่ไม่เจอจุดเจอเฉพาะจุดอำเภอจริงอำเภอทับตะแกนะแต่จะหาอำเภอหาไม่ได้หมุนติ้วบางทีหมุนมุ่นหมุนนี่หาไม่เจอเลยต้องหาพิกัดก็หาแล้วต้องไปถามโดยการติดต่อนะติดต่อบุคคลที่อยู่ในอำเภอทับสแกนะครับ

ว่าอำเภอทับตะแคงมีกี่อำเภอนะเราก็ได้มาข้อทั้งหมดอำเภอทับตะแคงมี6ตำบลนะครับโทษนะ6ตำบลตำบลแรกก็คือตำบลทับตะแคงตำบลที่2อ่างทองนาอูฟางเขาล้านอ้วยยางแล้วก็แสงอรุณหาต่อไปนะครับก็คือรู้อำเภอทับตะแคงแล้วก็ตำบลทับตะแคงอยู่ตรงไหนตำบลทับตะแคงห่างจากตัวอำเภอนะ13กิโลเมตรในพื้นที่ของอำเภอทับตะแคงก็พื้นที่ประมาณ538ตารางกิโลเมตรนะครับอำเภอเล็กๆแต่ว่ามันมีภูเขาเยอะนะติดทะเลหน่อยหนึ่งห่างทองห่างจากอำเภอทับตะแคงนะ23กิโลนาอูฟางอ่างจากทับตะแคง 6.7 กิโลเขาล้านอ่างจากตัวอำเภอนะ7.1 นะฮะหัวยาง21แสงอรุณ16ห่างทองก็คืออยู่ท้ายสุดนะไปที่บางสะพานนะที่บางสะพานตรงกลางคือทับสแกร่นไปเรื่อยๆนะตั้งแต่แสงตั้งแต่ห่างทองนะลงขึ้นไปเรื่อยๆผ่านหานะฮะคือในหาใน Google แล้วก็มันอยู่ในอำเภอทับสแกจริงแต่ตำบลมันหาไม่ได้เหมือนที่กลุ่มเมื่อกี้บอกว่าหมุดไปตักในทะเลเลยต้องแต่ละกลุ่มเขามาแบ่งกันนะครับแบ่งกันมาช่วยกันหาก็ได้มาจุดเสี่ยงนะจุดเสี่ยงมี5จุดนะครับ5จุดก็มีจุดที่1นะฮะหมู่บ้านตุ้งประดูอยู่ในตำบลทับสแกก็เหมือนที่กลุ่มเมื่อกี้ก็บอกว่าตัวมากที่หนีได้คืออยู่ที่ศาลาคนที่พอวิ่งได้คือในชุมชนนะฮะแต่ส่วนมากแล้วในทับตะแคงเราจะเกิดไอ้พวกสึนามิเป็นไปไม่ได้นะนอกจากทะเลก็คือพวกพายุมรสุมต่างๆแต่ละฤดูนะแต่ละปีไม่เหมือนกันจุดที่2นะครับตำบลอ่างทองนะอยู่ที่บ้านที่ทำการอบต.นะอบต.อ่างทองนะบ้านฉักล่างจุดปลอดภัยที่3ตำบลหัวยางนะครับตำบลหัวยางอยู่ที่บ้านหัวยางนะฮะก็ที่อบต.เหมือนกันนะฮะจุดที่4ตำบลแสงอรุณอยู่ที่หมู่บ้านนะครับศาลากลางหมู่บ้านที่ตำบลแสงอรุณในอำเภอทับสแกสุดท้าย5จุดนะฮะที่ตำบลนาหูควางนะฮะอยู่ที่โรงเรียนบ้านเว่ยน้ำลึกนะครับอีกตำบลหนึ่งนะที่ดูแล้วหาแล้วคือจุดที่ว่าปลอดภัยมันหายากดูมองไม่เห็นคือที่ตำบลเขาล้านนะครับเขาล้านของอำเภอทับสแกอำเภอทับสแกของเรานะทิศเหนือก็ติดอำเภอเมืองนะเมืองนะทิศใต้บางสะพานเมื่อกี้กลุ่มบางสะพานก็พูดไปแล้วนะทิศตะวันออกหาวไทยคือติดทะเลของเราทิศตะวันตกก็ไปพวกภูเขาธนาวสีนะครับติดเขตแดนพม่าที่มีเขตรอยต่อเกี่ยวกับเกิดแผ่นดินไหวนะฮะแผ่นดินไหวรอยต่อของภูเขาแต่ไอ้ที่เสียงภัยของเรานะในทับตะแคงไม่มีนะมีที่ปลอดภัยแต่มากนะปัญหานะครับปัญหาที่เมื่อกี้ที่พูดไปแล้วนะคือไปอ่านใน Google ไม่ได้อ่านแล้วมันกว้างเกินเลยไปถามคนในชุมชนอำเภอทับตะแคงว่าตำบลว่ายางอยู่มุมไหนจากอำเภอทับตะแคงตำบลอ่างทองอยู่ตรงไหนพอรู้เสร็จเข้ามาเซิร์ชดูว่าอ่างกี่เท่าไหร่แต่วางจุดได้เพราะว่าในกลุ่มผมไม่มีคนทับตะแคงเลยนะมาจากพื้นที่อื่นหมดเลยแล้วก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เรียนเมื่อวานนะเรื่องต่อวงจรกลุ่มอื่นก็มีแบตเตอรี่เป็นเหลี่ยมเนี่ยก้อนเดียวก็ทำได้ของผมไม่มีหมดเลยได้เป็นก้อนมาทำเป็นปลอกเอากระดาษมาทำเป็นกล่องยางรัดแน่นแล้วก็กลัวบวกกลัวลบ

ติดกาวสองหน้าตอนแรกจะติดกับมือมันใช้ไม่ได้แล้วก็การต่อก็กบกับลบดินน้ำมันใช้ไม่ได้ต้องใช้แป้งโดนะก็ใช้ได้ติดได้คือมีปัญหาตรงนี้นิดหนึ่งแต่ดีที่ว่าในกลุ่มคือรู้จักเทคนิคตรงนี้ยกเครดิตให้ครูอำนวยได้ติดตรงนี้ได้ฉะนั้นไฟไม่ติดนะไฟไม่ติดที่เรียนเมื่อวานใช้ได้ผลนะฮะ

0: ก็มีแค่นี้ครับกลุ่มทัพตะแคร์มีแค่นี้นะครับขอบคุณครับ
1: อันนี้เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับอาจารย์ให้เห็นว่าคำตอบสุดท้ายตำแหน่งของหมู่บ้านต่างๆที่เราค้นหาที่จะปักหมุดนะครับมันได้คำตอบเหมือนกันใช่ไหมครับกับกลุ่มเมื่อกี้แต่ว่าวิธีการที่ได้มาไม่เหมือนกันใช่ไหมคำถามเดียวแต่ว่าวิธีการในการรวบรวมข้อมูลหรือเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลจัดการข้อมูลแตกต่างกันแต่ว่าส่งผลที่คำตอบสุดท้ายเหมือนกันได้อาจารย์ก็เรียนรู้ในรูปแบบที่แตกต่างกันไปทีนี้กลุ่มตรงกลางกลุ่ม5ใช่ไหมครับกลุ่ม5จองคิวไว้ตั้งแต่ก่อนเบรกแล้วกลุ่ม5แล้วจะเป็นกลุ่ม10นะครับเพราะกลุ่ม10มาจองไว้เชิญกลุ่ม5ครับผม
2: หาบันไดไม่เจอค่ะ

ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านเรียนท่านผู้บริหารโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์คณะครูคณะวิทยากรนะคะและพี่ๆช่างเทคนิคทุกคนนะคะตอนนี้ขอเข้าสู่กระบวนการรายงานนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนันทิดาบรานซ์ค่ะเป็นนักเรียนเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะกลุ่มของหนูมีสมาชิกทั้งหมดจำไม่ได้นะคะประมาณ9คนนะคะซึ่งมีผู้ร่วมออกมารายงานในวันนี้นะคะอีก2ท่านนะคะอีก2คนนะคะคือเด็กหญิงอาพรคำผาค่ะเด็กหญิงวิภามาศแซ่งโง่ค่ะค่ะสำหรับกลุ่มของเรานะคะก็ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในเรื่องของอำเภอบางสะพานนะคะเราได้ทำแผนที่จำลองนะคะโดยกลุ่มของเราได้แบ่งงานกันนะคะอันดับแรกพวกเรานะคะแบ่งงานกันทำโดยการคนที่ถนัดในการใช้เทคโนโลยีนะคะเขาก็ไปเซิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะการเซิร์ชหาข้อมูลของเรานะคะก็มีเว็บไซต์ต่างๆมากมายเลยนะคะเว็บไซต์แรกที่เราเข้าไปคือ Google Earth นะคะ Google Earth นี้พวกเราใช้เข้าไปดูแผนที่นะคะของอำเภอบางสะพานโดยมีเด็กหญิงเอื้องฟ้าเด็กหญิงนันทริกานะคะก็เข้าไปดูใน Google Earth นะคะส่วนอีกคนนะคะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของอำเภอบางสะพานนะคะอำเภอบางสะพานจะมีแผนที่โดยสังเขปนะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะทราบว่าในอำเภอบางสะพานนี้มีกี่ตำบลและมีขอบเขตมีเขตแดนยังไงมีรูปร่างของตำบลยังไงเพื่อที่จะเอามาลงในแผ่นกระดาษ A4 ของเรานะคะเราก็เข้าไปในเว็บไซต์ของอำเภอบางสะพานนะคะค่ะสำหรับ

0: การลงเส้นการวาดเส้นก็จะมีเด็กหญิงอาพรคำผาค่ะซึ่งเขามีความสามารถในการวาดภาพนะคะเราก็เลยมอบหมายให้เด็กหญิงอาพรทำการลงเส้นวาดภาพนะคะโดยมีเด็กหญิงวิภามาแซงโง่ซึ่งถนัดในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะคะเขาจะถนัดมากในเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้านะคะแล้วมีเด็กหญิงเอื้องฟ้าแล้วก็เพื่อนๆในกลุ่มนะคะที่ถนัดในเรื่องของการเซิร์ชรีบเซิร์ชข้อมูลออกมาแล้วก็เอามาดูด้วยกันเอามาวิเคราะห์ข้อมูลนะคะว่าเราจะลงเส้นยังไงมีพื้นที่รูปร่างยังไงนะคะแล้วเด็กหญิงอาพรคำหาผู้ที่ถนัดในเรื่องของศิลปะก็ทำการลงดินน้ำมันโดยมีเพื่อนๆในกลุ่มช่วยกันลงนะคะว่ามีรูปร่างยังไงของแต่ละตำบลนะคะเสร็จแล้วเราก็มีการเสิร์ชเข้าไปในเรื่องของตำบลอีกนะคะเพราะว่าเราอยากได้พื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่ที่สามารถหลบภัยได้ใช่ไหมคะดิฉันตื่นเต้นนิดนึงนะคะเพราะว่าเพื่อนๆจ้องดิฉันมากเลยนะคะพอเราได้ตำบลมาแล้วได้ขอบเขตตำบลมาแล้วเราหาหมู่บ้านนะคะเพื่อที่จะหาพื้นที่หลบภัยนะคะพื้นที่ที่สามารถขึ้นไปหลบภัยได้โดยเข้าไปดูตามหมู่บ้านซึ่งง่ายมันจะง่ายขึ้นเพราะว่าเราได้ขอบเขตของตำบลมาแล้วดังนั้นเราจะเซตหมู่บ้านได้นะคะแล้วเรารู้จุดง่ายนะคะอันนี้คือผลข้อดีของการเข้าไปในเว็บไซต์ของอำเภอนะคะซึ่ง Google Earth จะให้รายละเอียดตรงนี้ไม่ได้นะคะค่ะสำหรับปัญหาและอุปสรรคนะคะก็เด็กหญิงวิภามาศเขาจะพูดให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าระหว่างที่เราทำกิจกรรมในระหว่างที่ทำกิจกรรมเราเกิดปัญหาอะไรบ้างนะคะค่ะขอเชิญเด็กหญิงวิภามาศเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะค่ะในส่วนของเรื่องของปัญหานะคะที่กลุ่มของหนูเนี่ยได้พบก็คือว่าพอลงเราใช้แป้งโดเนี่ยแทนสายไฟใช่ไหมคะก็เราพบว่าหลอดไฟไม่ติดนะคะก็ขอบคุณอาจารย์ไมค์นะคะที่มาให้คำแนะนำว่าถ้าเกิดว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยมันรวมกันจะทำให้เกิดการลัดวงจรนะคะไม่สามารถทำให้ไฟติดได้ก็ช่วยกันหาวิธีว่าจะทำยังไงเนี่ยไม่ให้ไฟติดนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก่อนที่จะได้เป็นภาพจำลองแบบนี้นะคะเป็นรูปจำลองนะคะเราก็พบปัญหาว่าในอำเภอบางสะพานเนี่ยมีหลายหมู่บ้านเลยทีเดียวนะคะที่มีพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะประมาณ15หมู่บ้านค่ะก็เราก็ลงรายละเอียดเราก็เลยแบ่งสีนะคะแบ่งสีออกเป็นทั้งหมด4สีนะคะที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยจะได้แบ่งให้เห็นชัดเลยว่าแต่ละตำบลเนี่ยมีหมู่บ้านทั้งหมดกี่หมู่บ้านนะคะที่เกิดพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ที่จะนำผู้คนไปอพยพเราก็จะเลือกดินน้ำมันที่เป็นสีเดียวกันก็เป็นสีเขียวนะคะทำให้เหมือนลักษณะเป็นภูเขาเนินสูงเพื่อที่จะได้ทราบว่าตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความสูงนะคะสามารถที่จะพาผู้ที่ประสบภัยเนี่ยอพยพมาได้นะคะแล้วก็ในส่วนเรื่องของการปัญหาของกลุ่มของหนูก็มีแค่นี้นะคะเรื่องของการแก้ไขปัญหาเดี๋ยวจะให้คุณครูนะคะเด็กหญิงอาพรนะเป็นผู้นำเสนอในเรื่องนี้ค่ะ
2: ค่ะค่ะตอนที่เราทดลองครั้งแรกนะคะตอนที่เราทดลองครั้งแรกไฟไม่ติดเนื่องจากว่าพื้นที่แต่ละอำเภอแต่ละตำบลทั้ง7ตำบลเนี้ยเราปูด้วยแป้งโดค่ะแป้งโดเวลาเราทําพื้นที่เสี่ยงพื้นที่หลบภัยเนี่ยและต่อกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะรั่วลงในไอ้แป้งโดค่ะเราก็แก้ปัญหาด้วยการทําสะพานไฟที่เอาดินน้ำมันมารอง นะคะมาลองแป้งโดอีกทีหนึ่งลองข้างล่างแป้งโดพอเราต่อไฟก็จะไม่รั่วลงในแต่ละตำบลที่เราปูด้วยแป้งโดค่ะก็ทำให้ไฟติดนะแล้วกลุ่มของพวกเราก็จะใช้ดินน้ำมันสีดำตามในรูปนะคะเป็นพื้นที่ที่สามารถเคลื่อนย้ายหลบภัยได้นะคะอย่างเส้นสีดำก็บ้านถ้ำคีรีวงก็มาหลบภัยตรงจุดถ้ำวัดถ้ำคีรีวงค่ะจากหมู่บ้านบ้านกูดก็สามารถที่จะมาหลบภัยตรงนี้ที่ทำการอบต.ค่ะและก็บ้านหนองมงคลสามารถมาหลบภัยได้ที่ศาลากลางหมู่บ้านนะคะบ้านชัยมงคลนี้บ้านท่ามะนาวบ้านอ่าวยาวสามารถมาหลบภัยได้ที่ทำการอบต.บ้านท่าขามบ้านปากคลองสามารถมาหลบภัยที่พื้นที่โรงเรียนวัดเขามาร้องบ้านต้นหนองหลวงสามารถมาหลบภัยที่พื้นที่โรงเรียนวัดโรงเรียนบ้านชะม่วงหมู่บ้านหินกองก็มาหลบภัยได้ที่พื้นที่ที่วัดหินกองค่ะกลุ่ม5ก็ขอรายงานการทำงานเพียงเท่านี้ค่ะ
3: อันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เห็นประเด็นปัญหานอกเหนือจากการที่เราหาข้อมูลหาตำแหน่งต่างๆยังมีปัญหาเรื่องของการต่อวงจรให้ไฟสว่างใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจว่าแล้วเราทำยังไงถ้าเกิดเราเอากิจกรรมนี้ไปใช้กับเด็กจริงๆแล้วถ้าเกิดเด็กเจอปัญหาตรงนี้ใช่ไหมครับเราจะช่วยเด็กแก้ยังไงความเข้าใจในเรื่องของการต่อวงจรต่างๆนะครับอันนี้เก็บเป็นประเด็นไปว่ามันมีหลายๆปัญหาที่จะเกิดขึ้นตรงนี้มันเป็นเหมือนกับว่าเตรียมให้อาจารย์รู้ว่าถ้าเกิดไปเจอปัญหากับเด็กแล้วเด็กมีปัญหาแบบนี้อาจารย์จะช่วยเด็กแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงได้บ้างใช่ไหมครับเรียนรู้ไปจากเพื่อนขอเป็นกลุ่ม10นะครับกลุ่ม10โอเคกำลังมองอยู่ว่ามาหรือยังโอเคครับ
4: เรียนคณะผู้บริหารคณะท่านวิทยากรแล้วก็คณะคุณครูผู้เข้าอบรมทุกท่านนะคะดิฉันจากกลุ่ม10ค่ะกลุ่มหลังห้องมุมขวานะคะซึ่งห่างไกลวิทยากรมากกว่าวิทยากรจะไปถึงแต่ละครั้งต้องใช้ระยะการเดินทางประมาณ844ตารางกิโลเมตรซึ่งเท่ากับเนื้อที่ของอำเภอเมืองเลยทีเดียวค่ะนะคะจริงๆแล้วอำเภอเมืองเป็นอำเภอที่มีพื้นที่แคบนะคะมีพื้นที่น้อยแต่มีจุดเสี่ยงภัยมากเลยค่ะถึง25จุดนะคะค่ะก็ขออนุญาตเรียนท่านผู้บริหารแล้วก็คณะวิทยากรรวมทั้งครูผู้เข้าอบรมนะคะกลุ่ม10มุมขวาหลังห้องไม่ได้มาเรียนสายนะคะแต่เลือกมุมนั่งตรงนั้นเพื่อว่าให้มองเห็นได้ชัดแต่ปรากฏว่ากลุ่มที่เราไปรวมกันสมาชิกก็จะมีคุณครูที่จบดนตรีที่สอนดนตรีไทยแล้วก็ดนตรีสากลแล้วก็คุณครูภาษาไทยครูคณิตศาสตร์ครูสุขศึกษาจะเห็นได้ว่ากลุ่มเราจะไม่มีครูคอมพิวเตอร์ไม่มีครูทางด้านอะไรนะคะ สังคมเลยนะคะแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะว่าทุกอย่างต้องเรียนรู้นะคะ

ดังนั้นอันดับแรกที่เราได้รับได้รับคำสั่งนะคะให้ทำงานนะคะเราก็ใช้กระบวนการทำงานก่อนก็คือแบ่งหน้าที่ของการทำงานนะคะแบ่งหน้าที่โดยการให้คนที่มีความถนัดในการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะก็เสิร์ชหาข้อมูลจุดเสี่ยงภัยก่อนค่ะแล้วก็สำรวจว่ามีจุดเสี่ยงภัยกี่จุดจากอำเภอเมืองนะคะแล้วก็เสิร์ชหาลักษณะภูมิประเทศว่าอำเภอเมืองนั้นมีลักษณะภูมิประเทศแบบไหนนะคะหลังจากนั้นก็แบ่งคนที่มีความสามารถทางด้านในการวาดภาพก็วาดโครงร่างของแผนที่นะคะแล้วก็กำหนดจุดเสี่ยงภัยแล้วก็เตรียมอีกกลุ่มหนึ่งก็เตรียมปั้นดินน้ำมันแป้งโดไว้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เตรียมเพื่อจะลงรายละเอียดของชิ้นงานปักหมุดตำแหน่งจุดปลอดภัยอันนี้คือกระบวนการทำงานแต่เมื่อวานนี้ปัญหาและอุปสรรคเนื่องจากว่ามันเป็นภาคบ่ายที่อาจารย์ให้เซิร์ชเน็ตปรากฏว่าหลายคนในกลุ่มก็แบตหมดแบตเตอรี่หมดนะคะก็มีเหลืออยู่2เครื่องพยายามเข้าก็พื้นที่เต็มอันนี้คือปัญหาเราก็เลยได้ข้อมูลมาช้าอันที่เตรียมปั้นดินน้ำมันก็ยังไม่ได้แปะสักทีนะคะก็เลยเพิ่งมาเริ่มทำงานเมื่อเช้าและสืบเนื่องจากเพราะว่าที่มาที่ไปนะคะในการค้นหาแบบจำลองภูมิประเทศนะคะก็คือศึกษารายละเอียดพื้นที่นะคะเสียงภัยของอำเภอเมืองจังหวัดประจวบปัญหาก็คือค้นได้ช้าเพราะว่าเน็ตนะคะอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะแล้วก็สืบค้นนะคะอันดับ2ก็คือสืบค้นลักษณะภูมิประเทศของอำเภอเมืองจาก Google Earth แล้วก็ Google Map นะคะแต่เนื่องจากอำเภอเมืองเป็นอำเภอที่มีพื้นที่น้อยแต่มีจุดเสี่ยงภัยมากถึง25จุดดังที่ได้รายงานไปแล้วเมื่อสักครู่นั้นนะคะเมื่อเสิร์ชดูจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไม่สามารถมองเห็นว่ารายละเอียดของจุดเสี่ยงภัยนะคะไม่สามารถมองเห็นจุดเสี่ยงภัยได้ว่าอยู่ตำแหน่งไหนเพราะว่าในหมู่บ้านเล็กๆไม่มีแผนที่ใน Google นะคะก็เลยเราก็เลยต้องกางแผนที่เมื่อวานเราไม่ได้พกมาก็เลยต้องแบ่งหน้าที่กันว่ากลับไปดูในแผนที่แล้วกันในจุดเล็กๆนะคะโดยไปกางแผนที่ของจังหวัดประจวบเพื่อค้นหาจุดเสี่ยงภัยทั้ง25จุดปรากฏว่าใช้วิธีการโทรศัพท์ถามกันว่าเจอไหมสรุปแล้วก็ไม่เจอนะคะดังนั้นพอดีในกลุ่มเราโชคดีที่มีคุณพ่อบ้านเป็นตำรวจอยู่ที่อำเภอเมืองนะคะเราจึงใช้วิธีสอบถามผู้รู้นะคะในพื้นที่ของอำเภอเมืองแล้วก็บอกว่าจุดที่เสี่ยงภัย25จุดเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะคะซึ่งจุดเสี่ยงภัย25จุดนี้นะคะเราจะประกอบกันด้วยขอโทษค่ะอำเภอเมืองประกอบด้วย6ตำบลนะคะดังที่กลุ่มของคุณครูจอมได้รายงานไปแล้วนะคะก็คือตำบลบ่อนอกตำบลอ่าวน้อยนะคะเดี๋ยวให้ดูภาพประกอบบ่อนอกนะคะเดี๋ยวให้คุณครูโอชี้บ่อนอกแล้วก็ตำบลอ่าวน้อยนะคะแล้วก็ตำบลประจวบตำบลเกาะหลักตำบลคลองวานตำบลห้วยสายค่ะนะคะซึ่งแต่ละตำบลนี้ก็จะมีจุดเสี่ยงภัยที่ต่างกันนะคะอ่าวน้อยเดี๋ยวดิฉันกลับมาอีกครั้งที่อ่าวน้อยนะคะมีจุดเสี่ยงภัย5จุดนะคะแล้วมีจุดปลอดภัยที่จะอยู่ที่วัดขั้นกระไดค่ะอันนี้หายากมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆไม่มีใน Google นะคะต้องไปดูในแผนที่นะคะแล้วก็สอบถามผู้รู้ส่วนตำบลประจวบนั้นมี3จุดนะคะแล้วก็จุดที่ปลอดภัยนั้นก็อยู่ที่โรงขอโทษค่ะอยู่ที่โรงเรียนวัดธรรมิการามนะคะอยู่จุดนี้นะคะแล้วก็มาที่อำเภอขอโทษตำบลประจวบนะคะตำบลประจวบมีจุดเสี่ยงภัย3จุดนะคะมีจุดปลอดเอาไปแล้วนี่นะขอโทษนะคะอยู่ที่วัดธรรมิการามค่ะต่อไปตำบลเกาะหลักค่ะมีจุดเสี่ยงภัย1จุดนะคะแล้วก็จุดปลอดภัยอยู่ที่อบต.เกาะหลักค่ะนะคะต่อไปตำบลคลองวานมีจุดเสี่ยงภัย5จุดนะคะแล้วก็จุดปลอดภัยอยู่ที่วัดหนองหินนะคะตำบลห้วยทรายมี2จุดนะคะปลอดภัยก็คือวัดเกตชยารามนะคะประมาณนี้นะคะซึ่งถามว่าจะเห็นว่าจุดเสี่ยงภัยละเอียดยิบเลยนะคะดังนั้นจึงทำให้ยากต่อการทำงานเมื่อวานนี้นะคะนั่นคือปัญหาและอุปสรรคแต่ทั้งนั้นและทั้งนี้ก็ไม่เกินความสามารถของกลุ่มหลังห้องและก็เป็นกลุ่มที่อาจารย์เป็นห่วงที่สุดเมื่อเช้าอาจารย์ไปเดินดูแล้วก็เห็นผลงานออกมาซึ่งไม่คิดว่าเมื่อวานนี้มีแ

0: ระดาษเฉยๆคงแน่ๆเลยกลุ่มนี้นะคะตรงแย่แน่ๆแต่สุดท้ายอาจารย์ว่าไงคะเยี่ยมมากค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ชื่นชมนะครับอาจารย์ว่าในหลายๆอย่างเนี่ยพอเราเจอปัญหาเนี่ยแต่ว่าอย่างน้อยเรารู้วิธีการที่จะแก้ปัญหาคือไปหาข้อมูลจากที่ไหนนะรู้แหล่งที่จะแก้ปัญหาสอบถามใช่ไหมครับคนที่รู้ก็เป็นไปได้ถ้าเราใช้เทคโนโลยีถ้าเทคโนโลยีตรงนี้มันเข้าไม่ถึงข้อมูลที่เราต้องการใช่ไหมครับอันนี้เยี่ยมมากเลยขนาดเมื่อวานยังไม่เป็นรูปเป็นร่างอย่างนี้เลยใช่ไหมอาจารย์นี่จะบอกว่าจุดเยอะแยะเลยเนี่ยขอลดจำนวนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่วันนี้ก็ยังทำได้เห็นไหมครับนี่ที่สุดปัญหาตั้งใจแก้ปัญหาผลลัพธ์ก็จะออกมานะครับอันนี้มีกลุ่มที่12นะครับต่อไปเป็นกลุ่มที่12

0: สวัสดีท่านวิทยากรนะครับรวมถึงท่านผู้บริหารนะครับแล้วก็คุณครูทุกท่านนะครับกลุ่มกับผมนะครับได้รับมอบหมายทำในกลุ่มนะครับอำเภอกุยบุรีนะครับซึ่งในกุยบุรีนะครับก็จะมีทั้งหมด6ตำบลด้วยกันนะครับตำบลแรกก็คือ3กระทายครับตำบลที่2ก็คือหาดขามครับอยู่ตรงนี้ครับที่3ก็คือตำบลกุยบุรีครับแล้วก็ตำบลดอนใหญ่หนูครับที่5ก็คือตำบลกุยบุรีเหนือครับแล้วที่6ก็คือตำบลอะไรตำบลหาดขามครับหาดขามไปแล้ว1 2 3 4 5 6ครับตำบลเขาแดงด้วยครับเป็นจุดที่มีความเสี่ยงมากที่สุดนะครับอันนี้เป็นพื้นที่จำลองครับติดไฟก่อนครับจะสังเกตได้ว่ามีช้างครับเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอกุยบุรีครับมองไม่เห็นช้างเลยครับมองไม่เห็นเลยอ่ะจริงๆแล้วอยากนำเสนอช้าง มีช้างน้ำกับช้างกุยบุรีแท้ๆซึ่งเนื้อที่นะครับของอำเภอกุยบุรีนะครับมีทั้งหมด 935.4 ตารางกิโลเมตรครับแล้วก็มีประชากรทั้งหมด 43,346 คนครับส่วนเนื้อหาครับเป็นของครูเปี้ยวนะครับ
1: ค่ะที่มาของแบบจำลองนี้นะคะแบบจำลองเราสร้างขึ้นตามแผนที่ลักษณะภูมิประเทศของอำเภอกุยบุรีนะคะอย่างที่บอกคือมี6ตำบล47หมู่บ้านนะคะก็จะมีกุยบุรีกุยเหนือเขาแดงดอนใหญ่หนู3กระทายแล้วก็หาดขามนะคะซึ่งอำเภอกุยบุรีเนี่ยจะอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงนะคะคือทิศเหนือเนี่ยจะติดต่อกับอำเภอ300ยอดทิศตะวันออกเนี่ยจรดอ่าวไทยทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์และทิศตะวันตกเนี่ยติดต่อกับเขตตะนาวศรีนะคะประเทศพม่านั่นเองค่ะสำหรับกุยบุรีนะคะพื้นที่ที่เสี่ยงที่สุดจะอยู่ที่บ้านทุ่งน้อยค่ะเสี่ยงที่สุดนะคะเพราะว่าความสูงของคลื่นเนี่ยสูงสุดเลยนะคะบ้านทุ่งน้อยส่วนพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะคะจะอยู่ที่โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนูนะคะอยู่ที่หมู่บ้านคุ้งตะโหนดตำบลเขาแดงอันนี้คือปลอดภัยที่สุดนะคะอันดับ1ปลอดภัยรองลงมาจะอยู่ที่บ้านโคกรักนะคะศาลากลางหมู่บ้านอยู่ตำบลกุยเหนือค่ะต่อมาก็วัดดอนใหญ่หนูนะคะอันดับ3บ้านเขาแดงตำบลเขาแดงและปลอดภัยอันดับ4ก็คือบ้านโพเรียงศาลากลางหมู่บ้านนะคะอยู่ตำบลกุยเหนือค่ะต่อไปนะคะกระบวนการทำงานของกลุ่มเรานะคะเราจะนำ PDCA มาใช้ในการสร้างแบบจำลองนะคะเริ่มจาก P ก็คือแพลนนะคะการวางแผนเราจะจัดความสำคัญนะคะเป้าหมายกำหนดการดำเนินงานแล้วก็ระยะเวลาดำเนินงานกำหนดผู้รับผิดชอบงานต่างๆนะคะดีนะคะการดูการปฏิบัตินะคะเราจะมีวิธีการดำเนินงานแล้วก็กำหนดผู้รับผิดชอบส่วนการสืบค้นในส่วนต่างๆนะคะต้องสืบค้นตำบลไหนแล้วก็หมู่บ้านไหนบ้างต่อไป

0: ใช่คนพื้นที่ของกุยบุรีฉะนั้นเวลาเราจะหาพื้นที่ที่ชัดเจนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากนะคะ2การสืบค้นข้อมูลบางส่วนก็ไม่ชัดเจนบางพื้นที่เนี่ยเรายังไม่มีการจุดเช็คอินนะคะใน Google Map เลยหายากนะคะ3คือข้อมูลที่ต้องสืบค้นเราเนี่ยสืบค้นจากหลายๆปัญหาในการทำงานของเรานะคะคือเราจะแบ่งหน้าที่ในการสืบค้นข้อมูลของอำเภอกุยบุรีนะคะ2การสืบค้นข้อมูลบางส่วนเนี่ยเราสืบค้นมาจากหลายๆแหล่งที่มาอย่างที่บอกนะคะก็คือมี Google Map นะคะ Google Earth นะคะกรมทรัพยากรทางธรณีโรงพยาบาลกุยบุรีศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะรวมไปถึงเว็บของวิกิพีเดียด้วยนะคะ3การสืบค้นนะคะเราสืบค้นจากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะคะจากคนที่อยู่ในพื้นที่ของกุยบุรีจริงๆและสุดท้ายนะคะปัญหาเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่เราในกลุ่มเนี่ยจะใช้สัญญาณ 4G ส่วนตัวนะคะของสมาชิกแต่ละคนในการสืบค้นเพื่อที่จะให้ทันตามเวลาที่กำหนดค่ะค่ะกลุ่มที่12ของพวกเรานะคะกลุ่มเรนโบว์โต๊ะหลังนะคะขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ
1: อันนี้กลุ่มอะไรครับกลุ่มถัดไปกลุ่ม9นะครับเท่าไหร่นะขอโทษ9โอเคกลุ่ม9ครับกลุ่ม9

น้ำท่วมปีนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงค่อนข้างที่จะเป็นประวัติการพยายามคิดว่าเราจะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องตัวนี้ได้ไงในฐานะที่เราเป็นครูประกอบกับที่ว่ามีชาวบ้านบางคนที่อาจจะไม่เข้าใจนะว่าเขามีเขื่อนเนี่ยเขื่อนมันก็มีหน้าที่กักเก็บน้ำทำไมเขื่อนเนี่ยจึงต้องปล่อยน้ำลงมาแล้วก็ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนน้ำท่วมอะไรต่ออะไรเนี่ย

เราน่าจะอธิบายทำให้คนอื่นหรือให้ลูกศิษย์เราเนี่ยอันแรกก็ลูกศิษย์เขาอาจจะไปถ่ายทอดต่ออีกทีนึงเนี่ยให้เขาเข้าใจได้มากขึ้นว่าเขื่อนเนี่ยเขาจะรองรับความดันของน้ำเนี่ยได้มีขีดจำกัดเพียงค่าหนึ่งแค่นั้นเองนะถ้าเกินกว่านี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อเขื่อนนะเขื่อนจะรับไม่ไหวแล้วเขื่อนอาจจะแตกจะพังอาจจะเสียหายนะก็มีความจำเป็นที่ว่าเจ้าที่ของเขื่อนเนี่ยเขาจะต้องปล่อยน้ำออกมาคือจริงๆแล้วเขื่อนเนี่ยมันใหญ่โตเอ๊ะเราทำไงถึงจะจำลองเป็นเขื่อนหรือว่าการทำงานเนี่ยคล้ายๆเขื่อนเนี่ยให้อยู่ในรูปลักษณ์ที่เล็กๆที่มันไม่ใหญ่โตเนี่ยถ้าเราทำเป็นอุปกรณ์แล้วสักชิ้นนึงขึ้นมาว่าถ้าระดับน้ำในเขื่อนเนี่ยมันมากขึ้นความดันของน้ำเนี่ยก็จะมากขึ้นตามไปด้วยแล้วก็จะทำให้เขื่อนเนี่ยทนรับความดันตรงนี้ไม่ไหวมันน่าจะประกอบการอธิบายของเราเนี่ยแล้วทำให้เด็กเนี่ยเข้าใจมากยิ่งขึ้นก็มานึกดูตู้ปลาน่าจะดีตู้ปลามันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรแล้วมันก็ใสนี่นะตัวนี้จะเป็นตัวแทนเขื่อนทีนี้ไอ้ตัวที่จะเป็นตัวแสดงผลว่าถ้าระดับน้ำในเขื่อนเนี่ยมากขึ้นความดันจะมากขึ้นเนี่ยเราจะแสดงยังไงก็มานึกถึงไอ้กระเป๋าน้ำร้อนเนี่ยซึ่งมันรูปร่างมันก็ค่อนข้างที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มันน่าจะเข้ากับตู้ปลาได้คือหลักก็คือเราก็ใส่น้ำลงไปในกระเป๋าน้ำร้อนผมก็ผสมสีผสมอาหารสีแดง

0: แทงก์ไว้ไหนเพื่อที่ว่าน้ำมันไหลขึ้นไปตามสายยางตามท่อเนี่ยมันจะได้มองเห็นได้ชัดเจนถ้าเราเทน้ำลงไปในอ่างแล้วเนี่ยความดันของน้ำในอ่างที่เราสมมติเป็นความดันของน้ำเหนือเขื่อนเนี่ยมันจะได้ไปบีบน้ำหรือไปดันน้ำในกระเป๋าน้ำร้อนแล้วก็ดันทำให้น้ำแดงๆเนี่ยสีแดงขึ้นเป็นหลอดแก้วสูงๆเนี่ยสื่อตัวนี้ถ้าจะให้ชื่อก็คือเป็นชุดสาธิตความดันของน้ำเหนือเขื่อน
1: วันนี้เดี๋ยวเราลองมาทวนกันนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องความดันของน้ำความดันเนี่ยก็คือสูตรที่มีค่าเท่ากับโล GH
0: ในเขื่อนมันก็มีเรื่องเขื่อนความดันของเขื่อนก็คือเอาความดันจุดต่ำสุดกับความดันจุดสูงสุดที่เป็นศูนย์นั้นรวมกันแล้วก็หารด้วย2มันก็สูตรเดียวกันน่ะคือ P เท่ากับ Rho GH เพียงแต่ว่าเรามาหาค่าความดันของน้ำที่จะทำต่อเขื่อนเนี่ยมันก็ต้องหาค่าเฉลี่ยก็เลยต้องหารด้วย2ด้วย
1: ทีลักษณะของเขื่อนเนี่ยเขื่อนเนี่ยมันจะเป็นแท่งตรงๆอย่างงี้มั้ยตรงฐานหรือข้างบนเนี่ย
2: ไม่
1: ขนาดมันจะกว้างกว่าข้างล่างใช่ไหมครับข้างล่างเนี่ยจะกว้างกว่าทำไมข้างล่างเนี่ยกว้างกว่าพอจะบอกได้ไหม
2: ความดันน้ำอยู่ข้างล่างค่ะมันจะเล็กกว่า
1: ความดันของน้ำเป็นไง
2: ข้างล่างมันจะมากกว่า
1: ค่ามันจะมากกว่าข้างบนใช่ไหมถามอีกนิดนึงบนสุดเลยเนี่ยบนสุดของเขื่อนตัวเนี้ยความดันเป็นเท่าไหร่เป็นศูนย์เพราะค่าตัวนี้เป็นเท่าไหร่เนี่ยเป็นเท่าไหร่เป็นศูนย์เพราะยิ่งสูงขึ้นมาเนี่ยแรงรับความดันเนี่ยมีค่าร้อยใช่ไหมแต่ถ้ายิ่งลึกลงไปความดันเป็นไงมาก
0: ผมก็จะพูดกับเด็กเสมอว่าฟิสิกส์เนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวก่อนจะนอนเราก็ต้องปิดไฟตื่นขึ้นมาถ้าตื่นดึกๆก็ต้องเปิดไฟนะไฟฟ้าพวกนี้มันก็ถือว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องฟิสิกส์ละนะฟิสิกส์เนี่ยอยู่ใกล้ตัวมากทีนี้มาเชื่อมโยงถึงเขื่อนเนี่ยแล้วโดยพ้องยิ่งเขื่อนขุนด่านประการชนเนี่ยเป็นเขื่อนที่เราชาวนครยงเนี่ยเราภาคภูมิใจนักเรียนโรงเรียนพิการเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่เขาก็เคยไปที่พวกเคยไปเนี่ยเขาก็มองภาพออก
3: ในขั้นนี้คุณครูภูมิยศได้นำสารคดีเกี่ยวกับเขื่อนขุนด่านปราการชนมาให้นักเรียนในห้องชมพร้อมกัน
1: เป็นไงไหมเขื่อนท่าด่านเราไม่ใช่ระดับภาคพื้นเอเชียระดับภูมิภาคนะยาวที่สุดในโลกเลยนะยาวที่สุดในโลกทีนี้เราลองมาดูว่าเขื่อนจะสามารถรับความดันของน้ำได้ระดับหนึ่งใช่ไหมถ้ามากกว่านั้นจะเกิดผลเสียเกินจะรับไม่ไหวนะเขาก็ต้องมีการระบายออกนะเดี๋ยวนักเรียนลองมาดูนะครับว่าตรงนี้เป็นช่องทางที่ระบายน้ำออกมานะครับด้านบนนะเรียกว่าสปิลเวย์นะมันจะมีอยู่สองช่องที่สังเกตเนี่ยจากข้างบนสุดนะครับหรือจากข้างล่างก็มีถ้าระดับน้ำมันเยอะเกินไปนะครับจะเป็นรายต่อคืนเนี่ยเขาก็ต้องปล่อยออกมานะครับเพราะการปล่อยเนี่ยแล้วแต่ว่าเขาจะปล่อยทางไหนนะแต่ถ้าน้ำเยอะๆเนี่ยเขาจะปล่อยข้างบนมันจะเป็นประตูกักนะครับเป็นประตูปิดเปิดนะใช้คนควบคุม
0: คือจุดมุ่งหมายเนี่ยเราจะใช้สื่อตัวเนี้ยเป็นชุดสาธิตความดันของน้ำเหนือเขื่อนอะไรเนี่ยเราจะสอนตัวเนี้ยทีนี้อันนี้มันก็เป็นผลพวงหนึ่งที่ว่าจะเชื่อมโยงหรือว่าจะสามารถอธิบายเกี่ยวกับเรื่องทำไมน้ำถึงท่วมเนี่ยแล้วมันก็จะเข้ามาสู่สื่อตัวนี้ได้ทีก่อนอยู่ๆเราจะเอาสื่อตัวนี้มาตั้งแล้วก็มาสอนเลยเนี่ยมันก็อาจจะไม่เป็นการจูงใจเด็กเราจะพยายามให้สถานการณ์ตัวเนี้ยให้ดึงเข้ามากับเหตุการณ์ปัจจุบันที่น้ำท่วมเพราะเราก็พยายามถามเด็กดูว่าสาเหตุที่น้ำท่วมเนี่ยมันมาจากสาเหตุอะไรก็นึกได้แล้วว่ามันจะต้องมีคนตอบว่าเขื่อนปล่อยน้ำแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งก็ตอบจริง
1: นักเรียนคิดว่ามีสาเหตุอะไรที่ทำให้น้ำท่วมประเทศไทยเราเนี่ยมากถึงขนาดนี้
4: ตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ถ้าน้ำไหลมาคือต้นไม้ก็ไม่มีอะไรดูดซับน้ำไว้น้ำก็เลยท่วม
5: ฟ้าฝนตกบ่อยครับ
1: ฟ้าฝนตกบ่อย
5: ฝนตกบ่อยครับ
1: ฟ้าฝนตกบ่อย
5: ครับฝนตกลงมามากเกิน
1: ฝนตกลงมามาก
6: เขื่อนปล่อยน้ำค่ะ
1: เขื่อนปล่อยน้ำออกมาใช่ไหมเขื่อนปล่อยน้ำออกมาได้ยินถูกไหมเขื่อนปล่อยน้ำออกมาพี่มนตรีเธอลองหาเหตุผลที่ทำไมเขื่อนต้องปล่อยน้ำมาจะไม่ปล่อยไม่ได้เหรอคือมันสิ
4: ป้องกันไม่ให้เขื่อนร้าวเขื่อนแตกค่ะ
1: ป้องกันไม่ให้เขื่อนร้าวเขื่อนแตกแสดงว่าน้ำปริมาณน้ำเท่าน้ำมากขึ้นนี้ ความดันของน้ำที่ทำต่อเขื่อน

0: มันมากขึ้นหรือน้อยลง
1: มาก
0: มันมากขึ้นนั่นเลยอยากให้เกินแตกไ
1: หมอยาก
0: เดี๋ยวคุยเฮ้ยแต่จริงๆอันนี้อันตรายนะแต่ดูแล้วมันก็น่ากลัวดีอยากให้เรียนได้เห็นภาพ
2: โอ้ย
0: ตัวระยะเวลาไม่นานแต่ครั้งนี้มันไม่ถึงก็เกิดพังหรือแตกมาอย่างรุนแรงนะคล้ายๆมันแตกไปรูยังไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ถ้ามันพังออกมาแล้วน้ำจนล้นหาทางออกมาอันตรายจะรุนแรงมากกว่านี้นะที่เจ้าที่ต้องปล่อยน้ำออกมาเนี่ยนะก็ไม่สามารถที่จะกักเก็บไว้ได้มากกว่านี้แล้วเนี่ยเหตุผลเพราะอะไรต่อเพราะไม่ได้ดาวเนี่ยการเกิดแต่การเกิดได้รับอันตรายใช่ไหมโอเคแสดงว่าถ้าระดับน้ำมีมากๆทำให้ความดันเป็นไง
3: มาก
0: นะครับ
4: พูดถึงว่าถ้าเขื่อนท่าด่านเกิดสมมุตินะถ้าเกิดมีปัญหาอะไรหรือว่าเกิดเขามีการแตกพังอะไรขึ้นมาเนี่ยดูแล้วเนี่ยปริมาณน้ำเนี่ยก็ค่อนข้างจะมากนครนายกเนี่ยทั้งจังหวัดก็คงจะจมทั้งหมดแล้วเผื่อๆอาจจะกระทบไปถึงกรุงเทพด้วยแต่เรื่องตัวนี้ผมว่าไม่น่าห่วงนะเพราะเขามีกระบวนการอยู่แล้วทางเจ้าที่ของเขื่อนเนี่ยเขามีขั้นตอนดูแลของเขาอยู่แล้วเป็นแต่ชาวบ้านเราอาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะกังวลกันไปคือจริงๆแล้วที่เขื่อนเขาจำเป็นต้องปล่อยน้ำทั้งที่น้ำตัวนี้มันก็เยอะอยู่แล้วน้ำที่ปล่อยมาก็เยอะอยู่แล้วเนี่ยทำไมต้องปล่อยซ้ำลงอีกทำให้น้ำท่วมเนี่ยมากขึ้นอีกเนี่ยนะจุดตรงนี้ถ้าคนเราเข้าใจหรือนักเรียนเขาเข้าใจเนี่ยมันก็จะผ่อนหนักเป็นเบาจะได้เข้าใจตรงกันถ้าเรามีสื่อตัวนี้มาสามารถอธิบายได้เนี่ยปัญหาตัวนี้มันก็จะมีน้อยหรือจะหมดไป
0: ขณะนี้นักเรียนลองมองดูนะสเกลตรงนี้ความดันของน้ำอยู่ที่เท่าไหร
1: ่
0: ความที่ศูนย์น้ำแดงอยู่ศูนย์นะผู้ชายขออาสาสมัครคนหนึ่งมาช่วยยกน้ำเทใส่ให้หน่อยเททั้งหมดก็ได้หมอไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ตอนนี้ความดันได้ประมาณเท่าไหร่นักเรียนได้ประมาณ900นะอาทิตย์พี่ชายลองมาเทต่อที่พี่ชายอีกนิดนึงโอเคพอเอาละตะกี้นี่มันอยู่ที่900ใช่ไหมอยู่ที่900นิวตันต่อลิตรพอจะได้พอเติมน้ำลงอีกความดันมากขึ้นไหมมากขึ้นรู้ได้ไงว่าความดันมากขึ้น
1: น้ำแดงในหลอด
0: ขึ้นน้ำแดงในหลอดเป็นไง
1: มันขึ้นสูง
0: มันขึ้นสูงที่มาเทต่ออีกนักเรียนขณะที่ท่านคนเทน้ำเนี่ยนักเรียนลองสังเกตดูด้วยนะระดับน้ำในหลอดสีแดงเนี่ยมันเป็นไงก็ค่อยเทไปเอาละโอเคเป็นไงนักเรียนน้ำมากขึ้นความดันเป็นไงมากขึ้นเกือบถึงขีดแดงแล้วใช่ไหมเขื่อนต้องทำไงแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นเจ้าที่ถ้าเราเป็นเจ้าที่ดูแลเขื่อนก็ต้องปล่อยน้ำแล้วนะครับเนี่ยก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมทางเจ้าที่เขื่อนเนี่ยทำไมต้องปล่อยน้ำไหมท่วมประชาชนทำไมไม่กักไว้สำหรับนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งจะให้นักเรียนลองคำนวณหาความดันครูขอปิดตัวนี้นะขอปิดตัวเครื่องมือตัวนี้ไว้เดี๋ยวไว้เทียบกับที่เราคิดออกมาได้อ่ะให้เธอหาความดันของน้ำที่กระทำต่อเขื่อนสูงเท่าไหร่นะ21เซนติเมตร21เซนติเมตรนะลองดูที่ว่าความดันออกมาจะเป็นกี่นิวตันต่อตารางเมตร
4: ตรงคำนวณเนี่ยก็ยอมรับนะว่านักเรียนเราเนี่ยบางทีคำนวณเกี่ยวกับตัวเลขมากๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ทีนี้เนี่ยเรามีคำตอบให้เขาอยู่แล้วแล้วคำตอบเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบที่เขียนไว้บนกระดานมันค่อนข้างที่จะพิเศษนิดนึงว่าตัวเลขที่ขึ้นมาเนี่ยมันมาจากสเกลมาจากเครื่องมือที่ครูเขาผลิตขึ้นแล้วมันก็สามารถเทียบกันได้เนี่ยมันก็เป็นอุบายหรือว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่สร้างแรงจูงใจให้เขาอยากจะคิด
0: อ้าวมัชฌิมาเดี๋ยวยังเดี๋ยวนะมัชฌิมาตอบเท่าไหร่บอกหน่วยด้วย
5: 1,050นิวตันต่อตารางเมตร
0: 1,050นิวตันต่อตารางเมตรจริดาเดี๋ยวยังลูก
6: เสร็จแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวนะจริดาตอบเท่าไหร่ลูก
6: 1,050นิวตันต่อตารางเมตร
0: 1,050นิวตันต่อตารางเมตรใครตอบ1,050นิวตันต่อตารางเมตรยกมือโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเก่งมากทีนี้ลองดูเฉลยนี้

0: ดูเครื่องมือตัวนี้เขาจะบอกไหมว่าเป็น1,050ดูนะ1 2 3 3ใช่ไหมเออ1,050นิวตันต่อตารางเมตรโอเคใช่ได้เอาปรบมือให้ตัวเองหน่อย
1: คือพระท่านบอกว่าในดีมีเสียในเสียมีดีนะไม่มีอะไรทุกอย่างที่จะดีเลิศไปหมดโดยไม่มีเสียหรือไม่มีอะไรที่จะเสียหมดโดยไม่มีดีในที่ว่าเราเป็นวิกฤตที่ว่าเสียที่ว่าแย่ๆนะผมว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่แฝงอยู่ซึ่งมันก็เป็นสิ่งดีๆเราว่าแต่ใครจะรู้จักมองหรือจะนำมาใช้ไหมแค่นั้นเองมันก็มีนะว่ามันต้องมี

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: เอ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะนี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
3: ไม่ได้รับ

0: ญาจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
1: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
0: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
1: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
0: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
1: ฉันจะฟ้อง
0: ฉันไม่กลัวนายนะ
1: ฉันจะฟ้อง
0: ฟ้องก็ฟ้อง

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ตอนพายุฝนฟ้าคะนองอันตรายกว่าที่คิดเต็นท์นายกางง่ายมากเลยนะอะตอม
1: เต็นท์หลังใหม่ของฉันเฟี้ยวไหมล่ะ
2: เฟี้ยวเงาะอรุ่มเจาะไปเลยอะตอม
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะต้นกล้า
4: ว่าแต่เราจะได้เล่นถึงกี่โมงเนี่ย
1: พ่อแม่ฉันไม่อยู่ทางโปร่งเล่นได้ยันค่ำเลยของกินเพียบแม่ฉันเตรียมเอาไว้ให้แล้ว
4: ไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงว่าดูเหมือนฝนมันจะตกนะสิดูสิมีเมฆเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีลมพัดเลยฉันพอจะคุ้นๆคำของปู่เคยบอกว่าเมฆเยอะไม่มีลมอาจจะมีฝนตกหนักได้นะ
3: จริงด้วย DLTV ลองค้นหาข้อมูลดูไหมล่ะ
0: ได้สิพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ environment.in.th เขาบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่าฤดูร้อนในเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงใกล้ค่ำอาจจะมีพายุฤดูร้อนจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและอาจจะมีลมงวงช้างลงมาจากฐานเมฆ
2: เอาไงดีล่ะเพราะมันก็อากาศร้อนมา2วันจริงๆอ่ะ
1: คงไม่หรอกนะเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกมั้ง
4: DLTV ฉันถามหน่อยสิแล้วอย่างในฤดูร้อนเนี่ยฝนที่ตกหนักๆลมแรงเนี่ยเขามีชื่อเรียกไหมอ่ะ
0: มีสิศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขาบอกว่าในฤดูร้อนก็มักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆเกือบตลอดเวลาหรือเกือบทั้งปีนะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติมันเกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในทางตั้งขนาดใหญ่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะของอากาศร้ายชนิดต่างๆอย่างลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงอาจทำให้มีลูกเห็บตกด้วยพายุฝนฟ้าคะนองมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงกว่าปกติจะเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนยังไงล่ะ
1: ถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้เห็นพ่อฉันสั่งให้คนมาเช็คสายไฟฟ้าในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้กิ่งไม้เก็บข้าวของรอบบ้านเลยคงกลัวว่าถ้ามีพายุจะพัดปลิวต้นไม้หักล้มทับบ้าน

0: ละมั้ง
1: แม่ฉันก็เหมือนกันวันก่อนก็เห็นเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆแล้วก็เก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำคงระวังว่าจะหล่นแตกหักเสียหายเวลามีลมพายุแน่เลย
2: จริงด้วยพระย่าก็ให้ฉันค้นหาเบอร์โทรติดต่อกรณีฉุกเฉินให้เซฟไว้ในโทรศัพท์ของย่านะอาทิตย์ก่อนแม่ฉันก็รีบโทรไปแจ้งให้การไฟฟ้ามาดูเสาไฟหน้าบ้านสงสัยกลัวว่ามันจะล้มทับบ้านละมั้ง
0: ถูกต้องแล้วผู้ใหญ่เขาคงเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะเพราะมันสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตได้นะเราเองก็ต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาข้อมูลการรับมือเบื้องต้นถ้าเราต้องเจอพายุฝนฟ้าคะนองและก็ฟ้าผ่าไว้ด้วยนะ
3: โอ้ยร่มปลิวลมแรงมาก
2: ฝนตกแล้วทุกคน
0: ชัวร์เลยละเราเจอพายุฝนฟ้าคะนองเข้าให้แล้วทุกคนเข้ามาหลบในเต็นท์ฉันก่อนไม่ได้หลบในเต็นท์ไม่ปลอดภัยพวกเราเข้าไปหลบในบ้านอะตอมแข็งแรงปลอดภัยแน่นอนไปเร็ว
3: อะตอมประตูบ้านนายเปิดไม่ได้
0: เดี๋ยวฉันลองเปิดประตูหลังบ้านดูพวกนายรอตรงนี้นะเวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบเนี้ยอย่ายืนหลบอยู่ใต้ต้นไม้สูงหรือใกล้ๆต้นไม้และอย่ากางร่มเพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าได้อันตรายถึงชีวิตเลยนะ
1: ฝนตกหนักลมแรงมากฟ้าก็ร้องเสียงดังเชียว
0: เปิดไม่ได้เหมือนกันเลยสงสัยพ่อกับแม่ฉันเผลอล็อกบ้านแน่เลยทำยังไงกันดีอะ
3: โทรไปถามพ่อกับแม่อะตอมไหมเขาทิ้งมือถือไว้ให้นี่ลองโทรถามไหมว่าใกล้จะกลับมาหรือยัง
0: ได้อย่าไม่ได้เลยห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยมีอีกเรื่องคืออย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารประตูป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าและหน้าต่างเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายได
2: ้ดีนะที่พ่อแม่นายปิดประตูหน้าต่างทุกบานก่อนออกจากบ้านอย่างน้อยลมพายุก็พัดเข้าไปทำลายข้าวของในบ้านไม่ได้อะ
1: ฉันกลัวฟ้าแลบฟ้าผ่าที่สุดเลย
0: เมื่อฟ้าผ่ากลางแจ้งและอยู่ใกล้จุดเสี่ยงให้นั่งยองๆและเท้าชิดติดกันเพื่อให้ตัวอยู่ต่ำที่สุดเลยเอามือทั้งสองข้างประสานบนท้ายทอยส่วนแขนแนบชิดติดกับเข่าแล้วก้มหัวลงระวังเข่าแล้วเขย่งปลายเท้าให้ร่างกายสัมผัสพื้นน้อยที่สุดอย่านอนหมอบกับพื้นเด็ดขาดเพราะเวลาฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้อดทนไว้นะอิงฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆมีน้อยครั้งที่จะเกิดนานกว่า2ชั่วโมงนะ
3: ดูเหมือนว่าพายุจะเริ่มสงบแล้วล่ะพวกเราน่าจะปลอดภัยแล้วเอาไงต่อดี LTV
0: อย่างแรกก็ต้องรอให้มั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วจากนั้นเราก็ตรวจสายไฟและเสาไฟอาคารบ้านเรือนต้นไม้ที่ล้มข้าวของเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันทีโอเคพวกเราก็ไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไม่ต้องนำส่งโรงพยาบาล
1: แล้วอย่างที่ DLTV บอกว่าประเทศไทยสามารถเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดทั้งปีและอย่างนี้ในบางพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนมากๆน้ำท่วมมากกว่านี้เขาจะทำยังไงกันล่ะ
0: ต้องบอกว่าการป้องกันที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับคนไทยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะอย่างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็น1ใน6โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรีของในหลวงรัชกาลที่10ตั้งแต่ปี2534ในขณะที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติจันทร์บ้านไทยประจันจังหวัดราชบุรีได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากพายุจำนวน6แห่งโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน5แห่งตั้งแต่ปี

0: 2542และมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอีก1แห่งภายในปี2565นับได้ว่าโครงการอ่างเก็บน้ำทั้ง6แห่งนี้พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
1: ในหลวงของเราทุกพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเลยเนาะ
0: แต่ถ้าพวกน้าอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะพ่อแม่ฉันกลับมาเรารอดแล้ว
2: เย้
3: เย
0: ้พายุฝนฟ้าคะนองเกิดได้เกือบทั้งปีและมาพร้อมกับฝนตกหนักลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าลูกเห็บพายุงวงช้างในฤดูร้อนเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถือเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงค่ำอาจจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
4: เดี๋ยวมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
1: นนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะ
5: ว้า
1: วเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
4: ลูกเห็บตก
1: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
4: ลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนหรอคะลุงชิด

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับ

0: เลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนที่11พ้องรูปพ้องเสียงสื่อสำเนียงหรรษา
2: อะเรามาหาอะไรสนุกสนุกทำระหว่างรอขึ้นเรือเพื่อชมบัวแดงกันดีกว่าค่ะ
3: เย้ทำอะไรกันดีครับ
2: จำเพลงที่ครูเคยสอนในห้องเรียนได้หรือเปล่าเอ่ยเพลงคำพ้องไหนใครจำได้บ้าง
4: หนูครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเรามาร้องพร้อมกันเลยค่ะ3 4

0: เสียง
1: เยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำพ้องหมายถึงอะไร
2: หนูจำได้ค่ะคำพ้องหมายถึงคำที่มีลักษณะเหมือนกันหรือซ้ำกัน
1: แล้วรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าคำพ้องแบ่งออกเป็นกี่ชนิด
3: 3ชนิดครับ
4: มี3ชนิดค่ะมีคำพ้องรูปคำพ้องเสียงก็คำพ้องทั้งรูปและเสียงค่ะ
1: ถูกต้องค่ะบัวแดงแต่จำได้ไหมคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงเรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอะไรคะมีใครตอบได้บ้างสีเมืองตอบได้ไหมคะ
5: คำหลายความหมายครับ
1: เก่งมากค่ะบัวแดงคะไหนหนูลองบอกครูสิคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงหรือคำหลายความหมายมันคืออะไรคะ
4: หนูไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าใช่คำที่เขียนเหมือนกันหรือเปล่าคะครู
1: เกือบถูกค่ะไหนใครตอบได้บ้างคะ
2: หนูค่ะคือคำที่เขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายหลายอย่างใช่ไหมคะคุณครู
1: เก่งมากเลยจ้ะมีขีดแล้วบัวแดงพอจะยกตัวอย่างได้ไหมจ๊ะ
4: อ๋อหนูรู้แล้วค่ะคำว่าฟันค่ะ
1: ถูกต้องค่ะลองอธิบายเพิ่มสิคะว่าคำพ้องรูปพ้องเสียงยังไง
4: ได้ค่ะคำว่าฟันคำแรกหมายถึงเอาของมีคมเช่นดาบฟาดลงไปส่วนอีกคำหนึ่งก็คือกระดูกเป็นซี่ๆอยู่ในปากสำหรับกัดฉีกหรือเคี้ยวอาหารค่ะ
1: เก่งมากเลยค่ะแล้วคำนี้ล่ะจ๊ะเด็กๆใช้คำพ้องรูปพ้องเสียงไหมจ๊ะ
5: ใช่ครับครู
3: คำว่าไก่ไม่น่าจะใช่นะครับไม่เห็นจะออกเสียงเหมือนกันกอไอไก่ไม่เอกไก
1: ่ไหนสีเมืองลองบอกครูสิคะว่าคำไหนเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงแบบที่หนูเข้าใจคะ
5: คำว่าขันครับครูผมเห็นไก่ขันเลยนึกถึงขันน้ำที่วางอยู่บนโอ่งตรงนั้นครับ
1: เก่งมากเลยจ้านอกจากจะตอบถูกแล้วยังรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวด้วยดีมากเลยจ้ะคำว่าขันความหมายแรกก็คือภาชนะสำหรับตักใส่น้ำและอีกความหมายก็คืออาการร้องเป็นเสียงอย่างหนึ่งของไก่หรือนกบางชนิดจ้ะ

0: ครูขาหนูมีข้อสงสัยค่ะ
1: ว่ายังไงจ๊ะบัวแดง
0: แล้วคำนี้ล่ะคะเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงด้วยไหมคะ
1: คำว่าสระหมายถึงแอ่งน้ำขนาดใหญ่แต่มีอีกคำหนึ่งคือคำว่าสระหมายถึงอักษรแทนเสียงสระจ้ะแต่ทั้งสองคำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าอะไรจ๊ะมีใครตอบครูได้บ้าง
2: หนูค่ะหนูจำได้เขาเรียกว่าคำพ้องรูปใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเก่งมากคำพ้องรูปคือคำที่เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันการอ่านคำพ้องรูปให้ถูกต้องต้องดูข้อความอื่นๆประกอบว่าคำพ้องรูปนั้นหมายถึงอะไรอ่านอย่างไรแล้วจึงอ่านให้ถูกต้องจ้ะเด็กๆเข้าใจไหมจ๊ะ
3: เข้าใจครับ
1: ไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำพ้องรูปหน่อยสิคะใครพอจะรู้บ้าง
4: คุณครูครับคำนี้ใช่ไหมครับ
1: แล้วเป็นคำพ้องรูปยังไงคะอยู่ดี
4: ก็คำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันครับคำว่าปักเป้าหมายถึงชื่อว่าวชนิดหนึ่งส่วนอีกคำปักกระเป้าหมายถึงชื่อปลาใช่ไหมครับคุณครู
1: เก่งมากเลยจ้ะอยู่ดีถูกต้องหนูเข้าใจถูกแล้วค่ะ
5: มีอีกคำหนึ่งครับคุณครูคำว่าสมาธิครับเวลาผมไปวัดกับคุณยายเห็นคนนั่งขัดสมาธิเพื่อทำสมาธิกันเต็มไปหมดเลยครับ
1: ถูกต้องค่ะคำนี้ถ้าออกเสียงว่าสมาธิหมายถึงการสำรวมใจให้แน่วแน่แต่ถ้าออกเสียงว่าสมาธิจะหมายถึงท่านั่งขัดสมาธิค่ะเก่งกันทุกคนเลยค่ะ
2: คุณครูคะแล้วคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่คนละความหมายล่ะคะเราเรียกว่าอะไรเหรอคะ
5: เขาเรียกว่าคำพ้องเสียงใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะสีเมืองไหนลองอธิบายให้เพื่อนฟังสิคะว่าคำพ้องเสียงเป็นอย่างไร
5: ครับคุณครูคำพ้องเสียงคือคำที่เขียนไม่เหมือนกันแต่ออกเสียงเหมือนกันและมีความหมายต่างกันครับเช่นคำว่าสีที่มาจากชื่อผมครับหมายถึงสิริมงคลส่วนคำที่เขียนว่าสีจะหมายถึงสิ่งที่ทำให้เป็นสีต่างๆเช่นสีแดงเหมือนดอกบัวแดงนี่ใช่ไหมครับ
1: เยี่ยมมากค่ะตอบถูกต้องและยกตัวอย่างได้ดีด้วยค่ะเอาล่ะเด็กๆระหว่างรอกลับเข้าฝั่งเรามาร้องเพลงทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะ3 4

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรอ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหม

การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเคลื่อนที่ของสารคืออะไรมีกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตามขนาดของอนุภาคนั่นเองนะคะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็น passive transport นะคะ passive transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะหรือ high concentration to low concentration นะคะหรือความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากค่ะส่วนของ active transport เนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงาน ATP นะคะเข้าร่วมด้วยค่ะไปดูที่กรณีของ passive transport นะคะเพราะว่า passive transport นะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะกรณีที่1นะคะ simple diffusion นะคะก็คือเป็นการแพร่แบบปกตินะคะตามความเข้มข้นนั่นเองนะคะกรณีที่2นะคะ facilitated diffusion นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะผ่านโปรตีนตัวพานะคะหรือโปรตีนแคริเออร์นั่นเองค่ะและกรณีที่3นะคะออสโมซิสค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายค่ะต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะคะเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน ex นะคะ exocytosis นะคะ ex out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองค่ะกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือ phagocytosis นะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะ pinocytosis นะคะแตกต่างจาก phagocytosis ตรงที่มันนะคะมีการบุ่มนะคะหรือเว้าส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ค่ะและกรณีที่3นะคะ receptor mediated endocytosis นะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซพเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการออสโมซิสนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในกระบวนการของแพสซีฟทรานสปอร์ตนั่นเองค่ะกระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างของออสโมซิสกันเลยนะคะพี่กำหนดให้นะคะ A แทนความเข้มข้นของสารละลายนะคะและ B แทนความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่1นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคำถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะสูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงน้อยน้ำเป็นยังคะน้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะคะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะ finally แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะเต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่กระบวนการแตกได้ในที่สุดค่ะ
ย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะเราจะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะเพราะฉะนั้นนะสูตรที่พี่ให้ค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝั่ง B เนี่ยจึงสูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1 นะคะเขาถามว่าอัตราเร็วในการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบ facilitated เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์นะระหว่าง rate of uptake นะคะก็คือเป็นการนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็ concentration เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาพบว่า simple diffusion นะคะสามารถที่จะ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย facilitated เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการอัพเทคนะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนตัวพานั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้นะคะก็คือถ้าใช้พลังงาน ATP เนี่ยจะต้องเป็นแบบ active transport ใช่ไหมลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะคะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดข้อที่3เขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะเหี่ยวนะคะส่วนไฮโปเป็นไงคะเต่งนะคะส่วนไอโซเป็นไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะตามขนาดของอนุภาคนะคะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ passive transport นะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกัน active transport เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะการเคลื่อนที่ของ small particle เนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะ simple diffusion ค่ะ facilitated diffusion นะคะและอันสุดท้ายนะคะที่พี่จะเน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการ osmosis นะคะสูตรลัดมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยโอเคนะคะส่วน large particle เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการในการนำออกนะคะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของ phagocytosis pinocytosis แล้วก็ receptor mediated endocytosis ด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันที่คำคมสำหรับวิชาชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.และครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์

จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: คำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม

0: กระบวนการเรียนการสอนในขั้นแรกครูได้เปิดวิดีทัศน์เรื่องประเพณีในท้องถิ่นทางภาคอีสานนะครับให้นักเรียนได้ดูเพื่อเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนแล้วก็โน้มน้าวให้ผู้เรียนได้มีความรู้สึกต่อประเพณีของไทยครูจะให้พวกเรานะครับศึกษากันในเรื่องของประเพณีและวัฒนธรรมของไทยนะครับซึ่งนักเรียนคิดว่ามีประเพณีที่เราน่าสนใจและก็เป็นเอกลักษณ์ยกตัวอย่างได้ไหมครับว่ามีที่ไหนบ้าง
1: ประเพณีที่ครับ
2: ประเพณีลอยกระทงครับ
3: ที่วันศาสตร์เดินสิบค่ะ
1: วันศาสตร์เดินสิบ
2: ประเพณีไหนจะไป
3: ประเพณีชักพระทางทะเลค่ะ
1: ประเพณีชักพระทางทะเล
0: เอาเรียนครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะศึกษาเรื่องประเพณีอื่นๆนะครับคุณครูจะให้เราดูวิดีทัศน์ก่อนนะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเพณีเป็นประเพณีของทางภาคอื่นนะครับ
4: หลังจากนั้นคุณครูก็ได้เปิดวิดีทัศน์ประเพณีของแต่ละภาคให้นักเรียนดู
5: การละเล่นผีตาโคนที่แปลกตาของชาวเมืองด่านซ้ายจังหวัดเลยถูกนำมาชูเป็นจุดขายการท่องเที่ยวขบวนแห่ผีตาโขนที่เดิมเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่เด็กๆจะสนุกกับการนำเอาเศษวัสดุใกล้ตัวเช่นขวดนึ่งข้าวเหนียวเก่าๆถางมะพร้าวสีดำจากถ่านหม้อข้าวสีแดงจากปูนกินหมากและเศษผ้าเก่าๆนำมาเย็บตกแต่งทำเป็นผีตาโขนให้ดูน่าเกลียดน่ากลัวและหลังจากแห่เล่นจนเสร็จงานแล้วก็จะนำไปลอยทิ้งในแม่น้ำ
0: ครูอยากให้เรานะครับนึกถึงความเป็นเกาะพังงานนิดนึงครับเกาะพังงานของเราเนี่ยนักเรียนถ้าเราได้ศึกษาประวัติศาสตร์นะครับมันมีความน่าสนใจมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งถิ่นฐานของคนที่อยู่บนเกาะพังงานเราน่าจะมีความรู้สึกในความภาคภูมิใจของบ้านเรานะครับทีนี้ครูอยากให้เราเนี่ยได้ร่วมกันนะครับเดี๋ยวครูจะ

0: ากจะให้เราแบ่งกลุ่มแล้วก็ช่วยกันคิดว่าเราจะทำเกี่ยวกับประเพณีที่เราสนใจนั้นนะครับแล้วก็ให้คิดกันแล้วก็นำเสนอออกมา
1: แล้วนักเรียนก็ได้แบ่งกลุ่มและระดมสมองกันว่าจะทำประเพณีอะไรดี
2: สายเดินสิบเอาไหมอ่ะ
3: สายเดินสิบเหรอแล้วมีอะไรอีกอ่ะมีแค่สายเดินสิบเหรอ
2: ชักผ้าทางถนน
3: ชักผ้าแล้วก็อะไรอีกอ่ะ
2: มุนบัวก็ได
3: ้มุนบัว
2: งานมุนบัวก็ได้เพราะว่ามันเด่นดี
3: มันเด่นยังไงอ่ะ
2: มันเป็นงานว่าที่มีคนไปเที่ยวกันเยอะ
3: แล้วสิบเอ็ดมีชักผ้า
2: สัตว์เดินสิบสัตว์เดินสิบมันก็ทำภาคใต้เขาทำทุกจังหวัดเลยไหมอ่ะ
3: เออนอกนครศรีธรรมราชก็มีเนาะ
2: เออ
3: มันมีหลายจังหวัดอ่ะแล้วก็ชาพามัน
2: ชาพามันก็มีเยอะแต่ว่าของเรามันก็ไม่เหมือนเพื่อนนะ
3: อืมเอาบุญบัวนะสรุปว่าบุญบัวนะ
4: ไม่ได้เลยเนี่ยต้อง
5: วันสัตว์เดินสิบ
6: ธรรมดาเพราะมันมีอยู่หลายที่เลย
7: อยู่หลายที่เราเพียงมีชักผ้าดีกว่า
8: ชักผ้าอะไร
9: หรือหน้ายันดีกว่า
7: เพราะไอ้ในบนฝั่งกับทางของพนักงานลองมาแตกต่างกัน
10: เราชักในทะเล
7: ใช่บนฝั่งเขาชักทางบ
6: กแล้วมันมีเพลงชักผ้าด้วยเราชักผ้าเลยได้เลย
9: โอเค
6: มันเป็นเอกลักษณ์ที
7: ่ถ้าได้คนรุ่นหลังได้รู้ยังไงแล้วก็ให้คนรอบคุณที่ได้รู้ยังไงว่าเรา
9: ของเกาะของงานเป็นยังไง
6: เราจับหน้า
0: ครับนักเรียนครับจากที่เราได้แบ่งกลุ่มแล้วเราได้ร่วมกันระดมความคิดนะครับทีนี้ครูคิดว่าพวกเราเนี่ยน่าจะมีคำตอบนะครับอยู่ในใจแล้วครูอยากให้เราเนี่ยแต่ละกลุ่มได้นำเสนอด้วยนะครับว่าประเพณีนะที่เราได้ร่วมกันคิดแล้วเนี่ยเราตกลงกันว่าเราจะใช้ประเพณีอะไร
6: คือเลือกประเพณีชักพระนะครับเพราะว่าเป็นประเพณีที่อยู่ในท้องถิ่นแล้วเป็นเอกลักษณ์ของเกาะพะงันนะครับประเพณีชักผ้าทางอะไรนั้นไม่มีที่ไหนนะครับมีที่เกาะพะงันที่เดียวในโลกนะครับเพราะว่าเราชักกันในทะเลแต่ว่าบนฝั่งนั้นชักกันในบึงในคลองครับแต่ของเกาะพะงันนั้นชักในทะเลนะถือว่าเป็นเอกลักษณ์นะครับของเกาะพะงันนะกลุ่มผมก็เลยเลือกประเพณีชักผ้าทางทะเลครับ
11: กลุ่มหนูได้เลือกวันตายายนะคะเพราะเห็นว่ามีความสำคัญค่ะและวันตายายได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะและวันตายายมีความสำคัญค่ะคือให้ลูกๆหลานๆได้กลับมาพบกันแล้วก็ถือเป็นวันที่มีความสำคัญอีกวันหนึ่งค่ะ
1: หลังจากที่แต่ละกลุ่มได้ไประดมสมองก็ได้ประเพณีที่นักเรียนสนใจ5ประเพณีด้วยกัน

เอาครับนายเด่นครับตอนนี้เราได้มาแล้วนะครับ5กลุ่มนะประเพณีต่างๆนะครับเดี๋ยวครูจะให้เราเนี่ยช่วยกันใช้1เสียงของตัวเองนะครับในการโหวตนะครับเริ่มจากประเพณีที่1นะครับประเพณีฝังลูกนิมิตใครคิดว่าฝังลูกนิมิตครับยกมือครับ1 2 3 3 3นะครับอ้าว3ลูกต่อไปประเพณีตายายอ้าวไหนใครบ้างยกมือ1 2 3 4 5 5คนต่อไปครับประเพณีชักพระทางทะเลอ้าวขอยกมือหน่อยครับดูซิว่ามีกี่คะแนนเสียง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นะครับ11เสียงนะครับต่อไปนะครับต่อไปเหลือฟูลมูนปาร์ตี้ที่เราเสนอกันมาอันนี้เป็นกิจกรรมที่เป็นที่โด่งดังของบ้านเรานั่นเองนะครับเอาไหนใครว่าฟูลมูนปาร์ตี้ครับยกมือครับ1 2อีกมั้ยมีอยู่2เสียงนะครับอ้าว2เสียงสุดท้ายนะครับประเพณีบุญบัวนะครับใครอยากจะทําบุญบัวยกมือ1 2 3 3คนนะครับอ้าวสรุปว่ามีฝังลูกนิมิต3เสียงตายายมี5นะครับชักพระ11นะครับฟูลมูนเนี่ยมี2แล้วก็บุญบัวมี4สรุปว่า

0: ไหนชนะครับขอเสียงตบมือชักพระนะครับเดี๋ยวครูจะให้เราเนี่ยไปประชุมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ให้วางแผนกันให้ดีนะครับว่าเราจะทำอะไรกันบ้างนะครับเชิญครับ
1: นักเรียนทั้งห้องตกลงกันว่าจะนำเรื่องราวของประเพณีชักพระทางทะเลมาทำเป็นรูปแบบสารคดีหลังจากนั้นจึงได้แยกย้ายกันลงพื้นที่จริงเพื่อเก็บข้อมูลกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
2: ในอดีตงานชักพระทางทะเลเป็นพันลือค่ะ
3: ครับก็งานชักพระทางทะเลของกองงานสมัยก่อนนี้ก็จะมีความแตกต่างกับปัจจุบันนะครับเพราะว่าสมัยก่อนคนก็ไม่ค่อยได้มีไรแลไม่มีไรเที่ยวนะครับหนุ่มๆสาวๆก็ไม่มีโอกาสที่จะได้พบปะพูดคุยกันก็เลยงานชักพระทางทะเลนี้เป็นงานที่ว่าเปิดโอกาสให้หนุ่มๆสาวๆได้พบปะพูดคุยกันก็จึงทำให้คนนิดลงชักพระในทะเลมาก
4: ประเพณีชักพระของเรานี่มันเกิดมาแต่สมัยนั้นเขาก็บอกว่าคนที่ขึ้นมาอยู่ที่กองงานเนี่ยเขาบอกว่าตอนลังๆนี่ประเพณีชักพระก็สืบเนื่องมาจากมนุษย์เรานี่เป็นชาวพุทธส่วนมากที่กอนี่ทีนี้ก็มันไปทรงกับวันแรมคำหนึ่งมันเป็นวันออพรรษาซึ่งประวัติการชักพระก็มันเกี่ยวเนื่องมาจากว่าในสมัยพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นดาวดึงไปเทศโปรดพุทธมารดาแล้วก็ครบ1พรรษาพระองค์เสด็จกลับสู่เมืองมนุษย์ชาวโลกมนุษย์ที่รอคอยพระพุทธเจ้าอยู่ก็ดีใจจัดการสุมโพธเป็นต้นเหตุทำให้เกิดการชักพระขึ้นมา
5: จากการที่ได้ไปสัมภาษณ์นะคะคุณตาวิรุณทองหยัดนะคะที่หมู่บ้านในสวนนะคะก็ได้นี่นะคะคือคุณตาวิรุณค่ะเราก็ได้ข้อมูลมาว่าประเพณีชักพระเนี่ยมีความประวัติเป็นมาคือประวัติความเป็นมาก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จลงจากชั้นดาวดึงเพื่อมาโปรดพุทธมารดานะคะก็เลยได้จัดประเพณีชักพระขึ้นค่ะแล้วก็คุณตาวิรุณนะคะได้บอกอีกด้วยว่าความแตกต่างของประเพณีชักพระในอดีตและก็ปัจจุบันนะคะเกิดจากเมื่อสมัยก่อนเนี่ยประเพณีชักพระเนี่ยกิจกรรมเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะมากมายเหมือนปัจจุบันนะคะปัจจุบันก็คือประเพณีชักพระเนี่ยมีเยอะกิจกรรมในประเพณีชักพระเนี่ยมีเยอะขึ้นเช่นการแข่งเรือการคว้างสาหร่ายการเล่นมวยทะเลนะคะสาเหตุอีกอย่างนึงที่เราไปสอบถามคุณตาวิรุณนะคะก็คือว่าคุณตาวิรุณเนี่ยได้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีชักพระขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงคุณตาวิรุณเนี่ยขับกลอนเพลงชักพระเนี่ยได้ไพเราะมากค่ะ
4: 2

0: ่สวยสม
1: ในการลงพื้นที่นักเรียนจะดำเนินงานตามหน้าที่และแผนที่วางไว้จากนั้นนักเรียนจะนำข้อมูลเอกสารและวิดีทัศน์มาให้ครูได้ดูในเบื้องต้นเพื่อได้ดูถึงความสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนการตัดต่อและจัดทำข้อมูลให้สมบูรณ์หลังจากนี้นะครับเมื่อเราได้เป็นวิดีโอมาแล้วนะครับเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราก็จะนำมาตัดต่อเพื่อที่จะได้เอาไปนำเสนอในวันที่เราจะจัดบูธนะครับที่บริเวณท่าเรือเป็นในเกาะนะครับ
2: เราก็ได้ภาพฟุตเทจมาหมดแล้วเดี๋ยวเรามาตัดต่อกันดีกว่า
1: กิจกรรมส่วนนี้เป็นกระบวนการของนักเรียนในการลงพื้นที่เผยแพร่จริงสถานที่จริงตามความตั้งใจของนักเรียนที่ต้องการเป็นกลุ่มเด็กเปิดเกาะ

0: us an event guest. Welcome to Korangan. Okay.
1: Name Shakma. Event wow. I think you understand.
0: I don't understand.
1: Okay.
2: นักเรียนทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจลงพื้นที่จัดบูธประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประเพณีชักพระทางทะเลให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางมาสัมผัสกับวิถีประเพณีอันดีงามของชาวเกาะพะงันทั้งนี้ยังกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเข้ามา

0: ที่ยวชมความงดงามของธรรมชาติบนเกาะพะงันนี้อีกด้วย
1: ในวิชานี้คะความรู้สึกของหนูก็ตอนแรกๆนะคะก็นึกว่าเป็นวิชาที่น่าเบื่อค่ะแต่พอเวลาอาจารย์มาพูดบอกว่าจะให้ทํานอกพื้นที่อย่างเงี้ยตอนแรกหนูก็ว่าน่าจะงั้นๆแต่พอเราได้ออกมาทําก็สนุกดีอ่ะค่ะเพราะได้อยู่กับเพื่อนๆอะไรหลายอย่างแล้วก็ได้รู้ถึงความสามัคคีในกลุ่มในการทํางานนะคะ
2: บรรพบุรุษของเราอ่ะได้สืบสานวัฒนธรรมต่างๆมาให้พวกเราจากรุ่นสู่รุ่นได้สามารถรู้จักว่าวัฒนธรรมนี้มันเป็นยังไงค่ะว่าถ้าทำเช่นประเพณีงานชักพระที่พวกหนูกำลังทำอยู่เราได้รู้สึกว่าสมัยก่อนกับปัจจุบันมันไม่เหมือนกันเลยและสมัยก่อนเขาอาจมีการปาสาหร่ายเพื่อให้ฝ่ายหญิงฝ่ายชายปาสาหร่ายให้ฝ่ายหญิงอ่ะมีความสนใจแต่สมัยนี้มันไม่มีแล้วเราคิดว่าเราจะพยายามสืบสานวัฒนธรรมนี้ไปอย่างยาวนานค่ะ
3: นอกจากนักเรียนจะได้รับความรู้จากบทเรียนแล้วยังทำให้นักเรียนเกิดทักษะในการแก้ปัญหาการทำงานร่วมกันการรู้จักวางแผนงานนะครับการปฏิบัติงานจริงนำไปสู่งานที่นักเรียนได้กำหนดไว้ทำให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในชิ้นงานความรักในท้องถิ่นการมีส่วนร่วมเล็กๆกับกิจกรรมเล็กๆไปสู่ความยิ่งใหญ่ของประเพณีท้องถิ่นได้

0: ำหรับการเรียนรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นก็เป็นลักษณะของการที่ให้เด็กหาโครงงานทำโครงงานซึ่งเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของท้องถิ่นของตัวเองกระบวนการโครงงานเนี่ยหนึ่งละเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เด็กฝึกทักษะของเด็กในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นทักษะกระบวนการคิดทักษะกระบวนการแก้ปัญหาการสื่อสารอีกอย่างหนึ่งก็คือหลักสูตรเนี่ยเขากำหนดว่าครูจะต้องจัดกระบวนการโครงงานนี้ให้กับเด็กด้วยนะคะแล้วก็มันเป็นวิธีการสอนที่มันคุมทุกอย่างมีกระบวนการทำงานเด็กรู้จักการวางแผนการทำงานดังนั้นคุณครูก็เลยคิดว่าสิ่งตัวนี้แหละถ้าเอาโครงงานมาให้เขาทำเนี่ยเขาจะสามารถฝึกทักษะได้หลายๆทักษะพวกเราเคยทำโครงงานไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: ถ้าเคยทำโครงงานมีกี่ประเภท
2: 4
0: ประเภทค่ะประเภทที่1ใครจะตอบ
3: โครงงานประเภททดลองครับผม
2: โครงงานประเภทการสำรวจค่ะ
0: สำรวจ
4: โครงงานประเภทงานประดิษฐ์
0: งานประดิษฐ์4ค่ะ
4: โครงงานประเภททฤษฎีค่ะ
0: ค่ะทีนี้มี4โครงงานสำรวจทฤษฎีทดลองประดิษฐ์วันนี้คุณครูก็จะให้พวกเราทำโครงงานเหมือนกันนั่นก็คือโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นดังนั้นขอให้พวกเราแบ่งกลุ่มละ 5-6 คนนะคะเมื่อเขาเข้าใจกระบวนการโครงงานแล้วเราก็ค่อยเข้ามาในเนื้อหาของวิชาประวัติศาสตร์นะคะซึ่งนั่นก็คือเราจะต้องให้เด็กเขาเรียนรู้ในเรื่องของวิธีการทางประวัติศาสตร์แบ่งกลุ่มกันแล้วใช่ไหมคะครูก็มีหัวข้อให้3หัวข้อที่ให้นักเรียนไปศึกษาที่ห้องสมุดนะคะแล้วก็ห้องอินเทอร์เน็ตรวมทั้งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนห้องประวัติศาสตร์ของเรานะคะนั่นก็คือหัวข้อวิธีการทางประวัติศาสตร์หลักฐานทางประวัติศาสตร์และลืมไม่ได้ก็คือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเมื่อหาได้แล้วให้ช่วยกันหาหัวข้อโครงงานของเราด้วยนะคะอ้าวแยกย้ายกันเลยค่ะ
5: คือพวกหนูมาหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทางประวัติศาสตร์แล้วก็หลักฐานทางประวัติศาสตร์ค่ะพวกหนูยังไม่แน่ใจอะค่ะอยากให้คุณครูช่วยแนะนำอะค่ะ
6: หลักฐานทางประวัติศาสตร์

ายหลักฐานเนาะมันมีหลายอันมันมีทั้งหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นรองเนี้ยนะคะทีนี้หลักฐานที่ค่อนข้างจะสำคัญก็คือหลักฐานชั้นต้นนะคะเพราะว่าเราจะต้องรวบรวมมาหลายอย่างก่อน

0: ทีนี้ก็มาดูนะคะว่านักเรียนหามาหรือยังถามที่คุณครูให้หามาหามายังคะ
1: ค่ะสำหรับวิธีการทำประวัติศาสตร์นะคะที่หนูหามาได้นะคะก็มี5หัวข้อค่ะก็คือข้อแรกนะคะคือกำหนดหัวเรื่องที่เราสนใจก่อนค่ะหลังจากนั้นก็มารวบรวมหลักฐานหรือข้อมูลนะคะแล้วก็ต่อมาก็ค่ะก็คือประเมินคุณค่าของหลักฐานหลังจากนั้นเราก็นำมาวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็นำมาเรียบเรียงข้อมูลนำเสนอเป็นผลงานนั่นเองค่ะ
0: วิธีการทางประวัติศาสตร์ของเรานะคะก็มีการหาหัวข้อกำหนดหัวข้อที่จะศึกษาใช่ไหมคะเราสนใจเรื่องไหนเราก็ตั้งประเด็นขึ้นมาเพื่อที่จะศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์นะคะขั้นที่2ก็คือ เมื่อหาหัวข้อได้แล้วเราก็ต้องออกไปหาข้อมูลซึ่งเราจะต้องอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร
2: ์ทางประวัติศาสตร์ครับมันจะมี2หัวข้อมันจะมีหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรอง
0: หลักฐานชั้นต้นก็คือหลักฐานที่มันเกิดขึ้นในสมัยนั้นๆทีนี้โครงงานที่คุณครูให้เป็นโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นคุณครูให้พวกเราไปค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในขอบข่ายของว่าเราจะศึกษาเรื่องอะไรได้บ้าง
3: ขอบข่ายมันก็จะมีอยู่5กลุ่มหลักๆนะคะก็คือการเมืองท้องถิ่น
0: การเมืองท้องถิ่น
3: วัฒนธรรมท้องถิ่น
0: วัฒนธรรมท้องถิ่น
3: ท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็สังคมท้องถิ่น
0: พูดง่ายๆก็คือการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเรานี้จะต้องศึกษาในระดับที่เป็นหน่วยเล็กๆไม่ได้เรียนในเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติหรือสากลนะคะดังนั้นพวกเราไปหามาแล้วแล้วคุณครูก็ยังให้พวกเราหาหัวข้อของแต่ละกลุ่มใช่ไหมคะโอเคแต่ละกลุ่มหาได้หรือยังเอ่ย
4: ได้แล้ว
5: สมาชิกในกลุ่มจะสรุปว่าเราจะเอาเรื่องเกี่ยวกับฮูบแต้มนะคะเพราะว่าฮูบแต้มเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางวรรณกรรมและเป็นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นค่ะ
6: เสนอว่าเป็นนนท์แท้นค่ะเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะ
0: เห็นไหมคะว่าหัวข้อแต่ละหัวข้อเป็นไงคะน่าสนใจไหม
2: น่าสนใจค
0: ่ะเป็นสิ่งนักเรียนรู้หรือยังโอเคทีนี้คุณครูก็จะให้ช่วยกันวางแผนแล้วก็ลงพื้นที่ไปหาข้อมูลนะคะอย่าลืมนะคะหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลักฐานชั้นต้นนะคะไปสอบถามผู้รู้คนไหนก็อย่าลืมเขียนบันทึกอะไรไว้นะคะแล้วเราก็จะเอาผลงานนั้นมานำเสนอกันค่ะ
7: จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมากมายไม่ว่าจะเป็นงานบุญเดือน6ฮูบแต้มสินใสนนท์แท่นผ้าไหมท้องถิ่นน้องๆนักเรียนกลุ่มนี้ก็ได้เลือกทำโครงงานฮูบแต้มสินใส
8: แล้วว่าเป็นตีเต็นกับแพมเป็นคนทำถ้าทำใส่กันแล้วต้องว่าหนึ่งเป็นคนโจทย
9: ์นี่เขาไม่กล่องเดี๋ยวเขาถ่ายรูปเอง
10: ถ่ายรูป
11: เขาบอกเก่งเดี๋ยวเขาเป็นคนถาม
9: เดี๋ยวเขาเป็นคนโจทย
10: ์คนโจทย
8: ์หนูมาจากโรงเรียนฟางแต่จะมาถามเกี่ยวกับซิมวัดไชสีที่ไม่มีรูปซิมใต้น้ำมันเป็นยังไงอยากรู้ว่ามันประวัติความเป็นบ้านเป็นยังไงจ้ะ
12: การเป็นมาแต่คือบ้านนี้มันเป็นบ้านที่สร้างมานมนานพอสมควรแต่ว่าสร้างสิมสร้างโบสถ์ขึ้นมาเนี่ยเมื่อปีพ.ศ. 2408อีกมาสร้างสิมมันนี่สิมไส้นี่เป็นเรื่องที่พุทธองค์เพิ่นไส้ชาติภายใน50ชาติสิมมีเรื่องสิมไส้นี่เรื่องนึงที่โดดเด่นนี่แล้วก็เป็นเรื่องที่ขนบธรรมเนียมประเภทนี้นี่มันสอนคนไว้ทุกรูปแบบทุกระยะเฮ็ดบ่มีการล่าสมัยวันต่อ
13: จ้าก็อยากจะถามพ่อจ้ะว่านวดแทนของเฮาเนี่ยมีความเป็นมาจังใดให้พ่อบอกให้ฟังจ้ะ
14: แต่ก่อนนั้นตั้งแต่สมัยพ่อแม่กูย่าตายายเนี่ยก็ว่าเป็นดอนแทนดอนถาดแต่ก่อนมันมีดอนถาดนึงอยู่เป็นคู่กันกับดอนแทนนี่แล้วก็ดอนถาดส่วนนั้นมันถูกสลายไปหมดแล้วแล้วก็เป็นของเอกชนไปหมดแล้วเหลือแต่ดอนแทนชุดนี้ภาคีในชุมชนส่วนนี้ก็เลยมายึดถือเอาตัวนี้เป็นที่ศึกษาสักการบูชา
13: เราจะอยากว่าฮอดไอ้บรรทุโบราณนี่ยังที่พอไอ้คนพบมั้งสิแม่จ้ะพบอยู่ไสอยู่หม่องใดแน่สิแม่จ
15: ้ะแต่โดยส่วนมากเนี่ยก็ได้อยู่บริเวณของโบราณสถานส่วนที่เป็นกำไรก็อาจารย์พูดได้อยู่ ออกไปอยู่ประมาณ200เมตร
4: หลังจากที่เข้าไปสอบถามคุณตาแล้วแล้วเราก็ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตบางส่วนเราเข้าก็ได้ข้อมูลมาหลายยุทธ
10: ก็สั่นก็สั่นเข้าออกข้อมูลที่เข้าได้มาเดียวเพียงกันรวมกันก่อนแล้วเข้าก็ไปคุยตาอาจารย
4: ์ว่าส่วนควรแก้ไขหรือคุมตรงใดแน
10: ่
4: น
10: โอเค
16: ตรงนี้คุณครูอยากให้เพิ่มตรงนี้หน่อยว่าในปัจจุบันนี้เยาวชนเข้ามาร่วมกิจกรรมตรงนี้ไหมนะคะแล้วก็ผู้คนจากถิ่นอื่นเป็นไงบ้างนำเสนอเป็นร่วมเล่มอย่างเดียวใช่ไหมหรือว่ามีอย่างอื่นไหมคะ
17: เขาพอยแล้วก็
18: เป็น
17: วิดีโอค่ะ
18: ทักสั้นนะคะ
16: เป็นวิดีโอดีทักสั้นใช่ไหมคะ
17: ค่ะ
16: ค่ะก็ดูดีๆนะคะการใช้คำพูดอะไรให้มันถูกต้องนะคะ
0: เป็นไงคะไปหาข้อมูลทำรายงานโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเรียบร้อยกันทุกกลุ่มใช่ไหมคะก็คงต้องให้พวกเราได้นำเสนอโครงงานที่พวกเราได้ไปทำมานะคะว่ากลุ่มไหนจะมีฝีมือหรือไปหาข้อมูลอะไรได้บ้างนะคะที่จะมาให้เพื่อนได้เรียนรู้กันนะคะ
5: กลุ่มของพวกเรานะคะก็ได้หัวข้อเรื่องว่าสืบค้นสายสัมพันธ์นนท่านนแทนนะคะที่มาก็คือเนื่องจากว่านนแทนเนี่ยอยู่ใกล้บ้านของพวกเราแล้วก็พวกเราผ่านไปผ่านมานะคะก็ได้ยินว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะเป็นสถานที่ที่เคารพนะแล้วก็มีประเพณีที่มีมาตั้งนานแล้วเป็นร้อยปีแล้วนะอะไรเงี้ยแต่พวกเราไม่รู้เลยว่ารายละเอียดมันเป็นมายังไงก็เลยคิดที่อยากจะศึกษาโครงงานเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะวิธีการดำเนินงานของพวกเรานะคะขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเราดำเนินงานตามวิธีการทางประวัติศาสตร์ค่ะขั้นตอนที่หนึ่งก็คือหาหัวข้อโครงงานซึ่งก็ได้แล้วสืบค้นสายสัมพันธ์นนท่านนแทนนั่นเองค่ะขั้นตอนที่2ก็คือรวบรวมหลักฐานนะคะซึ่งเราก็ลงพื้นที่ไปหาหลักฐานนะคะภาพนั้นก็สอบถามผู้รู้สอบถามอาจารย์สอบถามอบต.ค่ะที่ท่านมาให้ความรู้กับพวกเราค่ะก็ให้เพื่อนๆดูวิดีทัศน์นะคะแล้วก็หากมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถถามได้เลยหลังจากที่วิดีทัศน์นี้จบไป
19: โบราณสถานโนนแท่นเกิดขึ้นในสมัยธรวดีซึ่งอายุราวพุทธศตวรรษที่11ถึง12พ.ศ. 2520ชาวบ้านได้ขุดพบพระพุทธรูปไม่มีเสียรและได้ขุดสระน้ำเพื่อกักเก็บน้ำแต่ก็ขุดได้ไม่ลึกนักก็พบวัตถุโบราณหลายอย่างทั้งเครื่องปั้นดินเผาสำริดเครื่องประดับและกระดูกคนมากมายในทุกๆปีก็จะมีประเพณีการทำบุญร่วมกันในวันสงกรานต์อีกด้วยเป็นโบราณสถานที่มีทั้งความเป็นท้องถิ่นเป็นศูนย์รวมใจในระแวกนี้ด้วย
5: ค่ะเพื่อนมีคำถามอะไรสงสัยก็ถามมาได้นะคะ
20: ขอถามค่ะประเพณีที่ว่าเรือนหายไปนะคะตอนนี้ยังมีอยู่ไหมคะ
5: ตอนนี้มีอยู่ค่ะยังจัดทำกันในช่วงของวันสงกรานต์ค่ะก็ในการนัดวันเนี่ยทางผู้ใหญ่ทางพระอาจารย์นะคะก็จะนัดวันมาว่าปีนี้เป็น13นะปีนี้เป็น14นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะชาวบ้านก็จะมารวมๆกัน
0: ในเรื่องของนนแท่นนั้นนะคะถ้าเราดูจากที่เพื่อนเขารายงานนะคะจะเป็นโบราณสถานที่มีมาตั้งแต่สมัยธราวดีใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นสิ่งที่เรามองเห็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นที่ชาวบ้านในสมัยนั้นได้ทำร่วมกันดังนั้นมันเป็นสิ่งที่พวกเราควรที่จะภาคภูมิใจว่าบ้านเรานั้นมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานดังนั้นพวกเราก็ควรที่จะเข้าไปส่งเสริมอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูไว้นะคะเพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลานกัน
17: พวกเราจะมานำเสนอโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะคะเรื่องฮูบแป้งวัดชัยศรีค่ะเหตุผลที่เราทำโครงงานนี้นะคะก็คือด้วยสังคมไทยในปัจจุบันนะคะมีค่านิยมและการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะจึงนำวัฒนธรรมของชาติอื่นมาเป็นเกณฑ์ในการดำรงชีวิตค่ะ
21: สวัสดีครับผมบาวแฟดคนโกครับ

0: ู45ท่านไปศึกษาผนังเก่าเล่าเรื่องครับบริเวณผนังทั้งด้านนอกและด้านในของสิมแห่งนี้ถึงเรื่องเล่าของวรรณกรรมสิมชัยให้ท่านได้ศึกษาด้วยครับ
1: ซิมหรือโบสถ์ของวัดชัยศรีเป็นแบบทึบมีขนาดเล็กบรรจุพระได้ประมาณ20รูปมีประตูเข้าออกฝั่งเดียว
2: มีคำถามที่สงสัย
3: ค่ะที่บอกว่าโบสถ์เรียกว่าสิมมันมาจากคำว่าอะไรมีการเพี้ยนมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ
2: สิมนะครับสิมก็คือเป็นภาษาอีสานนะครับเป็นคำเฉพาะของภาษาอีสานที่แปลว่าอุโบสถหรือว่าที่ให้พระเข้าไปทำกิจของสงฆ์นะครับ
4: ค่ะดูจากเรื่องราวที่กลุ่มนี้เสนอเป็นไงคะเราได้รู้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรที่ทุกแก้มบ้าง
5: จิตกรรมฝา
4: จิตกรรมฝาผนังเป็นเรื่องเล่าที่บ่งบอกถึงความดีความชั่วใช่ไหมคะโดยเป็นฝีมือของช่างอีสานที่เราที่เขามาได้ทำเป็นทุกแก้มไหมเป็นการเรื่องเล่าเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาให้เราได้เรียนรู้นะคะก็คือสอนในเรื่องของการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว
6: รู้สึกชอบค่ะเพราะว่าครูพามาแบบเห็นสถานที่จริงของจริงแล้วก็ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนทางวิธีการทางประวัติศาสตร์จริงๆเลยค่ะแบบไม่ต้องมานั่งแบบเปิดตำราก็คือเราลงพื้นที่ปฏิบัติเลยค่ะ
7: จากการเรียนประวัติศาสตร์กับคุณครูได้นำพวกเราไปในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นทำให้เรารู้จักประวัติศาสตร์บ้านประวัติศาสตร์ชุมชนทำให้เราภาคภูมิใจในการที่เราได้เรียนประวัติศาสตร์ครั้งนี้ค่ะ
4: นักเรียนก็คงได้ดูผลงานของเพื่อนๆทุกกลุ่มแล้วนะคะที่เขานำเสนอหน้าชั้นเรียนเป็นไงคะ
8: น่าสนใจ
4: น่าสนใจนะคะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของเราทั้งนั้นใช่ไหมคะเห็นไหมคะนักเรียนว่าสิ่งที่อยู่ในท้องถิ่นของเราเนี่ยมันมีคุณค่าน่าค้นหาอีกตั้งเยอะแยะใช่ไหมคะการปลูกฝังให้เขาได้รักสำนึกบ้านเกิดนะคะไม่ลืมสิ่งที่อยู่ในท้องถิ่นของเขามันก็จะทำให้เกิดความภาคภูมิใจนะคะเยาวชนของเราเมื่อเขามีความรักเขาก็คงจะสามารถที่จะพัฒนาประเทศของเราให้มีความเจริญยิ่งมากขึ้น

ในวิชานี้เนี่ยเป็นวิชาที่ท้องถิ่นของเราซึ่งมีความเหมาะสมในเรื่องของทรัพยากรซึ่งอยู่รอบๆบริเวณโรงเรียนรวมถึงหลักสูตรของโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมเองก็เขียนไว้ที่สอดคล้องในการจัดการเรียนการสอนฉะนั้นผมจึงจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการเปิดประเด็นให้องค์ความรู้เบื้องต้นกับนักเรียนก่อนในขอบข่ายของรายวิชาหลังจากนั้นก็เปิดประตูเด็กโดยการสร้างความสิ่งเล้าสร้างความกระตุ้นหรือว่าปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรักให้เกิดความฮึกเหิมในการที่จะได้นำความคิดนำสมองของนักเรียนที่มีอยู่นั้นออกมาใช้ในการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการในความสามารถของเขาเองเท่ากับเครื่องมือหลักในการเรียนการสอนของผมเองนะครับจะเห็นได้ว่ามันเป็นการเรียนการสอนที่พื้นสื่อเนี่ยธรรมดามาก PowerPoint กระดาษ A4 1แผ่นแล้วก็พูดหน้าห้องธรรมดาแต่สิ่งที่ไม่ธรรมดาก็คือสิ่งที่กระตุ้นให้เขา1นะครับ2เปิดโอกาสให้เขาคิดนอกกรอบโดยที่เราไม่ได้ขีดขอบไปเขาว่านักเรียนต้องคิดเท่านี้อย่างนี้เท่านั้นอย่างนั้นวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องวิชาท้องถิ่นของเรานะครับในวิชาท้องถิ่นของเรานี้นะครับเราจะเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับของจังหวัดอุทัยธานีเรียนรู้ประวัติความเป็นมาเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์เรียนรู้เรื่องทรัพยากรเรียนรู้เรื่องการดำเนินชีวิตของคนในจังหวัดอุทัยธานีนะครับหลังจากการเรียนรู้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยได้ลงไปสำรวจข้อมูลไปเก็บข้อมูลจากการเรียนรู้ตรงนี้นะครับโดยที่นักเรียนเนี่ยจะต้องรู้จักวางแผนนะครับแล้วก็ดำเนินการด้วยกลุ่มของนักเรียนเองฉะนั้นนักเรียนจะต้องเป็นคนรู้จักคิดสังเกตแล้วก็สร้างสรรค์ในการที่จะได้เนื้องานได้ความรู้จากท้องถิ่นของเราออกมาในครั้งนี้ฉะนั้นก่อนที่

0: ครูจะให้เธอลงไปศึกษาเรื่องราวประวัติความเป็นมาของจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยเดี๋ยวครูจะได้ให้พวกเราได้เรียนรู้สโคปกว้างๆของคำว่าท้องถิ่นก่อนนักเรียนเข้าใจความหมายของคำนี้ไหมครับใครเข้าใจว่าไงลองยกมือตอบให้ครูสิครับว่านักเรียนเข้าใจยังไงหรือสงสัยในคำนี้ไหมว่าไอ้คำว่าท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะเนี่ยมันน่าจะหมายถึงอะไร
1: หมายถึงสถานที่ตั้งหรือที่อยู่อาศัยที่เป็นอาณาเขตหรือเป็นหมู่บ้านหรือเป็นตำบลครับครอบครัวหลายๆครอบครัวมารวมตัวกันอยู่ในที่แห่งเดียวกันกลายเป็นชุมชนใหญ่ๆมีประเพณีมีขนบธรรมเนียมและความเชื่อที่เหมือนกัน
2: เป็นการอยู่รวมตัวของคนเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วก็เกิดการเป็นผู้นำแล้วก็เกิดการขยายตัวของคนในชุมชนของคนในท้องที่ค่ะ
0: เก่งมากครับเอาตัวมือพ่อหน่อยครับนะครับอันนี้เป็นการแสดงความเห็นของเพื่อนในห้องเรานะครับฉะนั้นที่แสดงความเห็นมาล้วนแล้วแต่เป็นความหมายของคำว่าท้องถิ่นทั้งนั้นเลยนะครับฉะนั้นคำว่าท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะเนี่ยก็คือไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นบ้านของพานุวัฒน์ไม่ใช่จะเป็นหมู่บ้านของสถาพรอย่างเดียวนะครับแต่คำว่าท้องที่ใดท้องที่หนึ่งเนี่ยเป็นขอบข่ายกำหนดไว้ว่าเราจะเอาขอบข่ายตรงไหนเป็นจุดบอกว่านั่นคือท้องที่ครูอยากให้นักเรียนได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับท้องถิ่นของนักเรียนเองว่าท้องถิ่นนักเรียนเองเนี่ยที่ในความคิดนักเรียนตอนนี้จากที่ได้ศึกษาแล้วเนี่ยนักเรียนมีความคิดที่จะคิดว่าท้องถิ่นของเราอยู่ตรงไหนบ้างครับช่วยกันลุ้นครับเอาใจช่วยว่าเขาจะอยู่ตรงไหนขุดดินอยู่หรือเปล่า

0: รุปว่าจังหวัดอุทัยธานีเป็นท้องถิ่นของเราไหมครับ
1: เป็นค
0: ่ะฉะนั้นจังหวัดอุทัยธานีทั้งจังหวัดก็ถือว่าเป็นท้องถิ่นของ
1: ของ
0: พวกเราทุกคนเป็นท้องถิ่นหมดเลยฉะนั้นวันนี้เราจะมาสร้างพลังโดยมือสองมือเรานะครับที่จะก้าวสู่ต่อไปมันอยู่ในกำมือเราแล้วอุทัยธานีอยู่ในกำมือเราแล้วจะไปไหนเสียตอนนี้สู่กิจกรรมและเดี๋ยวครูจะให้พวกเราแบ่งกลุ่มครับแบ่งกลุ่มเพื่อที่จะได้มาทำอะไรครับมาทำอุทัยธานีให้มันอยู่ในมือเราใช้แบ่งกลุ่มยังไงดีประชาธิปไตยขึ้นในความคิดก่อนเลยจะแบ่งไงดีครับยกมือทำไงครับตอบพร้อมกันเลยไงครับฮะ
2: ตามใจเด็ก
0: นัก
2: เร
0: ีย
2: น
0: พอตามใจอ๋อครูให้เสรีภาพเมื่อกี้สิทธิศักดิ์ขอเสรีภาพใช่ไหมครับขอผมต้องการเป็นตัวของตัวเองให้ครับครูให้ลำดับต่อไปครูจะให้กระดาษครับไปวางแผนในการดำเนินงานนะครับว่านักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรที่จะลงไปสู่การได้มาซึ่งท้องถิ่นได้มาซึ่งอุทัยธานีในกำมือของเรา
3: หลังจากแบ่งกลุ่มแล้วแต่ละกลุ่มจะระดมความคิดว่าจะศึกษาท้องถิ่นของตนเองในเรื่องใดพร้อมทั้งแบ่งสรรหน้าที่เพื่อทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการทำงานนี้ด้วยกัน
4: วัดถ้ำเขาพระก็ได้นะเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านรวมตัวกัน
5: ไอ้หนองหลวงก็ได้นะ
4: หนองหลวงไม่ค่อยมีที่ทำประวัติศาสตร์ไม่มีสิ่งที่น่าสนใจเท่าไหร
6: ่ไปถึงไปถามเขายังไงเลย
5: ขั้นแรกเลยก็ต้องไปถามพระก่อน
7: แล้วคนแก่แถวนั้นมีไหมที่ให้ข้อมูลเราได
5: ้เฮ้ยก็มีย้ายเราก็มี
8: เราคิดว่าน่าจะเอาคลองข่อยก็ดีนะเพราะว่าคลองข่อยก็เป็นที่บ้านที่เราอยู่เหมือนกันอ่ะเพราะว่ามีก็มีประวัติคงเป็นมาเยอะ
9: ก็บุญบั้งไฟ
8: ดีเหมือนกันนะ
0: แต่ละกลุ่มน่าสนใจทั้งนั้นเลยครับทั้งเรียนเห็นไหมครับว่ายังมีสิ่งอีกมากมายที่เรายังไม่รู้ในท้องถิ่นเราฉะนั้นในวันนี้ครูจะปล่อยให้นักเรียนลงไปสืบค้นตามกระบวนการและวิธีการของนักเรียนเองที่จะไปสืบเสาะหาความรู้นั้นแล้วเราจะกลับมาเจอกันที่นี่พร้อมกับข้อมูลที่จะได้นำมาเสนอให้กับทุกคนได้รับทราบ
3: เมื่อทุกอย่างพร้อมนักเรียนก็ลงพื้นที่จริงเพื่อหาข้อมูลเชิงลึกตามที่แต่ละกลุ่มได้วางแผนกันไว
10: ้ดูครับ
11: สว
10: ั
11: สดีครับ
12: สวัสดีครับ
13: ครับสวัสดีผมจะมาสอบถามเรื่องเกี่ยวกับประวัติการเป็นมาของหมู่บ้านเขาพระนะครับแล้วเขาพระด้วย
14: เขาพระนะครั้งแรกเรามาเลยมันยังไม่มีอะไรนาใครเลยละมีแต่ชัดไปถึงโน่นเลยไปถึงเขาพระถึงระหว่างนี้ไม่มีเลยนี่ก็ถามคุณโตเขาบอกว่าทำไมถึงเรียกเขาพระคุณรุ่นปู่รุ่นพ่อแล้วเนาะนะเขาบอกครั้งแรกเขาพระมวยนี่องค์นึงแต่เรามามันไม่มีแล้วนะมันมีแต่หลุมไอ้ของเก่าตายนั้นนะเขามาขุดหาเขาพระไปแล้วก็เขาก็มาขุดกันขุดทั้งคนทั้งกำแพงมั่งอะไรมั่งไงละคุณอยู่แค่นี้ก็ไม่เห็นมีใครขุดอ่ะ
6: และที่เขาว่ามีพระพุทธรูปทองคำอยู่ใต้ถ้ำนั้นมีจริงไหมคร
14: ับ อันนี้เราไม่เห็นนะ
15: เพราะว่าจะเป็นทองคำอันนี้ของเราเก็บความลับไว้เราก็จะไม่กวนเขาม
16: ันจะเป็นทองคำเนื้อสำริดไม่รู้แต่มันสีเหลืองขึ้นมา
15: อันนี้
16: มันผุดขึ้นมา
17: ครับก็ขอขอบคุณครับที่ให้ข้อมูลครับ
6: ครับประวัติความเป็นมาของบ้านน้ำหวานนี่เป็นยังไงนะครับ
18: มันเป็นป่าอยู่เกาะหมู่บ้านเนี่ยเป็นป่าหวายแล้วก็ท้องทุ่งก็เป็นท้องทุ่งอะไรก็คือเขาตั้งรกรากมากันแล้วก็เพราะว่ามันอยู่ใกล้คลองเขาเลยไปมาตั้งหมู่บ้านกัน
17: แล้วอาชีพส่วนใหญ่ของชุมชนหมู่บ้านน้ำหวายนี้มีประกอบอาชีพอะไรบ้าง
18: ส่วนมากจะทำนากันเอง
6: เคยได้ยินว่ามีการทอผ้า
18: เขามีการทอผ้าเขาตั้งกลุ่มทอผ้าอยู่ในภายในหมู่บ้านนะ
3: เมื่อเก็บเกี่ยวความรู้ที่ได้จากการลงพื้นที่จริงกันอย่างเต็มที่แล้วนักเรียนก็เดินทางกลับสู่โรงเรียนเพื่อเรียบเรียงข้อมูลที่ได้รับมาและช่วยกันจัดทำโครงงานเพื่อนำเสนอหน้าชั้นเรียน
0: ต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเอานำความรู้ที่ได้ช่วยกันเนี่ยที่ออกแบบต่างๆแล้วก็รวมถึงองค์ความรู้ที่ได้ช่วยกันคิดออกมาเนี่ยมานำเสนอให้เพื่อนฟังหน่อยครับว่าไอสิ่งที่เราไปเรียนรู้จากท้องถิ่นที่ต่างๆมาหรือว่าที่เราสนใจเนี่ยมันมีเนื้อหาอย่างไรบ้างอ่ะกลุ่มไหนน่านำเสนอก่อนครับ
19: ครับประวัติความเป็นมานะครับโดยที่เราไปสำรวจนะครับกับชาวบ้านในหมู่บ้านนะคะจากผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ได้เล่าให้เราฟังว่าในแต่ก่อนนะคะก็จะเป็น ที่ตั้งอยู่กับบ้านไร่นะคะอำเภอบ้านไร่ต่อมาก็ได้ย้ายออกมาเป็นอำเภอลานสักในปัจจุบันครับประเพณีที่เด่นๆก็จะมีประเพณีบุญบั้งไฟนะคะการทำขนมจีนโบราณและนอกจากนี้การที่เราเข้าไปสำรวจในหมู่บ้านนี้นะคะก็ได้ไปพบกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครับซึ่งชาวบ้านในตำบลลานสักนะคะก็ได้ทำการปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมกันนะครับ
8: จากการที่เราได้เรียนวิชาท้องถิ่นของเรานะครับก็ทำให้ผมได้การทำงานเป็นทีมการที่จะระดมความคิดกับคนในกลุ่มเราเวลาเราทำงานเนี่ยเราต้องทำงานเป็นกลุ่มไม่ใช่ทำงานคนเดียวเพราะว่าถ้าเราทำงานคนเดียวงานคงจะไม่เสร็จแน่นอนครับ
1: ในพ.ศ. 2520นั้นมันยังไม่มีวัดนะครับจะไปทำอยู่แล้วทีนี้ก็มีชาวบ้านนะครับเขาก็ไปฟันไปถางป่านะครับแล้วไปเจอถ้ำหนึ่งเขาแล้วหลังจากนั้นเขาเลยเริ่มนำพระพุทธรูปเข้าไปไว้ในถ้ำครับบริเวณในถ้ำนะครับได้ขุดพบพระองค์เล็กๆน้อยๆครับที่ซึ่งชาวบ้านเขานำไปบูชาครับจนสมัยนี้ก็แทบจะไม่เหลือเลยครับที่เขาว่ามีงูเหลือมปักรักษาอยู่นะครับเขาก็ส่วนชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็จะเห็นเพราะว่านานๆครั้งเขาจะมาปรากฏตัวให้เห็นทีเพราะชาวบ้านมีจิตใจบริสุทธิ์แต่ถ้าเขาไม่มีจิตใจบริสุทธิ์พอเขาจะไม่สามารถเข้าไปบริเวณถ้ำนั้นได้ครับ
9: ผมภูมิใจในวิชานี้ก็คือแบบสอนทำให้ผมเนี่ยได้หาความรู้ด้วยตัวเองแล้วก็สืบหาประวัติมีความพยายามทุ่มมั่นครับแล้วก็ทำให้ผมได้รู้ว่าผมทำงานคนเดียวไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่ต้องมีเพื่อนคอยสนับสนุนถ้าทำงานเป็นกลุ่มอาจจะดีกว่าเดี่ยวครับ
10: ตอนวายครับคือเรียกอีกอย่างว่าบ้านป่าวายครับเป็นป่าทึบครับสามารถที่จะหลบจากพม่าได้นะครับผู้คนก็มาอยู่กันเรื่อยๆนะครับมีความอุดมสมบูรณ์แล้วปลูกผักปลูกข้าวทำนาทำไร่ครับและค้าขายได้ครับ
11: งานที่เราไปสำรวจมาก็เหมือนว่าเราช่วยชุมชนในการเผยแพร่ผลงานเขาออกไปเพื่อเป็นให้สินค้าโอท็อปของแต่ละหมู่บ้านของแต่ละอำเภอเนี่ยได้มีการค้าขายแล้วก็เพิ่มมากขึ้น
0: ครับนักเรียนครับจากการที่นักเรียนได้ทำกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนตั้งแต่จนมาถึงจนขนาดนี้นะครับจะเห็นได้ว่าออกมานำเสนอได้อย่างครบด้านแล้วก็ครบถ้วนจริงๆนะครับดังนั้นข้อมูลที่นักเรียนได้นำเสนอในวันนี้นะครับอันที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวครูจะได้นำข้อมูลตัวนี้รวบรวมไว้ที่ห้องสมุดนะครับเพื่อที่จะได้เอาข้อมูลตัวนี้ไว้ให้กับรุ่นน้องหรือว่าคนที่สนใจส่วนหนึ่งก็คือครูจะนำข้อมูลต่างๆที่ทำเป็นเล่มหรือว่าแผ่นพับที่จะทำเนี่ยนะครับเดี๋ยวครูจะไปอัปโหลดบนเว็บไซต์ของโรงเรียนนะครับยังไงนักเรียนน้องว่างเข้าไปเยี่ยมชมผลงานตัวเองนะครับหรือว่าเข้าไปคอมเมนต์หรือว่าตรงไหนที่มันเพิ่มเติมไม่ครบถ้วนยังไงไปคอมเมนต์ได้นะครับในเว็บไซต์ของโรงเรียนนะครับและประเด็นสามก็คือเรื่องของชิ้นงานที่วางอยู่แต่ละกลุ่มนี่สวยงามมากนะครับเดี๋ยวครูจะได้เอาไปจัดเทศกาลในส่วนของตอนสิ้นภาคเรียนนะครับซึ่งเรียนเราเนี่ยก็จะจัดเทศกาลเป็นประจำการเรียนการสอนที่ต้องคิดต้องพัฒนาอยู่เสมอเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากแต่เห็นปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสื่อต่างๆนี่มันก้าวไปเร็วกว่าเรามากครับจะเห็นได้ว่าเด็กในบางครั้งเรียนรู้มากกว่าเราในหลายๆเรื่องอาทิเช่นเกมอะไรเช่นการเรียนรู้ต่างๆฉะนั้นถ้าเกิดครูเราเองมาหยุดการเรียนรู้เพียงแค่คิดว่าวิธีนี้วิธีการเราดีที่สุดแล้วเนี่ยผมว่าก้าวไม่ทันโลกแล้วก็ไม่ทันการเรียนรู้ของนักเรียนฉะนั้นวิธีการของผมอาจจะเป็นวิธีการหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่อคุณครูผู้รับชมรายการนี้อยู่บ้างนะครับก็ด้วยความยินดีครับที่จะได้เอาความรู้หรือกระบวนการนี้ไปต่อยอดหรือไปปรับใช้กับโรงเรียนของท่านนะครับเพื่อนักเรียนนั้นได้เกิดทักษะและกระบวนการที่เราได้จัดขึ้นมาในครั้งนี้ครับ

ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ไปส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนจ์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนจ์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้แบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่มั้ยครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก3ส่วน 4x ลบ1นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4xลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก3ครับแล้วเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก3ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ 4y ลบ 2เท่ากับ y บวก3นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก3ส่วน 4y ลบ2ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ2เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ2เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ 2y ก็จะไม่เท่ากับ2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนและเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นก็คือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ XY นะครับใน R1 เนี่ย

มีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3ลบ x บวก square root 3บวก x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ xy เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x บวก1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ a ลบ b นะครับว่าเป็นเซตใดแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3ลบ x บวก square root 3บวก x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3ลบ x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3บวก x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับลบ3นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับเราก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็นลบ3แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่าลบ3นะครับก็คือช่วงนี้ครับแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิดลบ3ไปจนถึง3นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาดู b นะครับซึ่ง b นะครับคือเลนส์ของ r2 ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ r2 นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึงอินฟินิตี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต a ลบ b เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนและเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

0: อนที่1ตะลุยป่าอักษร3หมู
1: ่เพื่อนๆวันนี้ฉันต้องไปบ้านคุณยายมีใครจะไปกับฉันบ้าง
2: บ้านคุณยายของสีเมืองที่มีสวนผลไม้น่ะหรอ
1: ใช่แล้วคุณยายบอกว่าผลไม้ในสวนสุกเยอะแล้วนะ
3: ว้าวฉันไปด้วยคน
4: ฉันไปด้วย
1: ฉันเขียนแผนที่มาเรียบร้อยแล้ว
3: ทำไมแผนที่ของสีเมืองซับซ้อนอย่างนี้อ
1: ่
3: ะ
1: ไม่หรอกนาเราไปกันเถอะฉันว่าเราควรไปทางนี้นะ
0: เด็กทั้ง4ออกเดินทางมุ่งหน้าไปบ้านคุณยายที่ต้องผ่านป่าใหญ
1: ่ฉันได้ยินเสียงไก่
4: ใช่ใช่ฉันก็ได้ยินเสียงไก่เสียงไก่กระต๊อกกระต๊อก
3: ก็นั่นไงแม่ไก่ตัวเบ้อเริ่มเลย
2: อู้ตรงนั้นมีหีบสมบัติ
1: หีบสมบัติอะไรเหรอมีขีด
2: ก็นั่นไงใกล้แม่ไก่ตัวนั้นมีหีบสมบัติ
1: อยู
3: ่อยู่ดีระวัง
5: หยุดหยุดหยุดเจ้าเด็กน้อยพวกเธอรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหน
3: คุณแม่ไก่คะพวกเราโทษนะคะ
1: พวกเราจะไปบ้านคุณยายของผมครับ
2: ที่นี่คือที่ไหนคะหนูงงไปหมดแล้ว
5: ที่นี่คือป่าอักษรสามหมู่จ้ะ
3: ป่าอักษรสามหมู่เหรอคะ
4: คุ้นๆแฮะแล้วในหีบนั้นมีอะไรเหรอครับ
5: ในหีบนี้น่ะเหรอก็มีอักษรสามหมู่ไงล่ะเด็กๆอยากรู้ไหมฉันจะอธิบายให้ฟังพวกเธอรู้ไหมว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวแล้วเราก็แบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3กลุ่มตามเสียงนะเรียกว่าอักษรสามหมู่อักษรหมู่แรกคืออักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวเคยได้ยินไหมว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
4: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งหืมคืออะไรอะครับ
5: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งเหรอก็คือวิธีการจำพยัญชนะในอักษรกลางไงล่ะพยัญชนะต้นของแต่ละคำคือพยัญชนะอักษรกลางฟังนะไก่กอไก่จิกจอจานเด็กดอเด็กตายตอเต่าบนบอใบไม้ปากปอปลาโอ่งออ่างไงล่ะ
4: 1 2 3 4 5 6 7มีแค่7ตัวเองนี่ครับ
3: ดอชดากับตอปตักหรือเปล่าคะออกเสียงเหมือนดอเด็กกับตอเต่าเลย
5: เก่งมากจ้ะแต่ยังเหลืออีก2หีบนะฉันจะพาพวกเธอเดินทางต่อไปเองไปกันเถอะเด็ก
0: ๆแม่ไก่นำทางเด็กทั้ง4คนหาหีบสมบัติอีก2หีบเด็กๆรู้สึกสนุกและตื่นเต้น
3: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งฮึนั่นไงหีบสมบัติที่2
5: ระวังนะเด็กๆตรงนั้นอาจจะมีงูอยู่ก็ได้ไหนๆฉันขอดูก่อนสิน
1: ี่มันอะไรกันเนี่ย
2: พวกเธอดูนั่นสิใกล้ๆคุณแม่ไก่ก็มีหีบสมบัติละ
5: ถอยดูก่อนนะจริงๆตรงนี้เนี่ยผู้ดูแลหีบสมบัติคือเจ้างูใหญ่หีบนี้เป็นหีบอักษรต่ำแต่ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเจ้างูใหญ่แอบไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันนะสิ
4: อักษรต่ำคืออะไรอะครับ
5: อักษรต่ำนะเด้อฉันจะอธิบายให้พวกเธอฟังนะหมู่อักษรต่ำเนี่ยมีพยัญชนะอยู่ทั้งหมด24ตัวแต่ไม่ยากหรอกนะเด็กๆเอาล่ะฟังดีๆอักษรต่ำแบ่งเป็น2กลุ่มก็คืออักษรต่ำคู่กับอักษรต่ำเดียวอักษรต่ำ

0: คู่มี14ตัวให้พวกเธอจำว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อไหนเด็กๆลองบอกซิว่ามีพยัญชนะอะไรบ้าง
1: พ่อพอพานพอสำเภาค้าคอควายคอคนคอระฆัง
2: ฟันฟอฟันทองทอรหารทอมันโททอผู้เฒ่าและทอธงค่ะ
3: ซื้อซอโซ่ช้างชอช้างและชอเชอครับ
4: ฮ่อก็คือฮอนกฮูก
0: เก่งมากๆเลยมาที่อักษรต่ำเดียวกันบ้างนะอักษรต่ำเดียวมีพยัญชนะอยู่10ตัวงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกจำแบบนี้นะงูก็คืององูใหญ่คือยอหญิงนอนนอหนูอยู่ยอยักษ์ณนอเนนริมรอเรือวัดวอแหวนโมมอม้าลีลอจุลาและสุดท้ายโลกคือลอลิงจ้ะ
2: ไม่จริงด้วยค่ะ
0: เอาล่ะเด็กๆใกล้จะมืดแล้วรีบไปต่อกันเถอะ
3: พวกเราก็เดินกันมาไกลแล้วอดทนหน่อยนะน่าจะใกล้ถึงบ้านคุณยายแล้ว
2: เริ่มมืดแล้วฉันกลัวหึมีขีดมีอะไรหรอเธอสะกิดฉันทำไมอ่ะ
4: ฉันไม่ได้สะกิดเธอนะบัวแดง
2: เฮ้ยถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครล่ะหรือว่าผีไม่นะไม่นะฉันกลัว
0: มีสติหน่อยเด็กๆมีสติหน่อยสงสัยเจ้าผีน้อยจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้แน่เลยแต่พวกเธออย่ากลัวไปนะผีน้อยทำหน้าที่ดูแลหีบอักษรสูงจ้าน
2: ั่นไงหีบอักษรสูง
0: อยากกลับบ้านกันแล้วไม่ใช่หรือฟังฉันอธิบายเรื่องอักษรสูงก่อนนะอักษรสูงมีกี่ตัวรู้ไหมเด็กๆลองทายดูซิ
3: 10ตัวหรือเปล่าครับ
0: เกือบถูกจ้าแต่ว่าจริงๆแล้วมีอยู่11ตัวมีวิธีการจำแบบง่ายๆด้วยนะให้พวกเธอจำแบบนี้ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอธิบายหน่อยซิว่ามันมีพยัญชนะอะไรบ้าง
3: ผีพอพึ่งฝากฟอฟ้าถุงทอถุงทอฐานข้าวขอไข่ขอขวดสารสอเสือสอสาราสอฤาษีให้หอหีบและฉันชอชิงใช่ไหมครับ
0: ถ้าถูกต้องนะจ๊ะเป็นยังไงล่ะไม่ยากเลยใช่ไหมอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงมีความสำคัญมากๆเลยนะเด็กๆก่อนจะไปเนี่ยพวกเธอสัญญากับฉันก่อนได้ไหมว่าจะท่องอักษรสูงกลางต่ำให้ได้
5: เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้อักษรสามหมู่ครบแล้วแม่ไก่ก็ช่วยกันบอกทางออกจากป่าให้เด็กทำให้เด็กเดินทางมาถึงบ้านคุณยายอย่างปลอดภัย
6: มาถึงกันแล้วหรือเด็กๆมัวไปเดินเล่นในป่าอักษรสามหมู่อยู่ละสิ
2: คุณยายรู้จักป่าอักษรสามหมู่ด้วยหรอคะ
1: พวกเราเจอแม่ไก่ด้วยครับ
4: หิวจังเลยค่ะคุณยาย
6: เอาละก่อนจะไปกินข้าวนะตอบยายหน่อยสิว่าอักษรสามหมู่เนี่ยมีอะไรบ้าง
3: อักษรกลางมี9ตัวครับ
1: อักษรสูงมี11ตัวครับผม
2: อักษรต่ำ24ตัวค่ะ
4: แบ่งเป็นต่ำเดียวกับต่ำคู่ด้วยค่ะคุณยาย
6: ขออีกหนึ่งคำถามละกันนะชื่อของแต่ละคนเนี่ยมีอักษรอะไรกันบ้างนะ
1: ผมขอตอบก่อนนะครับอยู่ดียอยักษ์อักษรต่ำเดียวดอเด็กอักษรกลางครับ
4: หนูค่ะมีขิดมอม้าอักษรต่ำเดียวขอไข่อักษรสูงค่ะ
2: บัวแดงบอใบไม้กับดอเด็กอักษรกลางทั้งสองตัวเลยค่ะ
3: สีเมืองครับสอสาราอักษรสูงมอม้าอักษรต่ำเดียวครับผม
6: เก่งมากจ้ะเด็กๆไปกินข้าวกันได้แล้วยายหิวละ

0: อนที่14เรื่องภาษามีระดับราชาศัพท์คำสุภาพ
1: อยู่ดีดูทีวีนานแล้วขอตาดูข่าวหน่อยนะลูก
2: โอ้ยตากำลังมันเลยหนูเต้นกำลังกายจนพุงหนูเล็กลงแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตา
0: สวัสดีค่ะพบกับข่าวในพระราชสำนัก28มีนาคม2563สำนักพระราชวังออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระอาการปวดที่พระมัชชิมาขวาไม่ตอบสนองต่อการรักษาแบบอนุรักษ์ขณะนี้ข้อนิ้วพระหัตถ์ของพระมัชชิมาเริ่มงอซึ่งคณะแพทย์เห็นว่าควรรับการรักษาโดยการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก
2: ตาฟังข่าวอะไรหรอครับหนูไม่เข้าใจเลยอ่ะ
1: อ้าวอยู่ดีคราวนี้เขาก็ใช้คำราชาศัพท์ไงล่ะลูกไม่ใช่ภาษาที่เราจะได้ยินทั่วไปก็คงจะเข้าใจยากเป็นธรรมดา
3: อ๋อใช่ครับคุณครูจันจ้าก็เคยสอนเรื่องนี้มาเหมือนกันครับ
4: เมื่อกี้หนูได้ยินคำว่าพระหัตถ์ด้วยค่ะ
5: พระหัตถ์นี่ไง
1: ใช่แล้วใช่แล้วพระหัตถ์แปลว่ามือนี่คือคำราชาศัพท์ซึ่งหมายถึงคำที่ใช้กับพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์และพระภิกษุ
3: ครับครูจารย์จ้าก็พูดแบบเดียวกันกับตาเลยครับแต่ว่าคาบเรียนวันนั้นอยู่ดีหลับด้วยครับตา
2: โหมีฟ้องด้วยนะฉันแค่หลับตาทำสมาธิจะได้เข้าใจเรื่องที่คุณครูสอนอย่างลึกซึ้งต่างหากล่ะครูสอนว่าการมีคำราชาศัพท์แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสืบทอดกันมาอย่างยาวนานทั้งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสิ่งที่เราคนไทยเทิดทูนและให้ความสำคัญที่สุด
6: ถูกมั้ยถูกมั้ย
1: โอ้โหเชื่อเขาเลยล้านตาเก่งจริงๆที่ว่ามาน่ะถูกแล้วฉะนั้นคำที่ใช้กับสถาบันพระมหากษัตริย์จึงมีความพิเศษเพื่อแสดงถึงความรักและเทิดทูนไงล่ะจ๊ะไหนไหนบอกตามาสิว่าใครรู้จักคำราชาศัพท์คำไหนบ้างเอาหมวดร่างกายแล้วกัน
2: ผมตอบก่อนนะครับคุณตาคำว่าหัวราชาศัพท์ใช้ว่าพระเศียรคอราชาศัพท์ใช้ว่าพระศ
3: อผมต่อเลยแล้วกันครับคำว่าตาราชาศัพท์ใช้ว่าพระเนตรคำว่าปากราชาศัพท์ใช้คำว่าพระโอษฐ์เอ้ามีคิดเธอต่อเลย
4: ฉันเหรอฉันเหรอได้ได้คำว่าคิ้วราชาศัพท์ใช้ว่าพระขนงและคำว่าฟันราชาศัพท์ใช้ว่าพระทน
5: ฉันคนสุดท้ายขอ3คำเลยแล้วกันนะเอาคำว่าหูราชาศัพท์ใช้ว่าพระกันคำว่าแขนราชาศัพท์ใช้ว่าพระกรและสุดท้ายคำว่าจมูกราชาศัพท์ใช้ว่าพระนาสิก
4: นี่จะบอกให้นะพวกเธอนอกจากคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์แล้วกับคนทั่วไปก็มีคำสุภาพที่ใช้พูดคุยอย่างเป็นทางการและให้เกียรติกันด้วยนะ
7: คุณตาคะเด็กๆอาหารมาแล้วทานข้าวกันก่อนเถอะจ้าวันนี้แม่มีหมูแดดเดียวทอดผัดผักบุ้งปลาสลิดทอดแล้วก็ซุปหางวัวด้วยนะ
8: ว้าวอาหารเยอะแยะเลยครับ
5: วันนี้แม่เอาหมูแดดเดียวของโปรดหนูมาด้วยฝีมือแม่อร่อยอย่าบอกใครเลย
7: แล้วเมื่อกี้กำลังเล่นอะไรกันอยู่หรอเด็ก
3: ๆเรานึกคำราชาศัพท์กันครับ
7: ว้าวเก่งจังเลยนะเนี่ยเรารู้ไหมว่านอกจากคำราชาศัพท์แล้วยังมีคำสุภาพด้วยนะ
1: แล้วคำสุภาพที่เราใช้กับบุคคลทั่วไปเช่นพูดกับผู้ใหญ่ก็ดูเป็นเด็กน่ารักน่าเอ็นดูหรือใช้ในงานที่เป็นทางการก็ดูเป็นคนรู้ภาษารู้ว่าอะไรเหมาะอะไรควรนะลูก
4: เช่นอะไรดีนะอาหารวันนี้ทำมาจากเนื้อหมูเนื้อวัวปลาสลิดและผักบุ้งเราเรียกเป็นคำสุภาพได้ไหมคะ
7: ชื่ออาหารเป็นชื่อเฉพาะถือว่าสุภาพอยู่แล้วจ้ะแต่ถ้าเป็นตัวไม่ได้ทำเป็นอาหารก็เปลี่ยนเป็นคำสุภาพได้แล้วไหนใครรู้บ้างว่ามีคำว่าอะไรบ้าง
4: หนูค่ะคำว่าหมูเป็นคำสุภาพใช้ว่าสุกร
5: คำว่าผักบุ้งคำสุภาพใช้ว่าผักทอดยอดค่ะ
2: วัวคำสุภาพใช้ว่าโคไงอี
3: ปลาสลิดคำสุภาพขอใช้ว่าปลาใบไม้ครับ
2: อ้าวทำไมล่ะปลาสลิดไม่เพราะตรงไหน
7: เพราะคำว่าสลิดคนโบราณเขาถือว่าเป็นคำที่หยาบคายไงล่ะลูกดังนั้นจึงให้เรียกว่าปลาใบไม้แทนไงจ๊ะ
4: แม่เก่งจังเลยค่ะ
7: แม่เห็นแม่ทำกับข้าวอยู่แต่ในครัวแม่ก็รู้จักคำสุภาพนะจะบอกให้เอาล่ะทานข้าวกันเถอะจ้ะ
1: อ้าวตอนนี้ตาอิ่มแล้วไหนลองมาเต้นให้ตากับแม่ดูหน่อยสิจะได้ย่อยอาหารเพลงที่ร้องไปตะกี้น่ะว่ายังไงนะ
2: ได้สิครับตาแต่เป็นค้างข่าวกินกล้วยเวอร์ชั่นใหม่นะครับเอาทุกคนประจำที่3 4

0: Yes. Good morning. I am
1: Good
0: a new
1: morning.
0: teacher in one grade and one school. In my class, I focused on the third stimulate about prior knowledge. I reviewed the vocabulary from the previous lesson. I asked the students to review words in groups. This made it in the personal. Then I provide sentences and context for their words. This helped them to remember the past lesson and the vocabulary. Then they could write their own sentence with the words. The last one, communication is important. Between teacher and student is important from very early on in my students' education because it helps to give them the confidence they need to discuss together any issue that they need to discuss any issue that's crop up. For example, increasing vocabulary can enable students to express the need for help or a lack of understanding in certain areas. And this can certainly help to improve their overall educational success in English in the future.
1: Great. Thank you. That was a very nice kind of a comprehensive response about all the various things that you do, but also the outcomes of that. Again, you're starting by talking about group work, but also using that to stimulate memory of events or topics that happened in a prior lesson. So asking the students to use their English language skills with each other to try to remember what happened before, to review, so that they're ready to go on to the next thing. You also talked about confidence. And I do think that, I mean, you're right, that students have to be able to speak not only to each other, but to the teacher in order to clarify what might be understood and not understood. And certainly, when a student begins to be able to express their understanding or lack of understanding using English rather than reverting to using Thai language, that's definitely a big step for students when they can even express what they don't understand using English. I think we see the confidence of the students grow in that element. So good. Thank you very much.
2: ค่ะทางหัวหินอาจารย์ก็ออกตัวว่าเป็นอาจารย์เพิ่งมีประสบการณ์น้อยแต่สิ่งที่อาจารย์ได้กล่าวมานี่เห็นชัดว่าอาจารย์เก่งมากนะคะอาจารย์ได้พูดว่าขั้นตอนที่อาจารย์ให้ความสนใจคือเรื่องของการนําเอาความรู้เดิมมาโยงกับความรู้ใหม่ในที่นี้จะเป็นเรื่องของการนําเสนอคําศัพท์ซึ่งจะพยายามเน้นให้นักเรียนรู้จักใช้ที่เรียกว่า language schema ก็คือความรู้ทางภาษาเดิมที่เขามีอยู่เพื่อจะมาทำสร้างประโยคใหม่โดยที่เป็นการเรียนโดยเป็นกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อจะส่งเสริม emotional intelligence พร้อมกันนี้อาจารย์ก็ได้ขยายความว่าจะมีกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รู้สึกว่าเขาได้ใช้ภาษาโดยการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ภาษาได้

0: ทั้งการถามตอบเป็นภาษาอังกฤษอาจารย์มาติก็เสริมว่าสิ่งนี้แหละที่จะเป็นบิ๊กสเต็ปสำหรับนักเรียนให้เขารู้สึกเขามั่นใจในสิ่งที่เขาทำเห็นความก้าวหน้าของตัวเองมากขึ้นเพราะว่าการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนแม้กระทั่งจะเป็นการถามในสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจก็แสดงถึงศักยภาพของตัวเขาเองค่ะ
1: All right, we're on to our next topic, which is the focus for some new information. We've done a nice review of things that have gone before. Today we're going to try to draw in something about naturalist intelligence. And we're going to look at a couple of techniques that, again, are not going to be brand new. One is something we've looked at before, which is non-linguistic representations, and also the use of questions and cues. You have a handout that I'm going to ask you to pull out. It looks like it's a single page, and it's got natural intelligence highlighted. And there's two columns. One is common characteristics, and the other one is career matches. You haven't been asked so far to chat with your partner, but now is going to be your chance to do so. I would like you to look at the common characteristics of the naturalist intelligence. And first of all, to assess yourself, do you think that you have strong naturalist intelligence? Is it something that's very important to you? But also, can you think of a student that you've worked with who maybe has particularly strong natural intelligence? So you see, we've got these lists of characteristics here that are actually on the next slide as well. But the idea of people who really are bothered by pollution, who likes having pets around, likes to be outside in nature, appreciates scenery, notices changes of nature, notices changes of weather. I have to give an example, and then I'm thinking about our colleagues in Nong Khai. My father, who is now 91 years old, was a farmer his life. And he always could tell that a storm is coming. He wouldn't listen to the radio. He wouldn't watch the television. He just knew. He would watch, observe how the clouds changed, and he would know that the weather was changing. He could actually feel the barometric pressure drop, you know, which is a symbol that we're going to have a storm. He could just feel it in his own body. And I'm thinking about our colleague in Nong Khai when he talks about working with these students who work in an agricultural setting, who live in the middle of the jungle. I would imagine that possibly you find many students in that environment who have a strong naturalist intelligence. For students who live in Bangkok, they might have a strong naturalist intelligence, but it might not be developed as much because we're dealing so much with city life. So I'll let Ajarn do a little summary, and then I want you to talk with one another about yourself, and if you can think of any students who have a particularly strong natural intelligence that you can think of in your own
0: experience. ตอนนี้เราก็จะเริ่มมาทำกิจกรรมกันเล็กน้อยนะคะอาจารย์จะเห็นบนสกรีนที่อาจารย์มาร์ตี้ได้ให้ในแฮนด์เอาท์นะคะจะมี2คอลัมน์คอลัมน์ที่เป็น common characteristics กับ career matches นะอันนี้อาจารย์ให้เห็นลืมบอกตอนต้นว่าตอนนี้เราเข้าสู่เรื่องใหม่เลยนะคะเราเสร็จเรื่องเก่าละเรื่องของassignment หรือว่าเรื่องที่เราเรียนในบทเรียนที่ผ่านมาบทเรียนใหม่จะเป็นเรื่องของ naturalist intelligence เกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาตินะคะซึ่งเราจะมาดูว่าเราจะนำเอาสิ่งนี้มาส่งเสริมในห้องเรียนอย่างไรนะบนสกรีนก็จะมี2อย่างอาจารย์อยากให้ทุกคนดูตรงส่วนคอลัมน์ที่เป็น characteristics ที่ common characteristics ของ naturalist intelligence แล้วลองดูว่าเราน่ะมีตรงนี้บ้างไหมหรือนักเรียนเรามีตรงนี้บ้างไหมนะคะซึ่งอาจารย์ได้เท้าความว่าทางหนองคายพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมเศรษฐทางเกษตรกรรมอาจารย์ก็จะมีคุณพ่อที่ทำงานเกี่ยวกับทางฟาร์มซึ่งท่านไม่เคยที่จะไป

0: รับฟังว่าวันนี้จะมีพายุหรือไม่มีแต่ท่านก็ดูจากเมฆและสามารถบอกได้ว่าอากาศจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่มีอยู่จากการทำงานมาตลอดชีวิตซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกับทักษะทางด้านนี้ซึ่งอาจารย์บอกว่าทางต่างจังหวัดก็น่าจะมีนักเรียนที่จะมีความสามารถด้านนี้ได้ชัดเจนกว่าทางกรุงเทพซึ่งจะเป็นเรียกว่าชีวิตเมืองค่ะ
1: Okay, so go ahead and chat with a partner, and then we're just going to ask for some contributions of any examples from your own life or your own teaching experience. We'll just kind of take random offerings. So go ahead and talk with your partner.
2: Do the matching now.
1: No, it's not matching. Yeah, no, it's just this.
0: ค่ะอาจารย์ลองคุยกันนะคะว่าอาจารย์คิดว่าตัวเองเนี่ยค่ะมีคีย์ด้านไหนบ้างในลิสต์ที่ให้มาหรือว่านักเรียนของเราจากเราสังเกตนักเรียนเรามีลิสต์ไหนที่คิดว่าน่าจะเป็นทักษะที่นักเรียนเรามีและเราจะได้มาคุยกันนะคะเป็นลักษณะหรือว่าคุณสมบัติที่เด็กแสดงให้เห็นนะคะค่ะในคอลัมน์ทางซ้ายนะคะที่เป็น common characteristics เฉพาะด้านนี้เท่านั้นก่อนนะคะ

0: that come around multiple intelligences in general, but for some reason, the naturalist intelligence specifically has raised some questions. You have in your packet a short article. The title is Newer Views of Learning. It's several pages long. I'm not sure it's worth putting up on the visualizer, but it's just something for you to read. So one of the questions that has emerged is the natural intelligence a true intelligence? Or is it an interest? And even as our colleagues in Nongkai tell us, it's actually part of the context of their students' lives day to day to day. It's really what they do is they spend time in nature. So is it a very different way of seeing the world, or is it based on how people interact in the world? But if we're going to say that about the naturalist intelligence, couldn't we say that about rhythmic musical intelligence also? Couldn't we say it about mathematical intelligence also? That perhaps do we become interested in something because we're good at it, or are we good at it because we're interested in it? It's a little bit of a chicken, egg kind of thing. Which comes first? And I would like to hear your thoughts. I'm going to let you just chat with a partner after we have translation, but I just have one example to give, and that is, I'm sure you have seen, I have seen very small children, for example, who love to just get down in the grass and look for little creatures. You know, they want to find the insects. They can be very small, 2 years old, 3 years old. They're just so curious, or they want to watch the birds. Whereas another child, same age, could care less. So it almost looks like something that comes to that child naturally. Or perhaps somebody who I've also known small children who have a beautiful voice for singing and love to sing and will start singing almost before they can talk, and another child who doesn't care about music. So I think we can make the case that maybe there is natural inclinations, but I'm going to ask for translation, then just a couple of contributions quickly to the thought of, is this an intelligence or is it just an interest?
1: ค่ะอันนี้เราจะมาดูคำถามที่เราจะลองมาคุยกันนะคะว่าความสามารถพิเศษหรือ intelligence เนี่ยมันเป็น intelligence หรือความสามารถที่เกิดขึ้นจากตัวเขาเองหรือเป็นแค่ความสนใจอาจารย์มาร์ตี้ยกเคสว่าอาจจะมีเป็นไปได้ที่เด็กอายุยังเล็กอยู่แต่ว่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติเกินกว่าเด็กในวัยของเขา คือในขณะที่หรือว่าเด็กบางคนจะร้องเพลงได้ไพเราะในวัยที่เพื่อนๆ เขาในวัยเดียวกันยังทำอะไรไม่ได้อันนั้นน่าจะเป็นเรื่องของความสามารถพิเศษที่มีอยู่ในตัวแต่ที่ถ้าเรามามองดูในเรื่องของความสามารถพิเศษเหล่านี้หรือ intelligence เหล่านี้ที่เข้ามาในห้องเรียนเราคงจะต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของทางด้าน naturalist เนี่ยเราจะมาดูว่ามันเป็นเรื่องของความสามารถพิเศษจริงๆที่เรียกว่า intelligence หรือเป็นเพียงความสนใจที่เรียกว่า interest อาจารย์ก็อยากให้มาลองมาคุยกันจากประสบการณ์ของเราที่เราสังเกตจากผู้เรียนในห้องเรียนที่เราคลุกคลีกับนักเรียนนะคะว่าสิ่งนี้เราจะเรียกมันที่เกิดในห้องกับนักเรียนเราเนี่ยเป็นเรื่องของความสามารถพิเศษหรือเรื่องของความสนใจค่ะ
0: Okay, so does anybody have an opinion about this? Is it a true intelligence or is it just an interest? And can you give me an example? So anybody from any three sites, if you want to put your hand up, if you've got something you'd like to say.
1: อาจารย์บอกว่าจากที่ไหนก็ได้นะคะสนใจที่จะตอบสามารถจะยกมือตอบได้เลยนะคะพร้อมกับช่วยให้ตัวอย่างหลักฐานที่ประสบมาเพื่อจะสนับสนุนค่ะ
0: Great, we have a contribution right here, please, thank you.
2: Oh, good morning everybody. I have a student and she doesn't pay attention for lesson, but I observe that she likes to draw pictures. She can draw it very well,

0: So I think this is her intelligent, not interesting, but she always, because teacher always draw all the time. So I tell her parents to send her to study more art.
1: Yeah, thank you. Yeah, that's an excellent example. It's not like she's just sort of choosing to do this. It's what is kind of coming out of her. It's the way she is, and it's her way of expressing herself. So she may not like the studies so much, but she loves to draw. Yeah, that's a great example. Anybody else want to offer another one, either about naturalist intelligence or any of the intelligences, your observations of your students or yourself? One more contribution? Hua Hin, Nang Kai, anybody? Yes, please, go ahead. Nang Kai, go ahead. Yeah.
2: And I observe for, I have experience for teaching kindergarten to the high school level for my past. As I can see, our duty for the teacher is inspire them, like give them to taste what ability they have. I teach kindergarten, I let them sing a song, like today it's raining, we sing singing in the rain, whatever, to inspire them, yes. And right. If someone, when I telling them story, some kids want to tell the same, we let them do, and then see the ability how to develop them, like the memorizing, to inspire them, to see how they like. Whatever the ability they have, that is a yes. That's my experience to
1: yeah,
2: give them.
1: Great. Yeah, great. Thank you. And this comes from somebody who is teaching the whole range from the small children all the way up through high school. But I love that you use the word two or three times, inspire. And I do believe that thinking about multiple intelligences can help us to inspire students. So perhaps we have those students, to go back to the naturalist intelligence, who really don't like to be inside. They are thinking all the time about going outside, about going home, about playing, about swimming in the pond, about taking a walk in the forest or going to the park in Bangkok. We have people who perhaps prefer that. So how do we get them to sort of be inspired by what they're interested in? And I really like your comment that that's our job as teachers, to try to find some inspiration.
3: ท่านอาจารย์ที่กรุงเทพนะคะก็ได้พูดถึงนักเรียนของท่านอาจารย์นะคะที่สังเกตว่าไม่ชอบเรียนหนังสือแต่ชอบวาดรูปนะคะอาจารย์ก็บอกว่าก็เลยได้บอกผู้ปกครองว่าให้ส่งเสริมทางด้านศิลปะให้มากขึ้นท่านอาจารย์ที่หนองคายนะคะซึ่งท่านก็มีประสบการณ์ในการสอนทั้งเด็กเล็กจนถึงเด็กโตเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าโดยเฉพาะในเด็กระดับอนุบาลนะคะประถมต้นเนี่ยเราก็ต้องสังเกตว่านักเรียนเนี่ยชอบอะไรชอบร้องเพลงชอบเล่านิทานนะคะหรือชอบวาดรูปนะคะแล้วก็คือพยายามหาทางนะคะให้เหมาะนะคะให้กับการที่จะอาจารย์ใช้คำว่า inspire นะคะบันดาลใจเป็นแรงบันดาลใจเป็นการจูงใจให้นักเรียนเนี่ย อยากที่จะเรียนรู้นะคะโดยผ่านกิจกรรมเหล่านี้ผ่านทักษะเหล่านี้นะคะเพราะนั้นเราก็ควรจะต้องเรียนรู้ว่านักเรียนของเรามี intelligence ด้านไหนมีแนวโน้มที่จะสนใจด้านไหนนะคะแล้วก็ส่งเสริมใช้เป็น tools นะคะในการที่จะให้นักเรียนเขาพัฒนาเรียนรู้ได้ค่ะ
1: All right, so as we have done in the past, we're going to look at some of the best practices. You remember on our first session, there was a table of contents from a book. These are the research-based good practices that teachers can use in the classroom. And these are related to the naturalist intelligence, but also related to other intelligences. So the two things we want to look at briefly today, they're not new to you, I'm sure. One is the idea of non-linguistic representations. The other is the idea of cues and questions and advance organizers. And I'm just going to run through some examples of this quickly. and then ask you to look at, again, one of the texts in your little handbook. When we talk about non-linguistic representations, I know you all use them. I've seen the graphs and the pictures that you have drawn to demonstrate some of the activities you do in classrooms. There's many things, from graphs, interlocking circles, pie charts. The idea with a linguistic, non-linguistic representation is that it includes words. It can include, it might not, but the visual is equally important to the words. So you try to add something that triggers another part of the mind in addition to the words. I could have this slide just as a slide that talks about how to have a healthy lifestyle. It might be just a list, and that would be fine. It would have the same information on it. But when I portray it this way, it now has the indication of arrows, which makes us think about a process. So we say, okay, a healthy lifestyle brings us a healthy body and mind. So if we do healthy things, we have a healthy body and mind, which gives us hopefully a longer life and greater well-being being the goal. So when I put the idea into a non-linguistic representation, I mean, it has words, but the arrows, it gives us an idea of a process. Maybe just summarize that one, and I'll go on to the next one after.
3: อาจารย์มาจี้ก็พูดถึง visual นะคะ non-linguistic representation นะคะว่า visual เนี่ยก็มีความสำคัญพอๆกับคำนะคะ words นะคะหรือข้อความอาจารย์ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นที่อาจารย์นำเสนอให้เห็นเป็นรูปเหมือนกับเป็นลูกศรนะคะก็เริ่มจาก healthy lifestyle นะคะซึ่งนำไปสู่ healthy body and mind นะคะก็คือจะต้องมี healthy body and mind นะถึงจะแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือ longer life greater well-being นะคะคือมีชีวิตยืนยาวตรงนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าคือภาพ visual พวกนี้นะคะซึ่งมีคำเล็กน้อยนะคะคือจากภาพอันเนี้ยยกตัวอย่างเนี่ยอาจจะเป็นมาจากเท็กซ์ทั้งเรื่องเลยก็ได้แต่ว่าสรุปมาเป็นลักษณะนี้นะคะซึ่งนักเรียนที่มีทักษะทาง Visual Intelligence เนี่ยนะคะก็อาจจะมองเห็นภาพแล้วก็เข้าใจได้มากขึ้นถ้าเรานำเสนอเข้าในลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะ
1: So I'll just show you two other of these quickly and then we'll move on to the second topic which is questions. So here's another oneanother visual that could be used for greater well-being. And in this, we might ask the students, what are numbers 1, 2, and 3? What are 3 things that could lead to greater well-being? And we ask them to say what they think would belong in this visual. Or here's another one. Person number 1 eats well and gets sleep. Person number 2eats well, gets sleep, and exercises. So again, we demonstrate through an image what can help the second person to be more healthy. Maybe just quickly.
3: ค่ะจากภาพถัดมานะคะก็จะเห็นว่าเป็นการใช้ visual นะคะในการที่จะนำเสนอนะคะความรู้นะคะโดยที่ภาพที่2เนี่ยที่เหมือนกับเป็นกรวยเนี่ยนะคะมีเลข1 2 3เนี่ยก็คำก็น้อยลงนะคะค่ะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยตีความนะคะจากภาพที่เห็นนะคะว่าอะไร1 2 3 factor ซึ่งจะนำมาสู่ greater well-being นะคะแล้วก็ภาพถัดมาก็อันนี้ก็เป็นการลักษณะนำเสนอในสถานที่เป็นให้เห็นสมดุลนะคะของคน2คนนะคะว่าคนหนึ่งเนี่ยกินได้นอนหลับกับอีกคนหนึ่งกินได้นอนหลับแล้วก็มีการออกกำลังด้วยนะคะก็จะเห็นว่าคนไหนที่น่าจะมีความเป็นอยู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่มีสุขภาพพลานามัยที่ดีกว่ากันค่ะ
1: โอเค I just brought these in simply to remind you that anytime you can add another element to your presentation another way of thinking about it you probably are going to touch on additional types of intelligence in the student. Now, We're going to look a little bit now at questions and advance organizers. This, again, is not a new topic for you. This is something that many of you do, and I've seen examples of this. But the idea of questions as getting students starting to think, giving them clues or cues, which causes them to have to come up with an idea about what might be coming. All of this is stimulating to our learners if we're trying to encourage new ways of thinking. When we focus on questions, there are a number of topic areas that, again, you probably all use, but I'm just going to run through them briefly before you have a chance to just look at one of the texts in our book. Questions, obviously, can be about things or people, actions, events, states of being, meaning how people are feeling or what's going on in their mind. So under things or people, and then I'll get a little summary of this, what action does Marty usually do in her first hour after she wakes up? So we're just trying to think habitual things that might go with the text. You might find that the text now has something different happening, but as a way of thinking about it, we might say, what would Marty usually do? How is a pen usually used? Maybe in this case, the pen is being used for a very different purpose. But when we ask, how is it usually used, we already have the students thinking. What is a steering wheel part of? Typically, it's part of a car. Maybe it's part of something else in this case. So this is, again, we can use questions to trigger students' curiosity about something.
3: ค่ะอาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่า cues หรือ clues เนี่ยคำถามเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้การอยากเรียนรู้ของนักเรียนนะคะและอาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะคะคำถามซึ่ง อย่างเช่นคำถามที่บอกว่าอะไรอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะอาจารย์มาร์ตี้นี่ชอบทำอะไรนะคะในแต่ละวันนะคะหรือว่าชอบทำอะไรในช่วงแรกของบทเรียนของการสอนของอาจารย์นะคะหรือว่าคำถามที่สองอย่างถามว่าปากกาเนี่ยปกติใช้ปากกาทำอะไรซึ่งอาจจะเป็นว่าในบทเรียนนั้นนะคะมีคนใช้ปากกาไปในวิธีใช้ในลักษณะอื่นนะคะซึ่งแตกต่างจากการใช้ปากกาในการเขียนทั่วไปนะคะเราก็จะให้นักเรียนมาคิดเพิ่มว่าปกติเราใช้ปากกาทำอะไรนะคะหรือว่าถามว่าคำถามที่3ว่า what is the steering wheel part of นะคะอย่างเช่นถามว่าไอตัวไอที่หมุนพวงมาลัยนะคะหรือว่าลักษณะเป็นล้อเนี่ยเป็นพวงมาลัยเนี่ยนะคะเป็นส่วนหนึ่งของอะไรนะคะปกติพวงมาลัยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของรถแต่ว่าในเรื่องนั้นที่เราเรียนรู้อาจจะเป็นลักษณะเหมือนกันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องยนต์อีกลักษณะอื่นก็ได้นะคะในการทำอย่างอื่นก็ได้อย่างนี้เป็นต้นคือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยนะคะคิดใช้วิธีคิดวิเคราะห์นะคะคำทั้งคำถามนี้สำคัญมากๆไม่ใช่คำถามธรรมดาในเท็กซ์ซึ่งเราอ่านคำตอบหาเจออยู่ในนั้นไม่ใช่นะคะถามให้ beyond นะคะให้นอกเหนือจากนั้นให้นักเรียนนี้คิดใช้ความคิดค่ะ
1: And then we have just briefly actions like what usually happens when a car is going too fast and has to stop quicklySo again, we can have the action of asking students to imagine what usually happens when. So one thing leads to another thing, the cause and effect kind of thing. So now, we're rapidly running out of time. I would like you to find, please, in your book. So again, we're looking at Say Hello 6. We already looked at this. It's on page 113 under Say Hello 6. And you remember, this is the page where we've got the two friends, Pichit and Sam, their plans to make a trip to Gossamet. So we looked at this in the first session. So if you can find that page again, it's number 113.And what I would like you to do with your partner is to think of questions you could ask the students.

0: The natural language intelligence questions is maybe something that we ask them about animals or plants or three other people there. So we have some questions about this. What animals can you see there? Or what kind of people will you meet there? Or what kind of plants can you see in Summit Island? Or what will you do there? What can you buy? Like this. Okay, right. That's all we have. Maybe yeah, it's all about the nature.
1: No, that's wonderful. That's wonderful.
0: Thank you.
1: Because again, I think one of the ways, I appreciate you mentioning the level of the student, because obviously we want to gear our questions for the right level of our student. But also it's interesting that that might be a way of discovering the intelligences of your student. There might be somebody in the class who really knows a lot about what kind of plants grow near the beach on an island. And maybe they actually can say, oh, we're going to see this one, and we're going to see this one, and that'll be interesting. You'll find out that they actually know a lot about the natural world. So you offered many great examples. If we could just summarize all three, please.
2: ค่ะอาจารย์ทั้งจากทั้ง3แห่งนะคะก็ได้มานําเสนอเรื่องของตัวอย่างคําถามนะคะจากที่ฟังมาทั้ง3แห่งก็จะพบว่าอาจารย์ทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะที่แตกต่างกันซึ่งน่าสนใจมากอย่างจันทางกรุงเทพก็จะเน้นเรื่องของการนําเอาภาพเพื่อให้นักเรียนได้เห็นแล้วก็พูดเกี่ยวกับภาพโดยพยายามถามว่าในเรื่องของสิ่งที่ความชอบหรือไม่ชอบหรือเห็นอะไรในภาพเพื่อจะโยงเข้าไปสู่การอ่านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวบทเรียนขณะเดียวกันอาจารย์ก็ได้ใช้โอกาสนี้ในการนำเสนอคำศัพท์ที่น่าจะเจอในห้องในบทเรียนด้วยที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของทะเลต่างๆส่วนอาจารย์ทางหนองคายก็ให้อีกภาพหนึ่งซึ่งดีมากซึ่งอาจารย์มาตี้เสริมว่าอันนี้น่าจะดีสำหรับถ้าเราอยู่ในหนองคายที่เด็กไม่เคยเห็นทะเลก็คงจะนึกภาพไม่ออกจะเล่าเรื่องทะเลก็จะเบี่ยงเบนไปในเรื่องของความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับทะเลโดยเปรียบเทียบกับชีวิตของตัวเองที่หนองคายที่อาจจะเป็นเรื่องของทางเกษตรกรรมและอาจารย์มาตี้ก็เสริมว่าก็เป็นไปได้ให้เด็กดูภาพซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นท้องฟ้าแจ่มใสให้เขาเห็นภาพว่าท้องฟ้าลักษณะนี้เรารู้สึกอย่างไรหรือเป็นอย่างไรก็เป็นการนำเข้าความมูดในเรื่องของทะเลเข้ามาบ้างนะคะส่วนนี้เป็นเรื่องของทางด้านธรรมชาติหรือ naturalist ซึ่งตรงกับทางหัวหินก็เกี่ยวข้องกับเรื่องธรรมชาติแต่ทางหัวหินก็จะใช้ประเด็นเรื่องของความรู้ knowledge ที่เป็นทางเรื่องของเช่นไปเกาะเป็นอะไรความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสัตว์หรือว่าพืชที่เราจะเจอในธรรมชาติในลักษณะที่เป็นพวกเกาะหรือชายทะเลเพิ่มเติมซึ่งเหล่านี้อาจารย์จะเห็นความหลากหลายหรือความแตกต่างของการตั้งคำถามที่จะไปสู่การนำเข้าสู่บทเรียนค่ะ
1: Great so I have one more question I really want to focus on the bottom bullet there and we won't go to all three sites this is another question where people can just throw up your hand and offer a commentWhat makes a question a good question? What are some qualities of a good question that teachers can ask? One that really helps the student to learn, brings out, is very helpful to our students. So can anybody offer a couple of criteria?
3: คำถามสำคัญมากเลยนะคะ What makes a question a good question คำถามที่ดีเป็นอย่างไรอาจารย์มีความเห็นไหมคะท่านใดมีความเห็นยกมือได้เลยนะคะ
1: Just one or two thoughts Do you have a thought? Please, thank you
4: The question can answer the concept of that lesson Yes
1: The question answers the concept
4: Can tell the conceptOf that listen, yes.
1: Of the listener. Okay, so the question gets at what the person understands.
4: The question can answer the goal of that listen.
1: I see. Yes, it's related. It's going to help show the goal of the lesson. Right, yeah, so it's connected. It shouldn't be some question that comes from nowhere. It's connected and related to the concept or the goal. Thank you, absolutely. What else? Another contribution from somewhere?
5: Good morning.
1: Hi.
5: We should not tell the question, the answer for the student.
1: Right. So this is a basic principle.
5: Yes.
1: I'd say I agree with you. It's an important one.
5: Yeah.
1: That the question is a genuine question for the student to answer. We don't tell them what the answer is. We wait to see what they say and what they think. In a sense, we call that sometimes an open-ended question. It means we actually are curious. We want to know what the students know or think. And I would add one more criteria myself, and that would be that we want to avoid questions where the answer is yes or no. Those questions are too easy. Too easy. We don't have to think. So, do you enjoy the beach? Yes. Better question is, what do you enjoy about the beach? That forces the students to think. Okay, little summary, then we'll go to the assignment.
3: ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าคำถามที่ดีนะคะทางอาจารย์ทางครูเพียวบอกเป็นคำถามที่โยงไปถึงเป้าหมายนะคะจุดมุ่งหมายของบทเรียนนั้นๆ นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยท่านอาจารย์ท่านก็บอกว่าไม่ใช่คำถามที่จะที่สามารถได้คำตอบได้ง่ายๆหรือเราได้บอกคำตอบกับเด็กนะคะซึ่งอาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่าก็หมายถึงเป็น open ended question นะคะก็คือว่าคำถามปลายเปิดนะคะไม่ใช่ว่าให้หลีกเลี่ยงคำถามที่ตอบแค่ yes หรือ no อย่างเช่นถามว่า do you like going to the island ก็มีคำตอบแค่ yes กับ no เท่านั้นนะคะถ้าถามว่า what do you like about the island นะคะspending a holiday on the island เนี่ยก็เด็กก็เป็นคำถามปลายเปิดซึ่งเด็กก็จะสามารถคิดตอบได้แต่ประเด็นนึงคือว่าเราในฐานะที่เป็นครูเราต้องไม่กลัวที่จะตั้งคำถามปลายเปิดอาจารย์บางท่านนะคะมีความรู้สึกว่าควบคุมไม่ได้คำตอบของนักเรียนแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นนะคะเราไม่ต้องควบคุมคำตอบของนักเรียนเราก็เปิดโอกาสให้เขาแสดงความคิดเห็นของเขานะคะทุกอย่างนี้รับได้หมดนะคะถูกต้องหมดนะคะถ้าเผื่อว่าเขาตอบที่เป็นเกี่ยวกับในบทเรียนนั้นแม้จะเป็นคำตอบจากคำถามปลายเปิดก็ตามค่ะ
1: All right, so for next time I'm asking you to pleasebring your good observation skills and watch your students carefully to see if you can begin to figure out. We already have the one colleague who notices that she has a student for whom visual intelligence is very strong. But really watch your students carefully to see what kinds of intelligence you see.And you're going to bring some examples. It's fine if you bring just, you can just tell the story of your class. You don't have to bring something on paper or a video clip, although we love to see them. But you can just bring the story. And think about these questions. Are there ways that you can increase access to naturalistic intelligence in your classes, regardless if they are in Bangkok,or in the jungle at Nong Khai, or on the beach in Hua Hin? Is there ways that you can increase access? And can you also think about how you use questions and bring some examples of types of questions you use? This will be for 2 weeks from today. I'll let you summarize and then I'll close us out.
3: ค่ะคำถามการบ้านนะคะสำหรับครั้งนี้นะคะก็คือว่าอาจารย์มาจี้บอกว่าไม่ต้องมานำเสนอเป็นภาพเป็นวิดีโอหรือเป็นอะไรก็ได้นะคะคือว่าให้อาจารย์เนี้ยไปสังเกตนักเรียนของอาจารย์นะคะว่านักเรียนของอาจารย์เนี้ยมีintelligence ในลักษณะอะไรนะคะแล้วก็จะมีทางโดยเฉพาะ naturalist intelligence ที่เราเรียนไปวันนี้เนี่ยนะคะจะมีทางที่เราจะเพิ่มพูน ทักษะนี้ให้กับนักเรียนของเราได้ไหมนะคะค่ะจะโดยผ่านกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ท่านอาจารย์ที่หนองคายนะคะอาจจะได้เปรียบหรือว่าท่านอาจารย์จากหัวหินอาจจะได้เปรียบมากกว่าท่านอาจารย์ที่กรุงเทพก็ได้นะคะในสัปดาห์นี้แต่ว่าทางกรุงเทพเราก็

0: เราก็มีเหมือนกันนะคะที่เราสามารถที่จะเชื่อมโยงธรรมชาติเข้ามาในห้องเรียนของเราได้อาจารย์ทำได้อย่างไรนะคะโดยวิธีไหนแล้วก็อีกคำถามหนึ่งนะคะก็คือว่าอาจารย์ใช้คำถามลักษณะไหนนะคะที่จะเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนหาคำตอบเองแน่นอนต้องไม่ใช่ yes no แน่นอนนะคะแล้วก็อย่างที่เรียนก็คือว่าเราต้องไม่กลัวนะคะที่จะตั้งคำถามปลายเปิดไม่กลัวที่นักเรียนจะตอบคำถามซึ่งเราไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนนะคะเพราะว่านั่นเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักคิดการเรียนนะคะให้นักเรียนรู้จักคิดนะคะไม่ใช่เรียนเพื่อท่องจำหรือเรียนเฉพาะในบทเรียนเท่านั้นค่ะ
1: All right so I want to wish you good luck with your work and continue to focus use reflection think about what you're doingCompare them to other ideas that you have learned. Next time, John Shea Sanchez will be with you. And I will be watching on the television. So please bring your ideas so I can see what you have come up with in the lesson. So until I see you again, I wish you very best luck, good teaching,
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็การบ้านที่อาจารย์มาที่มอบหมายนะคะก็เราจะต้องนำมานำเสนอให้อาจารย์เชในคราวหน้านะคะก็อาจารย์เชรอนซันเชสค่ะจะเป็นวิทยากรท่านต่อไปของเรานะคะซึ่งเราจะพบกับท่านในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะจบการอบรมเพียงเท่านี้นะคะเราพบกันในครั้งหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอาจสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนสำหรับครั้งนี้มีทั้งหมด6ตอนด้วยกันในชุดที่ชื่อว่า Preparing Our Students for the ASEAN Community with the 5 C's Good morning, welcome you all to the English Language Teacher Training Video Conferencing Program.The theme of this series is preparing our students for the ASEAN community with the 5 C's. This program is supported by the Distance Learning Foundation together with the American Embassy Bangkok and TOT Public Company Limited. May I now invite Mr. Damon A. Anderson, our former Regional English Language Officer,to give a speech, and he's giving a speech on video because he has just left Thailand for his new post in Iraq, and he has kindly videotaped his speech to join us with this opening session.
1: Sawadee ka from Washington, D.C. My name is Damon Anderson, and I am the former RELO Bangkok, and on my way to becoming the RELO Baghdad. I already miss Bangkok tremendously. I would like to thank Ajahn Mattapom and the Thai World Distance Learning Foundation, the wonderful TOT team, and the great RELO team, Kunina and Kunate, and your marvelous instructor, Kun She, for giving me a minute to address you at the opening of this new series. I believe that you will find this new series very exciting and very useful, especially with the focus being on preparing your students to be good ASEAN citizens, ready to live and compete in the new ASEAN integrated community. This series will culminate the work you have done in the previous couple of series, andit will end with a wonderful final project. The Thai World Distance Learning Foundation, I feel, is really to be applauded for the work that they are doing with you and for all the teachers in Thailand to help you all to be up to date with new ideas and new activities for meeting the needs of today's students.Knowing what a creative team Ajahn Che and Ajahn Marty are, I wish I could be with you. But I will be watching you from the internet, and I wish you success and fun as you participate in this new series. So, as I said, I'll be watching you and learning from you as well, because I think you all are very creative and have wonderful ideas. And so, I'm wishing you all the best,and thanking you for all that you have done to help the English teaching community, not only throughout Thailand, but throughout the ASEAN region with this wonderful Royal Distance Learning Foundation project. Thank you and good luck. Sawadee ka.
0: Thank you very much, Kun Damon. ค่ะ ที่จบไปก็คือ คุณ Damon Anderson นะคะอดีต Regional English Language Officer ประจำประเทศไทยประจำสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะคะท่านเพิ่งเดินทางกลับไปที่กรุงวอชิงตันดีซีเพื่อที่จะไปรับตำแหน่งใหม่ที่กรุงแบกแดดประเทศอิรักค่ะก็ทุกท่านก็ส่งกำลังใจไปให้ท่านนะคะต่อไปดิฉันขอเรียนเชิญท่านพันศักดิ์สุเมธจรัสท่านผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนโครงข่ายบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนกล่าวในฐานะผู้ให้การสนับสนุนค่ะขอเรียนเชิญค่ะ
2: กราบเรียนท่านรองศาสตราจารย์นราพรจันโอชารองประธานมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมท่านอาจารย์เจรัญชันเซตท่านผู้แทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพท่านอาจารย์คุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั้งในห้องประชุมแห่งนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวลหัวหินและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายรวมทั้งคุณครูและท่านอาจารย์ผู้รับชมอยู่ปลายทางทั่วกับผมในนามของบริษัท TOT จำกัดมหาชนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมในพิธี

0: การอบรมครูภาษาอังกฤษด้วยวิธีการประชุมระบบคอนเฟอเรนซ์ปี2556ในวันนี้บริษัท TOT จำกัดมหาชนนั้นยินดีที่ให้บริการเป็นหน่วยงานหลักในการให้การสนับสนุนด้านโครงข่ายและสถานที่ในการจัดอบรมด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมเสมอมาทั้งการอบรมครูภาษาอังกฤษการอบรมครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งนับเป็นภารกิจหลักอีกประการหนึ่งของ TOT ในการให้การสนับสนุนด้านการศึกษาของชาติและการให้บริการเพื่อสังคมเนื่องจากบริษัท TOT จำกัดมหาชนนั้นเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านโทรคมนาคมและเป็นผู้นำในด้านโทรคมระดับชาติที่มีความพร้อมในด้านโครงข่ายโทรคมและอุปกรณ์ในการสนับสนุนในด้านต่างๆหัวข้อการอบรมในวันนี้นั้นเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสสังคมในขณะนี้ผมคิดว่าผู้ร่วมอบรมจะได้รับประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมทั้งผู้สอนเองทั้งอาจารย์ทั้งนักเรียนผมขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์และครูภาษาอังกฤษทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรในวันนี้นั้นและหวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์ตามที่คาดหวังและสามารถนำไปใช้เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้เป็นอย่างดีขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านพันศักดิ์สุเมธจรัสท่านผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนโครงการบริษัท TOT จำกัดมหาชนค่ะI would like to extend my appreciation to all parties concerned regarding the determination and effort in making this program possible. Thanks to Mr. Damon A. Anderson, former WILO, for his continuing support. Kun Panisra Loxton, Assistant to Regional English Language Officer, U.S. Embassy, Bangkok. Thanks to Ajahn Sharon Sanchez and Dr. Marty Anderson regarding academic contributions. My thanks also go to the staff of TOT Public Company Limited and Distance Learning Foundation Hua Hin for their technical support. I hope the teacher participants find the program useful and adaptable to your teaching. May I now declare the distance video conference teacher training program on preparing our students for the ASEAN community with 5Cs open. Thank you. And may I now invite Ajahn Sharon Sanchez to start the session. Ajahn Sharon, please.
2: Thank you. Good morning. Welcome everyone here in Bangkok. Welcome everyone in Nong Khai and Hua Hin. Thank you very much for this opportunity again in our latest series on preparing our students for the ASEAN community with the 5Cs. Thank you to the Royal Distance Learning Foundation, to TOT, the wonderful team at TOT, to U.S. Embassy RELO, Mr. Damon Anderson, who unfortunately is not here. Thank you for his message, Ajahn Narapon, Kunina, and of course, to you, the teachers. Without you, we would not be here. And so, for this series, we will be connecting the ASEAN community and how to prepare our students for the opening in 2015 or 2015, how we can better prepare our students with the 5Cs. And we'll get into those 5Cs today, and of course, the rest of the series. So our first session for today will focus on just the foundations of the 5Cs and on two of them, culture and collaboration, how those two are going to be foundations, core principles of the 5Cs.

0: throughout the series, throughout our six sessions. So that is our session one, culture and collaboration, the two C's as core principles. Let's get started, shall we? Okay. So the goals of this first session are four things. To explore these 21st century skills. We are now in the 21st century. It's going fast. And as we know it, we will be heading on to new territories with our students, new technologies. And so we're going to explore, you're going to explore with each other, what these 21st century skills are, what our students need to succeed in the 21st century. Familiarize ourselves with these five C's, these mysterious five C's, and establishing culture and collaboration as the foundational principles, as I've mentioned. And then applying these two, making a connection with the preparation of our students for the AEC. So let's explore. First activity, brainstorming, discussing with each other, yes? These two questions. What skills do you think that our students need here in Thailand and the ASEAN community? What do you think our students need to thrive and to succeed in the 21st century? And how would these skills be beneficial for the ASEAN community in 2015 and beyond? So I'll give you about 2 minutes to talk with each other, old neighbors, new neighbors, and then let's share with everyone. Thank you.
1: ค่ะท่านอาจารย์เชนะคะก็ได้เริ่มต้นนะคะเซสชั่นแรกของชุดนี้นะคะด้วยชื่อว่า Culture and Collaboration as Core Principles นะคะซึ่งท่านอาจารย์ก็บอกว่าเป็นการ5 C's ท่านยังไม่ได้เฉลยนะคะว่าคืออะไรแต่ว่าให้เราลองคิดดูก่อนนะคะ brainstorm ระดมสมองกันว่าทักษะที่ผู้เรียนในยุคนี้เนี่ยนะคะต้องใช้นะคะเพื่อที่จะให้ประสบความสำเร็จนะคะในศตวรรษที่21เราอยู่ในศตวรรษที่21แล้วก็กำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะในอีก2ปีข้างหน้านะคะทักษะอะไรที่คิดว่าผู้เรียนมีความจำเป็นนะคะแล้วก็มีประโยชน์ยังไงทักษะเหล่านี้มีประโยชน์อย่างไรในการที่จะช่วยนำพาประเทศของเรานะคะนักเรียนของเราในฐานรุ่นใหม่นะคะพลังของชาติเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะ2นาทีค่ะทักษะอะไรและประโยชน์เป็นอย่างไรมีประโยชน์อะไรค่ะ
0: All right, so I hope that you're wrapping up just some ideas. And we'll start with Bangkok, then after Hua Hin, then Nong Khai. Any ideas you have? Anyone here in Bangkok would like to share what you talked about? Either the first question or the second question. It's up to you.
1: เชิญเลยค่ะท่านอาจารย
0: ์ Oh yes we need a microphone over there Can we get a microphone there or maybe you can walk to a microphone
2: I think the speaking skill and listening and writing skill is very important becauseIf you can listen, and if you can write the essay or anything, you can understand with other people. Mm. Yes.
0: Yes. Thank you very much. The basic skills, right? Of listening, speaking, writing, communication. It will lead to opening relationships.
2: Yes.
0: With other people, other cultures.Thank you very much.
2: Okay.
0: Yes.
3: Excuse me. I think five skills. First, communi-

0: very beginning. Excellent, thank you. So here's another slide to get us into the ASEAN Community Foundation here. And as you can see, this is very familiar, 10 countries of the ASEAN community and being able to communicate with each other. So let's think about this for a minute. Think about the countries that are within the ASEAN community. And let's hear some more opinions from all the teachers. Name some opportunities and advantages that the AEC in 2015 will offer for your country, for Thailand. So what are some of the opportunities for our students and for the Thai community? What are some of the advantages? You are welcome to also talk about some disadvantages, but right now we're focusing on the positive. And what is the role of English language in the AEC in 2015, and particularly Thailand? I know we talked about it a little bit, how English as a language is important for communication, but think about it some more. Think about how English language will help our students. So another 2 minutes.
1: คำถามแรกก่อนนะคะที่เราพูดถึง 21st century skills may wrap up that first
2: okay
1: ค่ะทักษะที่ท่านอาจารย์ได้กรุณาแนะนำมานะคะก็แน่นอนอย่างแรกก็คือ four skills ของเรานะคะฟังพูดอ่านเขียนนะคะแล้วก็นอกจากนั้นที่เพิ่มเติมเข้ามาก็มี critical thinking นะคะทักษะการรู้จักคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สำคัญมากๆนะคะที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงก็คือเทคโนโลยีสกิลนะคะคือทักษะที่จะในการใช้เทคโนโลยีสมัยนี้นะคะก็ใช้กันมากเลยนะคะแต่ว่าการใช้เทคโนโลยีแน่นอนก็ต้องมี critical thinking skill เข้ามาด้วยนะคะเพื่อที่จะรู้จักที่จะวิเคราะห์แยกแยะนะคะว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีนะคะเพราะว่ามีสื่อสมัยนี้รวดเร็วมากนะคะเพราะนั้นก็ต้องรู้จักที่จะคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ได้นะคะเลือกบริโภคแต่สิ่งดีๆนะคะแล้วก็ประเด็นสำคัญก็คือทักษะเหล่านี้เนี่ยนะคะไม่ใช่เฉพาะมีความสำคัญเฉพาะการเรียนเท่านั้นนะคะมีความสำคัญกับทักษะการใช้ชีวิตด้วยนะคะ lifelong learning นะคะได้ใช้ได้ตลอดชีวิตเลยนะคะนอกจากนี้นะคะท่านอาจารย์ที่หัวหินก็บอกว่าต้องมีความ active ด้วยนะคะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ต้องมีความท่านอาจารย์จากหนองคายก็บอกว่าต้องมีความมั่นใจในตนเองด้วยนะคะเมื่อมีทักษะเหล่านี้แล้วเนี่ยนะคะก็ต้องมีความมั่นใจในตัวเองนี่คำถามต่อไปนะคะที่อยากให้ท่านอาจารย์ระดมสมองกันก็คือว่าท่านAEC นะคะการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะอาเซียนคอมมูนิตี้นะคะอาจจะไม่ใช่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ก็ได้ประชาคมอาเซียนนะคะซึ่งจะมีหลายด้านมากๆเลยนะคะทั้งเศรษฐกิจวัฒนธรรมทุกอย่างนะคะก็ประโยชน์คืออะไรโอกาสที่จะได้ที่ประเทศไทยจะได้คืออะไรนะคะและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอีกคำถามนึงก็คือว่าบทบาทของภาษาอังกฤษนะคะในวาระที่เราก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ย เป็นอย่างไรนะคะ2นาทีค่ะ
0: So I hope you're all wrapping up with your discussions. And this time, we're going to start with Hua Hin, then followed by Nong Khai, and Bangkok will be last. But I do hope that everyone will now listen to everyone else. Okay, so Hua Hin, would you like to share what you discussed about these two questions?
3: I think the advantage that the AEC

0: I'll read it out loud if it's too small for you to read here. He said, Thailand has advantages over other ASEAN countries in terms of geographical features, weather, races, and cost of living. The question is, how can we make use of the advantages we have? The other quotation is, foreign languages, English in particular, are our big problem, but we can learn them. So I'll give you a moment to think about what he just said from this interview and discuss with each other and then share with the rest of the sites what you agree with, what you disagree with. About a minute or two.
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นข้อความที่โค้ดมาจากท่านผู้อำนวยการสถาบัน ACPC นะคะจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะค่ะก็อาจารย์เชก็ถามว่าท่านอาจารย์เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรค่ะกับข้อความเหล่านี้ค่ะเชิญค่ะ

0: For example, I will promote for the culture, tourism, and the kindness, security. The most important is the Thailand is the land of the mind. I would like to promote to another country to know Thailand. Okay.
1: And being open to other countries, learning about Thai culture.
2: Yeah.
1: Excellent. And Nong Khai?
3: Hello.
1: Hello.
3: I agree with the second one, but the first one, I think rest in my area is quite poor. And the cost of living in my area is the cost of living in for Thai people in my area is low. I think that. So I did not agree with the first one. Thank you.
1: Mm-hmm. Okay. All right. So you're disagreeing because some parts of Thailand are not very developed and still quite poor, in your words. And so how would the ASEAN community help that? It's my follow-up question to Nong Khai and anyone else, actually. Thinking about how, oh yes, Ajahn.
4: One more, please. Personally, I know some students who just come back from the foreign country. I'm not sure that which exact country. He's got the gold medal from Physics Olympiad. Uh-huh. But the big problem that he is faced many times and why he's sitting in the competition is English. Mm. Actually, he's very excellent in his field, but the big problem is English. Yes, he's got the first, he got the gold medal, but the big problem when he must go beyond the stage to get the medal, and yeah, finally he must say something. That is a problem.
1: That's a problem.
4: He just say, just like a snake, snake, fish, fish, English.
1: Uh-huh.
4: That's it. It only 10 seconds. And he say thank you. That is excellent from him. But so this is a big problem. I think that the government choose support not only in his excellent skill, physics, biology, or chemistry, but also have to promote and support and enforce him in the English as well to be the weapon for him to fight in the world stage. Thank you.
1: All right. Thank you. Well said, always, Ajahn. That's an excellent example of how a very bright student in physics and science, or any bright student in a specific subject, but the English skill is just not the same level. And that's how we as teachers can come in and help them. That this a skill in English language, excuse me, as I was making a mistake saying that, but being strong in speaking and communicating is a way to be more competitive, or if not just competitive, but to succeed, right? Because then you can share your knowledge with other cultures and other countries, and they can benefit from your knowledge too. So not just benefiting Thailand, but other countries within ASEAN. All right, thank you for that example.
2: ค่ะสำหรับquotation นะคะที่ว่าประเทศไทยนี่น่าจะมีได้เปรียบประเทศอื่นๆในอาเซียนนะคะในเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะทั้งที่กรุงเทพหัวหินและหนองคายก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือกรุงเทพเนี่ยก็ได้รับการจัดอันดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะอันดับที่หนึ่งเลยนะคะที่นักท่องเที่ยวจะทั่วโลกอยากจะมานะคะแล้วก็เราก็ยังมีข้อดีในเรื่องอาหารนะคะสภาพภูมิอากาศนะคะแล้วก็ประชาชนของเรานะคะคนไทยซึ่งยิ้มง่ายนะคะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดเวลานะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีวัฒนธรรมนะคะซึ่งเราควรจะส่งเสริมนะคะวัฒนธรรมเพื่อให้ต่างชาติเนี่ยได้รู้จักเราให้มากขึ้นนะคะแต่ว่าทางท่านอาจารย์ทางหนองคายก็บอกว่าแต่ก็มีพื้นที่บางแห่งในประเทศไทยซึ่งยากจนนะคะตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะซึ่งท่านอาจารย์เชก็ตั้งคำถามต่อไปว่าแล้ว

0: องประชาคมอาเซียนจะช่วยนะคะพวกเรานะคะที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจจะยากจนนะคะหรือว่าห่างไกลได้อย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งซึ่งเราจะ อภิปรายกันต่อได้อีกนะคะ อีกอันนึงนะคะที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงก็คือว่าแม้ว่าเราจะมีคนเก่งคนไทยเก่งมากมายเด็กนะคะที่ไปได้รางวัลเหรียญทองนะคะแข่งขันต่อปัญหาฟิสิกส์แต่ว่าอุปสรรคนะคะของเด็กหรือว่าของคนไทยโดยทั่วไปก็คือเรื่องภาษาอังกฤษนะคะไม่สามารถที่สื่อสารได้เพราะฉะนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ควรจะส่งเสริมนะคะการที่จะทำให้พวกเรานะคะทั้งนักเรียนทั้งประชาชนเนี่ยได้พัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษมากขึ้นเพื่อให้เตรียมพร้อมกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะประชาคมอาเซียนซึ่งก็นี่ก็เป็นจุดประสงค์ของการจัดการสัมมนาการอบรมในครั้งนี้ของเรานะคะก็เป็นส่วนหนึ่งให้ท่านได้ท่านอาจารย์ทั้งหลายนะคะที่สอนภาษาอังกฤษได้รับทราบนะคะปัญหานะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมในการที่จะไปส่งเสริมให้นักเรียนของท่านนะคะได้ก้าวหน้าพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษมากขึ้นค่ะ
1: Thank you. Now, just a little extra. This quotation activity is an excellent way or a type of activity that you can also do with your students. Not these quotes, but any quote. This is already activating your critical thinking skill, right? Reading something and applying it with what you know, trying to evaluate and interpret a quotation and some ideas. Just a little something I wanted to share. Something I do with my students also. Have a quotation, think about it, and respond. So let's move on with these five C's. We have a foundation now. We warmed up our brains with ASEAN community. And if we could go to the next slide. It's not letting. Could we have the next slide, please? And the next slide introduces us to the five C's. Here we go. Thank you. And here we are, communication, critical thinking, creative thinking, culture, and collaboration. And this is an adaptation of the P21 project, or Partnership for 21st Century Skills in the United States. And we're just adapting that for ASEAN community and for our students. So let's go with the first one of critical thinking. We practiced that a little bit. We applied it with a quotation. So share your thoughts. Just quickly think about this, and any site, just chime in and share. Turn on your mic and say, yes, I want to share my idea. Why is this skill more valuable today than ever before? So again, thinking about our students, ourselves. Think about it for a moment, and any site, just respond.

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac. สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสัน

0: สบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
2: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่รอเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือปลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสด

0: เลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครู
1: ยังมีความสุขลมเริ่มพัดแรงขึ้นแรงขึ้นลูกตาลตกตุ๊บเจ้ากระต่ายตกใจมาก
2: แว๊กแว๊กช่วยด้วยฟ้าถล่มฟ้าถล่มอยู่ไม่ได้แล้วเพ่นดีกว่า
1: ตกใจตัวเดียวยังไม่พอนะมันยังตะโกนบอกข่าวสัตว์อื่นๆด้วย
2: ทุกคนเอ้ยทุกตัววิ่งหนีเร็วเข้าฟ้าถล่มแล้วข้าได้ยินมากับหูรีบหนีเร็วเข้า
3: แล้วสัตว์อื่นๆหลงเชื่อมันไหมครับคุณตา
1: เชื่อสิทุกตัวไม่ทันคิดก่อนวิ่งหนีตามเจ้ากระต่ายจนหกล้มบาดเจ็บไปตามๆกันบางตัวก็ตกเหวถึงตายเชียวละ
3: น่าสงสารจังครับคุณตาแบบนี้ใครจะช่วยได้ล่ะครับ
1: สัตว์ที่ช่วยได้ก็ต้องเป็นสัตว์ที่มีปัญญาคิดรอบคอบอย่างราชสีห์ไงล่ะ
4: พวกเจ้าช่างวุ่นวายอะไรกันอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นพวกเจ้าพาข้าไปดูหน่อยสิฟ้ามันถล่มตรงไหนข้ารู้แล้วฟ้าไม่ได้ถล่มที่ไหนหรอกถล่มที่ใต้ต้นตาลนี่เอง
3: หมายความว่ายังไงล่ะครับคุณตา
1: ก็หมายความว่าราชสีห์รู้แล้วนะสิว่าลูกตาลมันหล่นลงมาทำให้เจ้ากระต่ายตกใจกลัวคิดว่าฟ้าถล่มทำให้สัตว์อื่นๆลำบากไปด้วยเขาเรียกว่าตื่นตูมไงล่ะอยู่ดี
3: ตื่นตูมแปลว่าอะไรครับ
1: ตื่นตูมก็แปลว่ากลัวเรื่องต่างๆโดยไม่คิดให้รอบคอบก่อนไงล่ะการที่เจ้ากลัวโรคโควิดไม่คิดให้รอบคอบมันก็ทำให้เจ้าเป็นกระต่ายตื่นตูมได้นะ
3: แต่โรคนี้มันน่ากลัวจริงๆไม่ใช่หรอครับคุณตา
1: ตาและเจ้าต่างก็สวมหน้ากากนั่งก็ห่างกันแล้วตาก็ไม่มีโรคประจำตัวตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ทั้งสวนมีแต่ตากับเจ้าเท่านั้นตามีเจลล้างมือด้วยนะแล้วเจ้ายังจะกลัวอะไรอีกล่ะ
3: โอ้โหคุณตาข้อมูลแน่นและเตรียมพร้อมมากๆครับ
1: ถ้าเราคิดให้รอบคอบเราก็จะไม่กลัวเกินจริงเขาเรียกว่าตื่นตัวไม่ตื่นตูมไงล่ะ
3: ผมจะจำไว้ครับคุณตาตื่นตัวไม่ตื่นตูมตื่นตัวไม่ตื่นตูม

คนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยตัดกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอลฟทาลีนลงไปในขวด

ลูกชมพู่ปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพู่ของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่ง

0: โอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
1: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
0: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ชาติตอนพายุฝนฟ้าคะนองอันตรายกว่าที่คิดเต็นท์นายกางง่ายมากเลยนะอะตอม
1: เต็นท์หลังใหม่ของฉันเฟี้ยวไหมล่ะ
2: เฟี้ยวเงาะอรุ่มเจาะไปเลยไอ้ตอม
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะต้นกล้า
4: ว่าแต่เราจะได้เล่นถึงกี่โมงเนี่ย
1: พ่อฉันไม่อยู่ทางโปร่งเล่นได้ยันค่ำเลยของกินเพียบแม่ฉันเตรียมเอาไว้ให้แล้ว
4: ไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงว่าดูเหมือนฝนมันจะตกนะสิดูสิมีเมฆเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีลมพัดเลยฉันพอจะคุ้นๆคำของปู่เคยบอกว่าเมฆเยอะไม่มีลมอาจจะมีฝนตกหนักได้นะ
3: จริงด้วย DLTV ลองค้นหาข้อมูลดูไหมล่ะ
0: ได้สิพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ environet.in.th เขาบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่าฤดูร้อนในเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงใกล้ค่ำอาจจะมีพายุฤดูร้อนจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและอาจจะมีลมงวงช้างลงมาจากฐานเมฆ
2: เอาไงดีล่ะเพราะมันก็อากาศร้อนมา2วันจริงๆอ่ะ
1: คงไม่หรอกนะเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกมั้ง
4: DLTV ฉันถามหน่อยสิแล้วอย่างในฤดูร้อนเนี่ยฝนที่ตกหนักๆลมแรงเนี่ยเขามีชื่อเรียกไหมอ่ะ
1: มีสิศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขาบอกว่าในฤดูร้อนก็มักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆเกือบตลอดเวลาหรือเกือบทั้งปีน่ะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติมันเกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในทางตั้งขนาดใหญ่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะของอากาศร้ายชนิดต่างๆอย่างลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงอาจทำให้มีลูกเห็บตกด้วยพายุฝนฟ้าคะนองมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงกว่าปกติจะเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนยังไงล่ะ
3: ถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้เห็นพ่อฉันสั่งให้คนมาเช็คสายไฟฟ้าในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้กิ่งไม้เก็บเข้าของรอบบ้านเลยคงกลัวว่าถ้ามีพายุจะพัดปลิวต้นไม้หักล้มทับบ้านละมั้งแม่ฉันก็เหมือนกันวันก่อนก็เห็นเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆแล้วก็เก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำคงระวังว่าจะหล่นแตกหักเสียหายเวลามีลมพายุแน่นเลย
4: จริงด้วยพระย่าก็ให้ฉันค้นหาเบอร์โทรติดต่อกรณีฉุกเฉินให้เซฟไว้ในโทรศัพท์ของย่านะเอาทิศก่อนแม่ฉันก็รีบโทรไปแจ้งให้การไฟฟ้ามาดูเสาไฟหน้าบ้านสงสัยกลัวว่ามันจะล้มทับบ้านละมั้ง
1: ถูกต้องแล้วผู้ใหญ่เขาคงเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะเพราะมันสามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตได้นะเราเองก็ต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาข้อมูลการรับมือเบื้องต้นถ้าเราต้องเจอพายุฝนฟ้าคะนองและก็ฟ้าผ่าไว้ด้วยนะ
2: เฮ้ยร่มปลิวลมแรงมาก
4: ฝนตกแล้วทุกคน
3: ชัวร์เลยละเราเจอพายุฝนฟ้าคะนองเข้าให้แล้ว
1: ทุกคนเข้ามาหลบในเต็นท์ฉันก่อน
0: ไม่ได้หลบในเต็นท์ไม่ปลอดภัยพวกเราก็ไปหลบในบ้านอะตอมแข็งแรงปลอดภัยแน่นอนไปเร็ว
2: อะตอมประตูบ้านนายเปิดไม่ได
1: ้เดี๋ยวฉันลองเปิดประตูหลังบ้านดูพวกนายรอตรงนี้นะ
0: เวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบเนี้ยอย่ายืนหลบอยู่ใต้ต้นไม้สูงหรือใกล้ๆต้นและอย่ากางร่มเพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าได้อันตรายถึงชีวิตเลยนะ
3: ฝนตกหนักลมแรงมากฟ้าก็ร้องเสียงดังเชียว
1: เปิดไม่ได้เหมือนกันเลยสงสัยพ่อกับแม่ฉันเผลอล็อกบ้านแน่เลยทำยังไงกันดีอะ
2: โทรไปถามพ่อกับแม่อะตอมไหมเขาทิ้งมือถือไว้ให้นี่ลองโทรถามไหมว่าใกล้จะกลับมาหรือยัง
1: ได้ๆๆๆอย่า
3: โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยมีอีกเรื่องคืออย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารประตูป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าและหน้าต่างเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายได
4: ้ดีนะที่พ่อแม่นายปิดประตูหน้าต่างทุกบานก่อนออกจากบ้านอย่างน้อยลมพายุก็พัดเข้าไปทำลายข้าวของในบ้านไม่ได้อะ
3: เมื่อฟ้าผ่ากลางแจ้งและอยู่ใกล้จุดเสี่ยงให้นั่งยองๆและเท้าชิดติดกันเพื่อให้ตัวอยู่ต่ำที่สุดเลยเอามือทั้งสองข้างประสานบนท้ายทอยส่วนแขนแนบชิดติดกับเข่าแล้วก้มหัวลงระวังเข่าแล้วเขย่งปลายเท้าให้ร่างกายสัมผัสพื้นน้อยที่สุดอย่านอนหมอบกับพื้นเด็ดขาดเพราะเวลาฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้อดทนไว้นะอิงฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆมีน้อยครั้งที่จะเกิดนานกว่า2ชั่วโมงนะ
4: ดูเหมือนว่าพายุจะเริ่มสงบแล้วล่ะพวกเราน่าจะปลอดภัยแล้วเอาไงต่อดี LTV
3: อย่างแรกก็ต้องรอให้มั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วจากนั้นเราก็ตรวจสายไฟและเสาไฟอาคารบ้านเรือนต้นไม้ที่ล้มข้าวของเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันทีโอเคพวกเราก็ไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไม่ต้องนำส่งโรงพยาบาล
5: แล้วอย่างที่ DLTV บอกว่าประเทศไทยสามารถเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดทั้งปีและอย่างนี้ในบางพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนมากๆน้ำท่วมมากกว่านี้เขาจะทำยังไงกันล่ะ
3: ต้องบอกว่าการป้องกันที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับคนไทยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะอย่างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็น1ใน6โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรีของในหลวงรัชกาลที่10ตั้งแต่ปี2534ในขณะที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันบ้านไทยประจันจังหวัดราชบุรีได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากพายุจำนวน6แห่งโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน5แห่งตั้งแต่ปี2542และมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอีก1แห่งภายในปี2565นับได้ว่าโครงการอ่างเก็บน้ำทั้ง6แห่งนี้พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
4: ในหลวงของเราทุกพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเลยเนาะ
3: แต่ถ้าพวกนายอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เข้าไปที่เว็บไซต์dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะ
5: พ่อแม่ฉันกลับมาแล้วเรารอดแล้ว
2: เย้
4: เย
3: ้พายุฝนฟ้าคะนองเกิดได้เกือบทั้งปีและมาพร้อมกับฝนตกหนักลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าลูกเห็บพายุงวงช้างในฤดูร้อนเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถือเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงค่ำอาจจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: เดี๋ยวมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
4: นนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะ
2: ว้าว
4: เสียงอะไรนะ
3: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
5: ลูกเห็บตก
4: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
5: ลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนล่ะคะลุงชิด

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: ตอนที่6มหัศจรรย์ศาลเจ้าปู่ย่าค้นหาแม่กบวันนี้เป็นวันสำคัญที่เด็กทุกคนจะได้ไปศาลเจ้าปู่ย่าเพื่อหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กบตามที่ครูมอบหมาย
3: เพื่อนๆเรามาครบกันทุกคนหรือยังจ๊ะ
4: เดี๋ยวฉันลองนับดูก่อนนะ1 2 3เอ๊ะขาดไปคนนึงนี
5: ่อีกแล้วอยู่ดีแน่ๆเลย
6: เพื่อนๆรอฉันด้วยฉันมาแล้ว
3: มาครบกันแล้วใช่ไหมอยู่ดีเธอหอบอะไรมามากมายน่ะ
6: ก็ฉันไปซื้อเสบียงให้เพื่อนๆไงเผื่อใครหิววันนี้อากาศก็ร้อนมากๆด้วย
4: โอ้โหอยู่ดีนายนี่สุดยอดไปเลยนะกองทัพต้องเดินด้วยท้องจริง
5: ๆกองทัพของนายต้องเดินด้วยท้องจริงๆนะอยู่ดี
3: เอาล่ะเอาล่ะเพื่อนๆเมื่อพร้อมแล้วเรามาทบทวนการบ้านที่คุณครูสั่งเราวันนี้กันก่อนนะซึ่งเราทุกคนต้องช่วยกันจำคำศัพท์วันนี้เรามาเที่ยวศาลเจ้าปู่ย่าเพื่อต้องหาคำในมาตราตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราแล้วมีใครจำแม่กบได้บ้างไหมอ่ะ
5: จำได้สิง่ายนิดเดียวมาตราตัวสะกดแม่กบคือคำที่มีบอใบไม้เป็นตัวสะกดเช่นคำว่ากบพบดาบชอบเรียบ
3: เก่งจังเลยสีเมืองแต่การบ้านของเราคือหาคำในมาตราตัวสะกดแม่กบ ไม่ตรงตามมาตราใครจำได้บ้างว่าตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราเป็นยังไงอ่ะ
6: ฉันจำได้ว่าตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราคือคำที่มีปอปาพอสำเภาพอพานและฟอฟันเป็นตัวสะกดเมื่ออ่านจะออกเสียงเป็นบอใบไม้สะกดใช่ไหมล่ะ
4: อยู่ดีนายนี่เจ๋งจริงๆเลยฉันตื่นเต้นที่จะหาคำศัพท์แล้วสิ
3: ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วงานพวกเราไปกันเลยดีกว่า
2: เด็กๆก็ไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในศาลเจ้าปู่ย่าเสร็จแล้วเด็กๆก็มาคุยกันว่าใครพบคำศัพท์ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราแม่กบกันบ้าง
3: ว้าวที่นี่สวยจังเลยนะว่าแต่เพื่อนๆพบเจอคำศัพท์ตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราแม่กบในศาลเจ้าปู่ย่ากันบ้างไหม
4: ฉันเจอนะตั้งแต่เราไปเที่ยวจุดแรกที่เราทูบทำความเคารพไหว้เทพไหว้ฟ้าดินกันไงฉันคิดว่ามีคำว่าทูบเคารพและคำว่าเทพนะ
5: โอ้โหมีคิดเธอช่างรวดเร็วจริงงั้นเวลาที่คนมาขอพรเทพเจ้าก็ต้องขอโชคลาภกับทรัพย์สินเงินทองใช่ไหมล่ะฉันคิดว่าเธอเจอคำว่าโชคลาภกับทรัพย์แต่ฉันสงสัยว่าเวลาคนไทยเชื้อสายจีนมาไหว้เทพเจ้าหรือไหว้เจ้านั้นเขามาไหว้เพื่อไถ่บาปกันไหมนะ
6: สีเมืองงั้นก็มีคำว่าบาปอีกนะ
5: ใช่ๆอยู่ดีงั้นก็รวมเป็น3คำนะที่ฉันเจอแม่กบไม่ตรงตามมาตราคือคำว่าโชคลาภทรัพย์และบาป
3: โหพวกเธอเก่งกันจังเลยนะทั้งมีขีดและสีเมืองแถมถูกต้องด้วยนะเพื่อนๆส่วนฉันตอนที่เราเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ที่เล่าประวัติความเป็นมาของชาวไทยเชื้อสายจีน

0: ที่ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อุดรธานีบ้านเรานี่แหละและมีรูปภาพสำคัญอยู่ฉันคิดว่าฉันพบกับคำว่าอพยพรูปภาพล่ะเพื่อนๆถูกไหมอ่ะ
1: ถูกต้องนะบัวแดงเหลือใครนะที่ยังไม่ได้ตอบ
2: อ้าวอยู่ดีนายล่ะไปเจอคำไหนมา
3: เพื่อนๆวันหยุดสัปดาห์นี้ฉันดีใจมากที่ได้มาเที่ยวศาลเจ้าปู่ย่ากับพวกเธอนะตอนที่พวกเราเดินผ่านกองทัพหน้าเอ็งกอก็มีมังกรด้วยนะฉันคิดว่าฉันเจอแม่กบไม่ตรงมาตราคือคำว่าสัปดาห์กองทัพและอีกคำตอนที่ฉันไปซื้อไอติมหน้าบ่อปลาเจอไอติมรูปยีราฟด้วยคำว่ายีราฟด้วยนะได้มาเป็นเพื่อน
4: เพื่อนๆทุกคนหัวเราะชอบใจที่อยู่ดีเขาไม่ลืมเรื่องกินเลย
0: เพื่อนทุกคนเก่งมากเลยนะวันนี้พวกเราได้คำศัพท์แม่กบไม่ตรงตามมาตราทั้งหมดจากศาลเจ้าปู่ย่าเยอะมากมีคำว่าทูปเคารพเทพโชคลาภทรัพย์บาปอพยพรูปภาพสัปดาห์กองทัพแล้วก็ยีราฟ
1: เย้ทีนี้เราก็มีคำตอบการบ้านที่จะทำไปส่งครูแล้วนะ
3: งั้นวันนี้เราไปชิมของอร่อยอร่อยหน้าศาลเจ้าปู่ย่าก่อนกลับดีไหมเพื่อน
2: ๆมีคิดกับบัวแดงว่ายังไงล่ะ
5: ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย
4: เด็กๆทุกคนหลังจากแวะกินขนมและชิมของอร่อยๆหน้าศาลเจ้าปู่ย่าแล้วเดินทางกลับบ้านอย่างมีความสุข

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

กราบสวัสดีท่านวิทยากรนะครับฝ่ายบริหารแล้วก็คณะเพื่อนครูทุกท่านนะครับกับผมนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่มที่4นะครับกลุ่มชื่อว่าร่วมรู้นะครับก็จะออกมานำเสนอนะครับกระบวนการสร้างแผนที่จำลองนะครับซึ่งในกลุ่มที่4นะครับก็ได้หัวข้อของเมืองประจวบการสร้างแผนที่นะครับจำลองที่เราได้หัวข้อตอนแรกพอได้หัวข้อปุ๊บนะครับว่าเราต้องสร้างเมืองประจวบนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำนะครับก็คือการสร้างแผนที่ก่อนอื่นต้องแจ้งก่อนนะครับว่าเราสร้างแผนที่ปุ๊บนะครับโดยแต่ละคนในกลุ่มนะครับอยู่หัวหินกันนะครับพื้นที่ประจวบหรือว่าภูมิประเทศประจวบนะครับเราก็ไปเที่ยวแต่ว่าเราไม่ได้ใกล้ชิดทั้งหมดนะครับก็เลยต้องใช้โปรแกรมเข้ามาช่วยจึงถามว่าถ้าเกิดมองถึงโปรแกรมที่สามารถดูแผนที่ได้นะครับมันก็มีอยู่หลายตัวนะครับจะเป็น Google Map หรือว่า Google Earth ก็ใช้ได้สิ่งแรกที่เราทำนะครับก็คือจะใช้ Google Earth นะครับแต่ว่าในเครื่องไม่มีพอในเครื่องไม่มีนะครับสิ่งแรกเราต้องทำก็คือโหลดก่อนบางคนไม่เคยโหลดนะครับไม่เคยใช้ไม่รู้คืออะไรสิ่งแรกที่ทำเปิด YouTube ก่อนเลยครับว่าอยากติดตั้งโปรแกรมทำไงเปิด YouTube นะครับดูการติดตั้งก่อนว่าโปรแกรม Google Earth นะครับคืออะไรติดตั้งยังไงซึ่งใน YouTube นะครับก็มีลิงก์มากมายนะครับก็มีลิงก์หนึ่งนะครับความยาวประมาณ1นาทีครึ่งอธิบายเกี่ยวกับการติดตั้งแอปและก็การใช้งานเบื้องต้นพอนั่งดูเสร็จนะครับเราก็รู้ว่าต้องติดตั้ง Google Earth แล้วแหละนะครับพอติดตั้งเสร็จปุ๊บเราก็เห็นภูมิประเทศของประจวบนะครับว่ามีพื้นที่ราบนะครับพื้นที่สูงและก็ที่เป็นแม่น้ำนะครับพอได้ปุ๊บเราก็เริ่มดำเนินการนะครับสร้างแผนที่ขึ้นมาสิ่งแรกเราใช้นะครับเราต้องการแผนที่จำลองก่อนถ้าเกิดดูจาก Google Earth นะครับแผนที่ค่อนข้างละเอียดการมาร่างในกระดาษ A4 มันร่างยากก็เลยใช้ Google Map นะครับดูแผนที่ซึ่งการดูใน Google Map นะครับก็ไม่ละเอียดเท่าไหร่ก็เลยการใช้ Google Search ดีกว่านะครับเสิร์ชดูแผนที่ซึ่งการเซิร์ชนะครับเราจะรูปภาพแผนที่ของเมืองประจวบนะครับอยู่ในเว็บของประจวบคีรีขันธ์เขาทำแผนที่ค่อนข้างชัดคือเขาแบ่งเมืองประจวบนะครับเป็น6ตำบลด้วยกันแปลว่าสิ่งแรกนะครับเราใช้ Google Search เพื่อดูแผนที่เอาแผนที่มาร่างก่อนพอได้แผนที่ร่างเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ใช้ Google Map นะครับเพื่อแยกตำบลออกเป็น6ตำบลนะครับพอได้ตำบลปุ๊บนะครับต่อไปเราก็ใช้ Google Earth นะครับที่มีความสามารถเรื่องการดูภูมิประเทศนะครับก็คือรู้ว่าตรงไหนเป็นทะเลตรงไหนเป็นพื้นที่ราบตรงไหนพื้นที่สูงนะครับเพื่อมาสร้างเป็นโมเดล3มิติตรงนี้สำคัญนะครับเพราะ Google Earth นะครับค่อนข้างให้ภาพที่ชัดเจนแล้วก็เป็นปัจจุบันนะครับแปลว่าในขั้นตอนนี้นะครับเราใช้โปรแกรมนะครับอยู่4ตัวด้วยกันนะครับก็คือ1เราใช้ YouTube

0: เส้นทางของรถไฟนะครับทะเลฝั่งไหนแล้วใช้ Google Earth นะครับดูภูมิประเทศพอเสร็จปุ๊บนะครับได้ข้อมูลพร้อมนะครับแปลว่าโปรแกรมพร้อมก็คือการแบ่งงานกันทำด้วยความที่ว่ากลุ่มที่4นะครับมีบุคลากรในกลุ่มนะครับค่อนข้างหลากหลายเราก็แบ่งงานตามนี้นะครับนี่ครับก็คือติดตั้งโปรแกรมให้พร้อมใช้งานแล้วก็เราให้ครูการงานนะครับกับคอมนะครับเป็นคนออกแบบกราฟิกในเบื้องต้นก่อนก็คือร่างออกมาก่อนว่าเราจะวางโครงสร้างแบบไหนต่อไปเรื่องข้อมูลนะครับก็มอบหมายให้ครูสังคมครูภาษาไทยครูแนแนวนะครับเป็นคนดูข้อมูลเราให้3ส่วนนะครับช่วยกันดูข้อมูลที่เราจะใช้แล้วก็ส่วนที่4นะครับอัตราส่วนแผนที่จำลองนะครับมอบหมายครูคณิตศาสตร์นะครับเป็นตัววางแผนผังว่าอัตราส่วนเราจะใช้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ทีมที่5นะครับก็คือจัดเก็บข้อมูลรอมอบหมายช่างภาพ1คนนะครับเพื่อเก็บรูปขั้นตอนการทำงานเก็บภาพสวยๆนะครับเพราะรูปภาพสำคัญมากทำงานดีแค่ไหนนะครับรูปภาพเป็นตัวสื่อความหมายทั้งหมดก็เลือกช่างภาพนะครับเก็บภาพนี่คือกระบวนการทำงานนะครับซึ่งพอเริ่มทำงานปุ๊บนะครับจริงๆเป้าหมายในการทำงานเราต้องการสร้างแผนที่จำลองนะครับแต่สิ่งได้เพิ่มเติมนะครับเราทราบอาณาเขตนะครับและที่ทราบเพิ่มเข้ามานะครับก็คือตำบลเมืองประจวบนะครับตรงนี้ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีชื่อตำบลนี้ด้วยเราไปประจวบนะครับทราบแค่ว่าเป็นอำเภอเมืองประจวบแต่พอเราทำปุ๊บนะครับทราบแล้วว่ามีตำบลประจวบคีรีขันธ์ด้วยและก็ทราบว่าส่วนที่แคบที่สุดนะครับอยู่ที่เมืองประจวบนะครับท่านอาจารย์ทราบไหมครับว่าส่วนที่แคบที่สุดนะครับคืออยู่ตำบลอะไรครับใน6ตำบลของประจวบนะครับจะมีพื้นที่ที่แคบที่สุดนะครับที่เราวัดจากฝั่งอ่าวไทยนะครับไปฝั่งของด่านสิงขรที่ติดกับพม่านะครับทราบไหมครับว่าตรงนี้คือตำบลอะไรอะไรนะครับคลองวานใช่ครับเราทราบว่านี่คือตำบลที่แคบที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะฟังปัญหาอุปสรรคต่อนะครับขอบคุณครับ
1: ครับจากการที่เราได้ศึกษาในเรื่องของการปฏิบัติงานร่วมกันนะครับก็จะมีปัญหาและอุปสรรคดังนี้นะครับขอสรุปพอเป็นสังเขปนะครับซึ่งปัญหาเนี่ย เริ่มแรกเลยคือการเริ่มต้นในเรื่องของการทำงานเราไม่รู้ว่าจะเริ่มทำงานอย่างไรเพราะว่าในการทำงานเบื้องต้นเนี่ยแต่ละคนก็จะหาข้อมูลเข้ามาโดยได้ข้อมูลค่อนข้างเยอะการที่เราจะตกผลึกข้อมูลให้เป็นข้อมูลเดียวเนี่ยจะค่อนข้างยากนะครับก็เลยมาสรุปกันว่าจากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เรามีเนี่ยเรามีอะไรบ้างเบื้องต้นเนี่ยเราได้แต่ดินน้ำมันสีฟ้ามานะครับแล้วก็ในเรื่องของวัสดุอื่นๆเนี่ยแป้งโดเราก็จะได้แต่สีเหลืองมานะครับก็ถ้าเอามาวางเลยจริงๆแล้วถ้าลักษณะสีฟ้าเราก็ควรจะเห็นว่ามันควรจะเป็นผืนน้ำนะครับแต่ทีนี้จากวัสดุอุปกรณ์ที่เรามีไม่เพียงพอก็เลยต้องสลับบ้างเบื้องต้นเราก็เลยวางพื้นที่เป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ไปขอแบ่งปันนะครับจากกลุ่มข้างเคียงนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาณตรงจุดนี้นะครับส่วนอีกจุดนึงคือในเรื่องของการวางตำแหน่งนะครับในพื้นที่เนี่ยเรามีพื้นที่จำกัดนะครับก็ต้องวางตำแหน่งในบางครั้งเนี่ยพื้นที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับทับซ้อนซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันนะครับก็จะวางตำแหน่งค่อนข้างยากโดยมีการแก้ปัญหาคือเราก็จะใช้โพสต์อิทนะครับติดพื้นที่บางครั้งอาจจะมีการใกล้เคียงกันบ้างแต่ก็แก้ปัญหาได้พอสมควรครับ
0: แล้วก็ขออนุญาตสรุปปิดท้ายนะครับว่าการทำงานนะครับสิ่งสำคัญคือข้อมูลนะครับที่เราค้นในกระบวนการทำงานเราแบ่งเป็น3คนนะครับที่หาข้อมูลซึ่งถามว่าต่างคนต่างหานะครับข้อมูลที่ได้จะไม่ตรงกันเมื่อไม่ตรงปุ๊บนะครับแปลว่าเราต้องหาเซิร์ชว่าตกลงนะครับข้อมูลที่ถูกต้องคืออะไรนี่คือความสำคัญเพราะข้อมูลที่เราหาจากเว็บนะครับบางเว็บข้อมูลไม่ตรงเราต้องดูเว็บที่หลากหลายและสุดท้ายคือการจัดเก็บข้อมูลครับเมื่อมีการถ่ายภาพเสร็จแล้วนะครับก็จะอัพภาพนะครับขึ้น Google Drive ไว้ไม่ต้องใช้แฟลชไดรฟ์นะครับเก็บที่ไดออนไลน์ก็สามารถเก็บได้ตลอดเราไปที่ไหนก็สามารถเปิดใช้งานได้ตลอดขอบคุณครับ

0: ยอดเยี่ยมนะครับอาจารย์นี่อาจารย์ก็จะเห็นว่าวิธีการทํางานอาจจะแตกต่างจากของกลุ่มของอาจารย์ใช่ไหมครับแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ที่เขาสร้างมาเนี่ยนะครับจะได้เรียนรู้จากเขาครับอยากจะขออีกหนึ่งกลุ่มก่อนที่เราจะเบรกนะครับมีกลุ่มไหนที่พร้อมโอเคโอ้ยพร้อมมากเลยโอเคเชิญครับอาจารย์ชอบปรบมือให้กลุ่มหนึ่งครับอันนี้กลุ่ม4เมื่อกี้ปรบมือก่อนปรบมือให้กลุ่ม4เมื่อกี้ไม่ปรบมือให้กลุ่ม4
1: สวัสดีค่ะกราบเรียนผู้บริหารแล้วก็คุณครูทุกท่านนะคะจากกลุ่ม Strong Active นะคะก็ตามที่ได้ก็คือได้พื้นที่บางสะพานน้อยนะคะจากโจทย์ที่กำหนดให้เนี่ยทำให้พื้นเราไม่รู้จักพื้นที่นี้กันเลยเพราะว่าคนในกลุ่มไม่ได้มีใครเป็นคนอำเภอบางสะพานน้อยเลยนะคะฉะนั้นข้อมูลที่ได้ก็ต้องอ้างอิงจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในหัวข้อพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิฝั่งอ่าวไทยเขตบางสะพานน้อยซึ่งพื้นที่นี้มี3บ้านเขาจะเรียกเป็นบ้านๆ3บ้านนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานราชการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนอพยพไปพื้นที่ปลอดภัยที่กำหนดในเขต3พื้นที่นี้เป็นความเสี่ยงภัยระดับต่ำความเสี่ยงภัยระดับ1นะคะความรุนแรงมีแค่ระดับ1เท่านั้นมีอยู่3บ้านก็คือบ้านบางเบิดบ้านบางเบิดอยู่ทางนี้จะติดกับชุมพรบางเบิดก็จะติดเราจะหันทางนี้ไปชุมพรบางเบิดนะคะกับด้านเนาะ
2: นี
1: ่
2: เดี๋ยวชี้ให้แล้วกันนะคะ
1: มันกลับด้านคุณเน
2: าะเอาเอียงได้ป่ะมันกลับเนาะมันกลับอ
1: ่
2: ะ
1: กลับ
2: บ้านพัง
1: ถ้าจะมองนะคะน่ะมองคุณเนาะเค้าก็ทําตามเขตพื้นที่รถไฟคุณนกได้อ้างอิงจากเขตพื้นที่รถไฟอ้างอิงจากความเป็นจริงเลยเพราะว่ามีข้อมูลที่ชัดเจน
2: บางเบ
1: ิดเราจะอยู่ทางหาเจอปะ
2: บางเบิดอยู่นี่ใช่ไหม
1: บางเบิดตามที่คุณนกชี้นะคะจะติดกับพื้นที่เขตชุมพรนะคะในบางเบิดก็จะต้องอพยพไปที่ทำการอบต.ในเขตที่หนึ่งเสียบเลยบางเบิดอพยพไปที่อบต.นะคะแล้วบ้านที่2คือบ้านฝั่งแดงอพยพไปที่วัดกรรมเสนและบ้านที่3ก็คือบ้านชายทะเลเป็นศาลากลางหมู่บ้านพอเวลาเราสืบค้นข้อมูลนะคะเราก็จะหาจากละติจูดกับลองติจูดมองว่าอันไหนใกล้ที่สุดและไกลที่สุดเราก็จะวัดจากเราใช้หัวหินเป็นเกณฑ์เราก็จะมองว่าทิศไหนทิศเหนือละติจูดอันไหนใกล้ลองติจูดอันไหนไกลนะคะเมื่อได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะไปหาใน Google Map กันสมาชิกในกลุ่มก็จะไปหาใน Google Map เพื่อที่จะหาระยะห่างจากพื้นที่บ้านแต่ละบ้านเช่นบ้านบางเบิดกับบ้านฝั่งแดงระยะห่างของพื้นที่จะอยู่ที่ 8.9 กิโลเมตรถ้าเราเดินก็จะใช้เวลา1ชั่วโมง41นาทีเมื่อ 8.9 กิโลเมตรเราใช้การย่อส่วนเราใช้การย่อส่วนจาก 8.9 กิโลเมตรในระยะห่างของแต่ละบ้านเราก็จะย่อส่วนเป็นหลักเซนติเมตรก็คือย่อออกมาเป็น4ประมาณที่9กิโลเมตรก็จะย่อเป็น 4.5 ใช้ตามหลักคณิตศาสตร์นะคะหลังจากนั้นเมื่อเราได้ปุ๊บเราก็วาดภาพใช้การวาดภาพกันเมื่อวาดภาพเสร็จก็จะมีในทีมก็จะเริ่มปั้นแล้วก็ลงมือทำแล้วก็จะติดหลอดไฟตามที่เห็นนะคะแล้วก็เราจะได้พื้นที่ที่นำมาโชว์กันเนี่ยค่ะโดยมีพื้นที่รถไฟอ้างอิงและข้อที่2กระบวนการทำงานของเรานะคะก็คือในกลุ่มก็จะวิเคราะห์ข้อมูลและหลังจากนั้นก็มาจะระดมความคิดเพื่อมาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ว่าชัดเจนแค่ไหนถูกต้องแค่ไหนแล้วก็หลังจากนั้นจะลงมือทำแบบจำลองในพื้นที่ปลอดภัยของอำเภอบางสะพานค่ะ และข้อที่3ปัญหาอุปสรรคของเราอย่างที่บอกก็คือเราไม่ใช่คนพื้นที่บางสะพานน้อยฉะนั้นเราก็จะต้องสืบค้นข้อมูลกันให้มากขึ้นซึ่งมองว่าปัญหาของเราก็คือเวลาของเรามีน้อยเพราะเราใช้ Google Earth กันไม่ค่อยเป็นค่ะเพราะว่าครูจุ๋มก่อนเลยครูจุ๋มมาถึง Google Earth นั่งหมุนลูกโลกอยู่นั่นแหละผมก็นั่งมองหมุนลูกโลกอยู่ทำไมอ่ะทำไมไม่กดไปที่ไอ้พื้นที่หาข้อมูลครูจุ๋มก็นั่งหมุนลูกโลกไปหมุนหาอยู่นั่นแหละว่าของเราอยู่ตรงไหนก็คือ1ความคล่องของเราใช้ Google Earth กันไม่ค่อยคล่องฉะนั้นเวลาก็ต้องมีส่วนจำเป็นว่าเราต้องเรียนรู้กันมากขึ้นนะคะฉะนั้นการแก้ปัญหาอุปสรรคก็คืออยากจะขอคำแนะนำจากบุคคลที่ใช้ Google Earth ได้คล่องขึ้นนะคะเราก็จะทำให้การทำงานเราประสบความสำเร็จแล้วก็ใช้เวลาได้น้อยลงค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอ๋ออย่าลืมขอนำเสนอพี่ตูนด้วยค่ะกลุ่มนี้จะมีพี่ตูนวิ่งไปในโครงการ9คนละ9เพราะเรารับผิดชอบในอำเภอบางสะพานน้อยที่พี่ตูนวิ่งไปถึงนะคะปรบมือให้พี่ตูนด้วยแล้วกันนะคะ
0: ขอบคุณมากครับอาจารย์แต่ว่าเป็นปกตินะครับผมเข้าใจว่าหลายๆกลุ่มหรือกระทั่งตัวผมเองเนี่ยก็ยังใหม่กับ Google Earth เหมือนกันแต่ว่าเราเรียนรู้ไปใช่มั้ยครับอย่างน้อยๆเราเรียนรู้อะไรมากกว่าเดิมอ่ะเราได้รู้จักว่าโปรแกรมนี้ทําอะไรให้เราได้บ้างแล้วเราน่าจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับตอนที่เรานําไปสอนเด็กจริงๆน่าจะยังพอมีเวลาขออีก1กลุ่มได้มั้ยครับโอเคเชิญเลยครับอาจารย์อันนี้พร้อมตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับ

0: เรียนท่านวิทยากรแล้วก็คณะผู้บริหารและเพื่อนครูทุกท่านนะคะในกลุ่มที่3ได้พื้นที่รับผิดชอบก็คืออำเภอทับสแกซึ่งเราก็จะมีกระบวนการคล้ายๆกับกลุ่มอื่นนะคะการแบ่งหน้าที่กันก็คล้ายๆกันเดี๋ยวเล่าคร่าวๆค่ะเพราะเดี๋ยวมันเกินเวลา5นาทีเราจะโดนหักคะแนน อันดับแรกเลยนะคะคือในเรื่องของการหาที่มาของข้อมูลเนี่ยมันเริ่มจากกระบวนการแรกเลยที่เราใช้ซึ่งเป็นกระบวนการทางภูมิศาสตร์ซึ่งเดี๋ยวจะขอเวลาสัก1นาทีให้อาจารย์จงรักพูดถึงกระบวนการทางภูมิศาสตร์ซึ่งอาจารย์ฝากไว้เมื่อวานค่ะ
1: ขอตอบคำถามของอาจารย์เมื่อวานนะคะในฐานะครูสังคมนะคะในเรื่องของกระบวนการทางภูมิศาสตร์ซึ่งทุกคนจะเคยได้ยินแค่กระบวนการทางประวัติศาสตร์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการทางภูมิศาสตร์ก็มี5ขั้นตอนเหมือนกันนะคะขั้นตอนที่1ก็คือการตั้งคำถามเชิงภูมิศาสตร์เหมือนที่เราได้คำถามได้โจทย์จากอาจารย์มานะคะขั้นตอนที่2ก็คือขั้นการรวบรวมข้อมูลนะคะขั้นตอนที่3ก็คือการจัดการข้อมูลเราได้ข้อมูลในขั้นที่2ละได้ข้อมูลแต่ละที่มาแล้วเราจะมารวบรวมข้อมูลยังไงในการจัดการข้อมูลเสร็จแล้วเราต้องมาวิเคราะห์ข้อมูลเหมือนตอนนี้ที่เราวิเคราะห์ภูมิประเทศกันนะคะแล้วขั้นสุดท้ายขั้นที่5ก็คือการสรุปเพื่อตอบคำถามข้อที่1ก็คือคำถามที่อาจารย์ตั้งไว้ในเชิงภูมิศาสตร์ที่เราได้รับนะคะนี่คือกระบวนการทางภูมิศาสตร์นะคะฝากไว้เป็นความรู้นะคะตอบโจทย์อาจารย์เมื่อวานนะคะขอบคุณค่ะ
0: ก็มีกระบวนการคร่าวๆอยู่ในนี้ในตัวเดี๋ยวจะเล่าฟังคร่าวๆนะคะเริ่มจากคำถามเราก่อนเนี่ยหลังจากที่เราได้รับโจทย์เราก็มาตั้งคำถามว่าพื้นที่ที่เราได้รับผิดชอบเนี่ยก็คืออำเภอทับสแกเนี่ยมีพื้นที่เสี่ยงภัยอยู่กี่จุดคำถามที่1อันที่2ก็คือแต่ละจุดเนี่ยมีลักษณะภูมิประเทศยังไงนะคะก็คือข้อมูลทางภูมิศาสตร์เป็นยังไงที่สูงที่ต่ำห่างจากทะเลห่างภูเขายังไงอันที่3ก็คือเราจะทราบพิกัดหรือตำแหน่งของแต่ละจุดนี้ได้อย่างไรบ้างนี่เป็นคำถามที่ได้จากกระบวนการแรกของเราหลังจากนั้นเราก็เริ่มหาข้อมูลเพื่อจะตอบคำถามโดยการแบ่งพื้นที่แบ่งภารกิจให้ในกลุ่มนะคะซึ่งเราก็โชคดีที่กลุ่มใบใสของเราจะมีเครื่องบางเครื่องของอาจารย์ที่เป็นเครื่องขนาดใหญ่เพราะว่าถ้าใช้เครื่องเล็กอาจารย์เขาจะมองไม่เห็น แล้วก็ได้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะหลากหลายเพราะว่าใช้หลายโปรแกรมเนื่องจากว่าเราไม่เคยสืบค้นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เราก็ใช้หลายโปรแกรมเหมือนกับหลายๆกลุ่มที่ใช้กันนะคะไม่ว่าจะเป็น Google Earth หรือ Google Map หรือ Google Search หรือว่าจะเป็นอันสุดท้ายเลยเดี๋ยวจะมีการสาธิตโปรแกรมที่เราไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญมานะคะแล้วก็มอบการบ้านให้ผู้เชี่ยวชาญไปคิดเป็นการบ้านอาจารย์ก็ให้คำแนะนำมาเช้านี้เดี๋ยวอาจารย์จงรักจะสาธิตโปรแกรมนึงให้ในเรื่องของการค้นหาพิกัดนะคะหลังจากนั้นก็ได้คำตอบมาว่าพื้นที่เสี่ยงภัยของทับสแกมีทั้งหมด6จุดด้วยกันตามที่มาร์กนี้นะคะแล้วก็จุดที่เราโชว์ในแผนที่มันเป็นจุดที่เราใช้หลบภัยนะคะก็มี6จุดตามชื่อนี้เลยนะคะโดยที่ในแนวที่ห่างจากระดับน้ำทะเลเราจะเห็นว่ามันไม่ได้ห่างมากหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันหลบภัยได้จริงหรือแต่ถ้าเกิดเราดูจากข้อมูลก็คือว่าในเขตประจวบเราส่วนใหญ่ความรุนแรงอยู่แค่ระดับ1แล้วก็จุดของการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยมันจะอยู่ห่างออกไปค่อนข้างเยอะซึ่งหมายความว่าประเทศที่จะรับก่อนเราส่วนใหญ่จะเป็นหมู่เกาะแล้วก็อินโดเงี้ยรับมาก่อนนะคะส่วนเว้าที่จะเข้ามาตรงอ่าวไทยของประจวบเราก็ค่อนข้างจะซอฟลงแล้วสําหรับคลื่นสึนามิก็อาจจะเกิดขึ้นห่างจากฝั่งได้ไม่มากไม่เหมือนฝั่งอันดามันที่เราจะเจอในช่วงปีก่อนนู้นที่เราเจอนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เราได้ว่าแต่ละจุดมีลาติจูดลองดิจูดเท่าไหร่นะคะแล้วก็ได้ข้อมูลเช้านี้จากท่านอาจารย์ว่ามีโปรแกรมนึงน่าสนใจก็คือ Google Pro นะคะซึ่งเดี๋ยวจะให้อาจารย์จงรักสาธิตกันกรอกข้อมูลเพื่อหาพิกัดตำแหน่งเพื่อไปปักหมุดของ Google Pro นะคะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวจะมี หน้าตาของเขาขึ้นมาให้แล้วก็เดี๋ยวดูว่าเอาตัวนี้ออกก่อนก็ได้ปั๊บเอาอันนี้ออกก่อนเพื่อให้เขาเห็นเอากรอบอันนี้ออกก่อนออกก่อนอันนี้ก็เป็นรูปร่างหน้าตาทั่วไปภาพรวมนะคะทีนี้เราจะปักหมุดตรงไหนเราจะคลิกไปที่ตำแหน่งที่เราปักหมุดสัญลักษณ์อยู่บาร์ข้างบนนะคะที่เข็มหมุดแล้วก็คลิกขึ้นมาข้อมูลคร่าวๆที่เราจะมีก็คือชื่อซึ่งเรากำลังจะหาเราก็ตั้งเป็นชื่อไว้เลยก็ได้นะคะเช่นบ้านหนองพิกุลบ้านหนองพิกุลแต่ว่าในนี้เราปักไว้แล้วแต่ไม่เป็นไรนะคะแต่แล้วก็จะมี2ช่องที่สำคัญก็คือ latitude กับ longitude นะคะซึ่งมันจะเขียนไว้ว่าเหนือกับตะวันออกซึ่งในข้อมูลที่อาจารย์ได้เนี่ยอาจจะเป็นละลองที่สับกันระหว่างเหนือกับตะวันออกอันนี้ข้อควรระวังก็คือดูว่าในตารางของเขาเนี่ยเขาต้องการให้เราใส่ช่องไหนเป็นช่องเหนือช่องไหนเป็นช่องตะวันออกแล้วเอาข้อมูลของเหนือมากรอกช่องเหนือตะวันออกกรอกช่องตะวันออกก็จะได้แบบนี้นะคะเช่นของเหนือของหนองพิกุลอยู่ที่ 11.5560 เราก็จะกรอกช่องบนเป็น 11.5560 แล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นพิกัดมาว่าเป็นกี่ลิปดาร์นะคะแล้วก็ทางช่องตะวันออกของเราก็คือ 99.6375 พอเรากรอกเสร็จแล้วเราก็คลิกคำว่าตกลงข้างล่างเขาก็จะไปปักหมุดให้เราอันนี้ก็เป็นโปรแกรมที่ท่านอาจารย์ที่ไปศึกษามาเมื่อคืนนี้แล้วก็มาให้เราใช้เมื่อเช้านี้เราก็ได้ตำแหน่งที่ชัดเจนซึ่งก่อนหน้านี้เราได้แค่ว่ามันห่างจากทะเลประมาณเท่าไหร่ถ้าอาจารย์ใช้โปรแกรมธรรมดามันจะเขียนว่าห่างจากทะเลเท่าไหร่3กิโลก็ทำให้เราได้มาตราส่วนของเราว่าถ้าเราจะทำแผนที่เราจะทำห่างจากทะเลในจุดที่เราหลบภัยเนี่ยเท่าไหร่นะคะซึ่งทางกลุ่มเราเนี่ยทำแผนที่ในอัตรา1ต่อ1แสน1เซนติเมตรต่อ1แสนเซนติเมตรในของจริงหรือ1เซนติเมตรในนี้ต่อ1กิโลเมตรมันก็จะทำให้เห็นว่าระยะห่างจากทะเลอยู่ประมาณเท่าไหร่ของแต่ละจุดหลบภัยค่ะอันนี้ก็พอเราปักตกลงไปแล้วปุ๊บมันก็จะมาปักหมุดให้เราแต่อาจจะมีบางพื้นที่ที่เช่นของเรามีปัญหาคือเราปักที่ทับสแกร์ปักกี่ครั้งมันก็อยู่ในทะเลซึ่งอันนี้เวลาไม่พอหมายว่าเราอาจจะต้องหาข้อมูลจากแหล่งอื่นมาเพิ่มว่าข้อมูลไอ้ละลองที่เขาให้เรามาจริงๆในข้อมูลอันแรกพื้นที่หลบภัยของเราเนี่ยอาจจะผิดพลาดที่ตัวเลขตรงไหนตรงหนึ่งสักที่หนึ่งก็เลยไปดูที่แผนที่ภาพรวมเราก็จะเห็นว่าทับสแกร์จริงๆจะอยู่ประมาณบริเวณนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้ห่างจากทะเลมากเท่าไหร่นักเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะใกล้ๆแหล่งท่องเที่ยวแต่ว่าตรงนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างสูงขึ้นมานิดนึงนะคะก็ไม่ถึงว่าสูงถึงเทือกเขาแต่สูงกว่าพื้นที่ติดชายทะเลอันนี้เดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามสุดท้ายว่าแล้วทำไมเราถึงเลือกพื้นที่ทำไมเขาทางราชการถึงเลือกพื้นที่ส่วนใหญ่หลบภัยตรงนี้สมาชิกในกลุ่มลงความเห็นว่าน่าจะเกิดจาก1พื้นที่ส่วนใหญ่นั้นสูงจากระดับน้ำทะเลพอที่จะหลบสึนามิระดับความแรงแค่1ได้2ก็คือพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นศาลากลางของหมู่บ้านน่าจะเป็นพื้นที่ที่รับชาวบ้านหรือคนในชุมชนนั้นได้แล้วก็สะดวกต่อการคมนาคมหรือการขนส่งคนเพื่ออพยพในเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินได้ค่ะไม่ถึงขั้นต้องวิ่งขึ้นเทือกเขาตะนาวสีอะไรเงี้ยไม่ต้องค่ะค่ะกลุ่มของกลุ่มที่3นะคะกลุ่มไวสายบวกขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ
2: ครับเรียนท่านผู้บริหารและท่านวิทยากรทุกท่านนะครับกลุ่มของครับผมนะคือเป็นกลุ่มของทับสแกนะครับอำเภอทับตะแกต่อจากกลุ่มเมื่อกี้นะก่อนที่จะเบรกนะจะได้ต่อเนื่องนะคือกลุ่มของผมเนี่ยคือหาแบบของกลุ่มที่ผ่านมาไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นนะหาแล้วแต่ไม่เจอจุดเจอเฉพาะจุดอำเภอจริงอำเภอทับตะแกนะแต่จะหาอำเภอมาหาไม่ได้หมุนติ้วบางทีหมุนนี่หาไม่เจอเลยต้อง หาพิกัดก็หาได้ต้องไปหาไปถามโดยการติดต่อนะติดต่อบุคคลที่อยู่ในอำเภอทับตะแกนะครับว่าอำเภอทับตะแกมีกี่อำเภอนะเราก็ได้มาข้อทั้งหมดอำเภอทับตะแกมี6ตำบลนะครับโทษนะ6ตำบลตำบลแรกก็คือตำบลทับตะแกตำบลที่2อ่างทองนาอูฟางเขาล้านอ้วยยางแล้วก็แสงอรุณหาต่อไปนะครับก็คือรู้อำเภอทับตะแกแล้วก็ตำบลทับตะแกอยู่ตรงไหนตำบลทับตะแกห่างจากตัวอำเภอนะ13กิโลเมตรในพื้นที่ของอำเภอทับตะแกก็พื้นที่ประมาณ538ตารางกิโลเมตรนะครับอำเภอเล็กๆแต่ว่ามันมีภูเขาเยอะนะติดทะเลหน่อยหนึ่งห่างทองอ่างจากอำเภอทับตะแกนะ23กิโลนาอูฟางอ่างจากทับตะแก 6.7 กิโลเขาล้านอ่างจากตัวอำเภอนะ 7.1 นะหัวยางหัวยาง21แสงอรุณ16ห่างทองก็คืออยู่ท้ายสุดนะไปที่บางสะพานนะที่บางสะพานตรงกลางคือทับตะแกร่นไปเรื่อยๆนะตั้งแต่แสงตั้งแต่ห่างทองนะลงขึ้นไปเรื่อยๆขานานะฮะคือในหาใน Google แล้วก็มันอยู่ในอำเภอทับตะแกจริงแต่ตำบลมันหาไม่ได้เหมือนที่กลุ่มเมื่อกี้บอกว่าหมุดไปตักในทะเลเลยต้องในแต่ละกลุ่มก็มาแบ่งกันนะครับแบ่งกันมาช่วยกันหาก็ได้มาจุดเสี่ยงนะจุดเสี่ยงมี5จุดนะครับ5จุดก็มีจุดที่1นะฮะหมู่บ้านตุ้งประดูนะครับอยู่ในตำบลทับสแกก็เหมือนที่กลุ่มเมื่อกี้ก็บอกว่าตัวมากที่หนีได้คืออยู่ที่ศาลาคนที่พอวิ่งได้คือในชุมชนนะฮะแต่ส่วนมากแล้วในทับตะแกเราจะเกิดไอ้พวกสึนามิเป็นไปไม่ได้นะนอกจากทะเลก็คือพวกพายุมรสุมต่างๆแต่ละฤดูนะแต่ละปีไม่เหมือนกันจุดที่2นะครับตำบลอ่างทองนะอยู่ที่บ้านที่ทำการอบต.นะอบต.อ่างทองนะบ้านฉักล่างปลอดภัยที่3ตำบลหัวยางนะครับตำบลหัวยางอยู่ที่บ้านหัวยางนะฮะก็ที่อบต.เหมือนกันนะฮะจุดที่4ตำบลแสงอรุณอยู่ที่หมู่บ้านนะครับสาราหมู่บ้านที่ตำบลแสงอรุณในอำเภอทับสะแกสุดท้าย5จุดนะฮะที่ตำบลนาหูควางนะฮะอยู่ที่โรงเรียนบ้านห้วยน้ำลึกนะครับอีกตำบลหนึ่งนะที่ดูแล้วหาแล้วคือจุดที่ว่าปลอดภัยมันหายากดูมองไม่เห็นคือที่ตำบลเขาล้านนะครับเขาล้านของอำเภอทับตะแกอำเภอทับตะแกของเรานะทิศเหนือก็ติดอำเภอเมืองนะเมืองนะทิศใต้บางสะพานเมื่อกี้กลุ่มบางสะพานก็พูดไปแล้วนะทิศตะวันออกหาวไทยคือติดทะเลของเราทิศตะวันตกก็ไปพวกภูเขาธนาวสีนะครับติดเขตแดนพม่าที่มีเขตรอยต่อเกี่ยวกับเกิดแผ่นดินไหวนะแผ่นดินไหวรอยต่อของภูเขาแต่ไอ้ที่เสี่ยงภัยของเรานะในทับตะแกไม่มีนะมีที่ปลอดภัยแต่มากนะปัญหานะครับปัญหาที่เมื่อกี้ที่พูดไปแล้วนะคือไปอ่านใน Google ไม่ได้อ่านแล้วมันกว้างเกินเลยไปถามคนในชุมชนอำเภอทับตะแกว่าตำบลว่ายางอยู่มุมไหนจากอำเภอทับตะแกตำบลอ่างทองอยู่ตรงไหนพอรู้เสร็จก็มาเซิร์ชดูว่าอ่างกี่เท่าไหร่วางจุดได้เพราะว่าในกลุ่มผมไม่มีคนทับตะแกเลยนะมาจากพื้นที่อื่นหมดเลยแล้วก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เรียนเมื่อวานนะเรื่องต่อวงจรกลุ่มอื่นก็มีแบตเตอรี่เป็นเหลี่ยมเนี่ยก้อนเดียวก็ทำได้ของผมไม่มีหมด หมดเลยได้เป็นค้อนมาค้อนมาทำเป็นปลอกเอากระดาษมาทำเป็นกล่องยางรัดในแน่นแล้วก็โคบวกโคลบติดกาวสองหน้าตอนแรกจะติดกับมือมันใช้ไม่ได้แล้วก็การต่อก็โคบวกโคลบดินน้ำมันใช้ไม่ได้ต้องใช้แป้งโดนะก็ใช้ได้ติดได้คือมีปัญหาตรงนี้นิดหนึ่งแต่ดีที่ว่าในกลุ่มคือรู้จักเทคนิคตรงนี้ยกเครดิตให้ครูอำนวยได้ติดตรงนี้ได้ฉะนั้นไฟไม่ติดนะไฟไม่ติดที่เรียนเมื่อวานใช้ได้ผลนะฮะ

0: ก็มีแค่นี้ครับกลุ่มทัพตะแคร์มีแค่นี้นะครับขอบคุณครับ
1: อันนี้เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับอาจารย์ให้เห็นว่าคำตอบสุดท้ายอ่ะตำแหน่งของหมู่บ้านต่างๆที่เราค้นหาที่จะปักหมุดนะครับมันได้คำตอบเหมือนกันใช่ไหมครับกับกลุ่มเมื่อกี้แต่ว่าวิธีการที่ได้มาไม่เหมือนกันใช่ไหมคำถามเดียวแต่ว่าวิธีการในการรวบรวมข้อมูลหรือเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลจัดการข้อมูลอ่ะแตกต่างกันแต่ว่าส่งผลที่คำตอบสุดท้ายเหมือนกันได้นะอาจารย์ก็เรียนรู้ในรูปแบบที่แตกต่างกันไปทีนี้กลุ่มตรงกลางกลุ่ม5ใช่ไหมครับกลุ่ม5จองคิวไว้ตั้งแต่ก่อนเบรกแล้วกลุ่ม5แล้วจะเป็นกลุ่ม10นะครับเพราะกลุ่ม10มาจองไว้เชิญกลุ่ม5ครับผม
2: หาบันไดไม่เจอค่ะ

ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านเรียนท่านผู้บริหารโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์คณะครูคณะวิทยากรนะคะและพี่ๆช่างเทคนิคทุกคนนะคะตอนนี้ขอเข้าสู่กระบวนการรายงานนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนันทิดาบรานซ์ค่ะเป็นนักเรียนเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะกลุ่มของหนูมีสมาชิกทั้งหมดจำไม่ได้นะคะประมาณ9คนนะคะซึ่งมีผู้ร่วมออกมารายงานในวันนี้นะคะอีก2ท่านนะคะอีก2คนนะคะคือเด็กหญิงอาพรคำผาค่ะเด็กหญิงวิภามาศแซ่งโง่ค่ะค่ะสำหรับกลุ่มของเรานะคะก็ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในเรื่องของอำเภอบางสะพานนะคะเราได้ทำแผนที่จำลองนะคะโดยกลุ่มของเราได้แบ่งงานกันนะคะอันดับแรกพวกเรานะคะแบ่งงานกันทำโดยการคนที่ถนัดในการใช้เทคโนโลยีนะคะเขาก็ไปเซิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะการเซิร์ชหาข้อมูลของเรานะคะก็มีเว็บไซต์ต่างๆมากมายเลยนะคะเว็บไซต์แรกที่เราเข้าไปคือ Google Earth นะคะ Google Earth นี้พวกเราใช้เข้าไปดูแผนที่นะคะของอำเภอบางสะพานโดยมีเด็กหญิงเอื้องฟ้าเด็กหญิงนันทริกานะคะก็เข้าไปดูใน Google Earth นะคะส่วนอีกคนนะคะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของอำเภอบางสะพานนะคะอำเภอบางสะพานจะมีแผนที่โดยสังเขตนะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะทราบว่าในอำเภอบางสะพานนี้มีกี่ตำบลและมีขอบเขตมีเขตแดนยังไงมีรูปร่างของตำบลยังไงเพื่อที่จะเอามาลงในแผ่นกระดาษ A4 ของเรานะคะเราก็เข้าไปในเว็บไซต์ของอำเภอบางสะพานนะคะค่ะสำหรับการลงเส้นการวาดเส้นก็จะมีเด็กหญิงอาพรคำผาค่ะซึ่งเขามีความสามารถในการวาดภาพนะคะเราก็เลยมอบหมายให้เด็กหญิงอาพรทำการลงเส้นวาดภาพนะคะโดยมีเด็กหญิงวิภามาแซ่งโง่ซึ่งถนัดในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะคะเขาจะถนัดมากในเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้านะคะแล้วมีเด็กหญิงเอื้องฟ้าแล้วก็เพื่อนๆในกลุ่มนะคะที่ถนัดในเรื่องของการเสิร์ชรีบเสิร์ชข้อมูลออกมาแล้วก็เอามาดูด้วยกันเอามาวิเคราะห์ข้อมูลนะคะว่าเราจะลงเส้นยังไงมีพื้นที่รูปร่างยังไงนะคะแล้วเด็กหญิงอาพรคำหาผู้ที่ถนัดในเรื่องของศิลปะก็ลงดินน้ำมันโดยมีเพื่อนๆในกลุ่มช่วยกันลงนะคะว่ามีรูปร่างยังไงของแต่ละตำบลนะคะเสร็จแล้วเราก็มีการเสิร์ชเข้าไปในเรื่องของตำบลอีกนะคะเพราะว่าเราอยากได้พื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่ที่สามารถหลบภัยได้ใช่ไหมคะดิฉันตื่นเต้นนิดนึงนะคะเพราะว่าเพื่อนๆจ้องดิฉันมากเลยนะคะพอเราได้ตำบลมาแล้วได้ขอบเขตตำบลมาแล้วเราหาหมู่บ้านนะคะเพื่อที่จะหาพื้นที่หลบภัยนะคะพื้นที่ที่สามารถขึ้นไปหลบภัยได้โดยเข้าไปดูตามหมู่บ้านซึ่งง่ายมันจะง่ายขึ้นเพราะว่าเราได้ขอบเขตของตำบลมาแล้วดังนั้นเราจะเซตหมู่บ้านได้นะคะแล้วเรารู้จุดง่ายนะคะอันนี้คือผลข้อดีของการเข้าไปในเว็บไซต์ของอำเภอนะคะซึ่ง Google Earth จะให้รายละเอียดตรงนี้ไม่ได้นะคะค่ะสำหรับปัญหาและอุปสรรคนะคะก็เด็กหญิงวิภามาศเขาจะพูดให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าระหว่างที่เราทำกิจกรรมในระหว่างที่ทำกิจกรรมเราเกิดปัญหาอะไร

0: ไรบ้างนะคะค่ะขอเชิญเด็กหญิงวิภามาศเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะค่ะในส่วนของเรื่องของปัญหานะคะที่กลุ่มของหนูเนี่ยได้พบก็คือว่าพอลงเราใช้แป้งโดเนี่ยแทนสายไฟใช่ไหมคะก็เราพบว่าหลอดไฟไม่ติดนะคะก็ขอบคุณอาจารย์ไม้นะคะที่มาให้คำแนะนำว่าถ้าเกิดว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยมันรวมกันจะทำให้เกิดการลัดวงจรนะคะไม่สามารถทำให้ไฟติดได้ก็ช่วยกันหาวิธีว่าจะทำยังไงเนี่ยไม่ให้ไฟติดนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก่อนที่จะได้เป็นภาพจำลองแบบนี้นะคะเป็นรูปจำลองนะคะเราก็พบปัญหาว่าในอำเภอบางสะพานเนี่ยมีหลายหมู่บ้านเลยทีเดียวนะคะที่มีพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะประมาณ15หมู่บ้านค่ะก็เราก็ลงรายละเอียดเราก็เลยแบ่งสีนะคะแบ่งสีออกเป็นทั้งหมด4สีนะคะที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยจะได้แบ่งให้เห็นชัดเลยว่าแต่ละตำบลเนี่ยมีหมู่บ้านทั้งหมดกี่หมู่บ้านนะคะที่เกิดพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ที่จะนำผู้คนไปอพยพเราก็จะเลือกดินน้ำมันที่เป็นสีเดียวกันก็เป็นสีเขียวนะคะทำให้เหมือนลักษณะเป็นภูเขาเนินสูงเพื่อที่จะได้ทราบว่าตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความสูงนะคะสามารถที่จะพาผู้ที่ประสบภัยเนี่ยอพยพมาได้นะคะแล้วก็ในส่วนเรื่องของการปัญหาของกลุ่มของหนูก็มีแค่นี้นะคะเรื่องของการแก้ไขปัญหาเดี๋ยวจะให้คุณครูนะคะเด็กหญิงอาพรนะคะเป็นพูดนำเสนอในเรื่องนี้ค่ะ
2: ค่ะค่ะตอนที่เราทดลองครั้งแรกนะคะตอนที่เราทดลองครั้งแรกไฟไม่ติดเนื่องจากว่าพื้นที่แต่ละอำเภอแต่ละตำบลทั้ง7ตำบลเนี้ยเราปูด้วยแป้งโดค่ะแป้งโดเวลาเราทําพื้นที่เสี่ยงพื้นที่หลบภัยเนี่ยและต่อกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะรั่วลงในแป้งโดค่ะเราก็แก้ปัญหาด้วยการทําสะพานไฟที่เอาดินน้ํามันมารองนะคะมารองแป้งทีหนึ่งรองข้างล่างแป้งโดพอเราต่อไฟก็จะไม่รั่วลงในแต่ละตำบลที่เราปูด้วยแป้งโดค่ะก็ทำให้ไฟติดนะแล้วกลุ่มของพวกเราก็จะใช้ดินน้ำมันสีดำตามในรูปนะคะเป็นพื้นที่ที่สามารถเคลื่อนย้ายหลบภัยได้นะคะอย่างเส้นสีดำก็บ้านถ้ำคีรีวงก็มาหลบภัยตรงจุดถ้ำวัดถ้ำคีรีวงค่ะจากหมู่บ้านบ้านกูดก็สามารถที่จะมาหลบภัยตรงนี้ที่ทำการอบต.ค่ะและก็บ้านหนองมงคลสามารถมาหลบภัยได้ที่ศาลากลางหมู่บ้านนะคะบ้านชัยมงคลนี้บ้านท่ามะนาวบ้านอ่าวยาวสามารถมาหลบภัยได้ที่ทำการอบต.บ้านท่าขามบ้านปากคลองสามารถมาหลบภัยที่พื้นที่โรงเรียนวัดเขามาร้องบ้านต้นหนองหลวงสามารถมาหลบภัยที่พื้นที่โรงเรียนวัดโรงเรียนบ้านชะม่วงหมู่บ้านหินกองก็มาหลบภัยได้ที่พื้นที่ที่วัดหินกองค่ะกลุ่ม5ก็ขอรายงานการทำงานเพียงเท่านี้ค่ะ
3: อันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เห็นประเด็นปัญหานอกเหนือจากการที่เราหาข้อมูลหาตำแหน่งต่างๆยังมีปัญหาเรื่องของการต่อวงจรให้ไฟสว่างใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจว่าแล้วเราทำยังไงถ้าเกิดเราเอากิจกรรมนี้ไปใช้กับเด็กจริงๆแล้วถ้าเกิดเด็กเจอปัญหาตรงนี้

0: นี้ใช่ไหมครับเราจะช่วยเด็กแก้ยังไงนะความเข้าใจในเรื่องของการต่อวงจรต่างๆนะครับอันนี้เก็บเป็นประเด็นไปว่ามันมีหลายๆปัญหาที่จะเกิดขึ้นตรงนี้มันเป็นเหมือนกับว่าเตรียมให้อาจารย์รู้ว่าถ้าเกิดไปเจอปัญหากับเด็กแล้วเด็กมีปัญหาแบบนี้อาจารย์จะช่วยเด็กแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงได้บ้างใช่ไหมครับเรียนรู้ไปจากเพื่อนขอเป็นกลุ่ม10นะครับกลุ่ม10โอเคกำลังมองอยู่ว่ามาหรือยังโอเคครับ
1: ขึ้นได้ฝั่งเดียวใช่ไหม

0: างทางโน้นอ่ะทิศเหนือ
1: เรียนคณะผู้บริหารคณะท่านวิทยากรแล้วก็คณะคุณครูผู้เข้าอบรมทุกท่านนะคะดิฉันจากกลุ่ม10ค่ะกลุ่มหลังห้องมุมขวานะคะซึ่งห่างไกลวิทยากรมากกว่าวิทยากรจะไปถึงแต่ละครั้งต้องใช้ระยะการเดินทางประมาณ844ตารางกิโลเมตรซึ่งเท่ากับเนื้อที่ของอำเภอเมืองเลยทีเดียวค่ะนะคะจริงๆแล้วอำเภอเมืองเป็นอำเภอที่มีพื้นที่แคบนะคะมีพื้นที่น้อยแต่มีจุดเสี่ยงภัยมากเลยค่ะถึง25จุดนะคะค่ะก็ขออนุญาตเรียนท่านผู้บริหารและก็คณะวิทยากรรวมทั้งครูผู้เข้าอบรมนะคะกลุ่ม10มุมขวาหลังห้องไม่ได้มาเรียนสายนะคะแต่เลือกมุมนั่งตรงนั้นเพื่อว่าให้มองเห็นได้ชัดแต่ปรากฏว่ากลุ่มที่เราไปรวมกันสมาชิกก็จะมีคุณครูที่จบดนตรีที่สอนดนตรีไทยแล้วก็ดนตรีสากลแล้วก็คุณครูภาษาไทยครูคณิตศาสตร์ครูสุขศึกษาจะเห็นได้ว่ากลุ่มเราจะไม่มีครูคอมพิวเตอร์ไม่มีครูทางด้านอะไรนะคะสังคมเลยนะคะแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะว่าทุกอย่างต้องเรียนรู้นะคะดังนั้นอันดับแรกที่เราได้รับคำสั่งนะคะให้ทำงานนะคะเราก็ใช้กระบวนการทำงานก่อนก็คือแบ่งหน้าที่ของการทำงานนะคะแบ่งหน้าที่โดยการให้คนที่มีความถนัดในการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะก็เสิร์ชหาข้อมูลจุดเสี่ยงภัยก่อนค่ะแล้วก็สำรวจว่ามีจุดเสี่ยงภัยกี่จุดจากอำเภอเมืองนะคะแล้วก็เสิร์ชหาลักษณะภูมิประเทศว่าอำเภอเมืองนั้นมีลักษณะภูมิประเทศแบบไหนนะคะหลังจากนั้นก็แบ่งคนที่มีความสามารถทางด้านในการวาดภาพก็วาดโครงร่างของแผนที่นะคะแล้วก็กำหนดจุดเสี่ยงภัยแล้วก็เตรียมอีกกลุ่มหนึ่งก็เตรียมปั้นดินน้ำมันแป้งโดไว้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เตรียมเพื่อจะลงรายละเอียดของชิ้นงานปักหมุดตำแหน่งจุดปลอดภัยอันนี้คือกระบวนการทำงานแต่เมื่อวานนี้ปัญหาและอุปสรรคเนื่องจากว่ามันเป็นภาคบ่ายที่อาจารย์ให้เซิร์ชเน็ตปรากฏว่าหลายคนในกลุ่มก็แบตหมดแบตเตอรี่หมดนะคะก็มีเหลืออยู่2เครื่องพยายามเข้าก็พื้นที่เต็มอันนี้คือปัญหาเราก็เลยได้ข้อมูลมาช้าอันที่เตรียมปั้นดินน้ำมันก็ยังไม่ได้แปะสักทีนะคะก็เลยเพิ่งมาเริ่มทำงานเมื่อเช้าและสืบเนื่องจากเพราะว่าที่มาที่ไปนะคะในการค้นหาแบบจำลองภูมิประเทศนะคะก็คือศึกษารายละเอียดพื้นที่นะคะเสี่ยงภัยของอำเภอเมืองจังหวัดประจวบปัญหาก็คือค้นได้ช้าเพราะว่าเน็ตนะคะอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะแล้วก็สืบค้นนะคะอันดับ2ก็คือสืบค้นลักษณะภูมิประเทศของอำเภอเมืองจาก Google Earth แล้วก็ Google Map นะคะแต่เนื่องจากอำเภอเมืองเป็นอำเภอที่มีพื้นที่น้อยแต่มีจุดเสี่ยงภัยมากถึง25จุดดังที่ได้รายงานไปแล้วเมื่อสักครู่นั้นนะคะเมื่อเสิร์ชดูจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไม่สามารถมองเห็นว่ารายละเอียดของจุดเสี่ยงภัยนะคะไม่สามารถมองเห็นจุดเสี่ยงภัยได้ว่าอยู่ตำแหน่งไหนเพราะว่าในหมู่บ้านเล็กๆไม่มี

0: ในแผนที่ใน Google นะคะก็เลยเราก็เลยต้องกางแผนที่แผนที่เมื่อวานเราไม่ได้พกมาก็เลยต้องแบ่งหน้าที่กันว่ากลับไปดูในแผนที่แล้วกันในจุดเล็กๆนะคะโดยไปกางแผนที่ของจังหวัดประจวบเพื่อค้นหาจุดเสี่ยงภัยทั้ง25จุดปรากฏว่าใช้วิธีการโทรศัพท์ถามกันว่าเจอไหมเจอไหมสรุปแล้วก็ไม่เจอนะคะดังนั้นพอดีในกลุ่มเราโชคดีที่มีคุณพ่อบ้านเป็นตำรวจอยู่ที่อำเภอเมืองนะคะเราจึงใช้วิธีสอบถามผู้รู้นะคะในพื้นที่ของอำเภอเมืองแล้วก็บอกว่าจุดที่เสี่ยงภัย25จุดเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะคะซึ่งจุดเสี่ยงภัย25จุดนี้นะคะเราจะประกอบกันด้วยขอโทษค่ะอำเภอเมืองประกอบด้วย6ตำบลนะคะดังที่กลุ่มของคุณครูจอมได้รายงานนะคะก็คือตำบลบ่อนอกตำบลอ่าวน้อยนะคะเดี๋ยวให้ดูภาพประกอบบ่อนอกนะคะเดี๋ยวให้คุณครูโอชี้บ่อนอกแล้วก็ตำบลอ่าวน้อยนะคะแล้วก็ตำบลประจวบตำบลเกาะหลักตำบลคลองวานตำบลห้วยทรายค่ะนะคะซึ่งแต่ละตำบลนี้ก็จะมีจุดเสี่ยงภัยที่ต่างกันนะคะอ่าวน้อยเดี๋ยวฉันกลับมาอีกครั้งที่อ่าวน้อยนะคะมีจุดเสี่ยงภัย5จุดนะคะแล้วมีจุดปลอดภัยที่จะ อยู่ที่วัดขั้นกระไดค่ะอันนี้หายากมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆไม่มีใน Google นะคะต้องไปดูในแผนที่นะคะแล้วก็สอบถามผู้รู้ส่วนตำบลประจวบนั้นมี3จุดนะคะแล้วก็จุดที่ปลอดภัยนั้นก็อยู่ที่โรงขอโทษค่ะอยู่ที่โรงเรียนวัดธรรมิการามนะคะอยู่จุดนี้นะคะแล้วก็มาที่อำเภอขอโทษตำบลประจวบนะคะตำบลประจวบมีจุดเสี่ยงภัย3จุดนะคะมีจุดปลอดเอาไปแล้วนี่นะขอโทษนะคะอยู่ที่วัดธรรมิการามค่ะต่อไปตำบลเกาะหลักค่ะมีจุดเสี่ยงภัย1จุดนะคะแล้วก็จุดปลอดภัยอยู่ที่อบต.เกาะหลักค่ะนะคะต่อไปตำบลคลองวานมีจุดเสี่ยงภัย5จุดนะคะแล้วก็จุดปลอดภัยอยู่ที่วัดหนองหินนะคะตำบลห้วยทรายมี2จุดนะคะปลอดภัยก็คือวัดเกตชยารามนะคะประมาณนี้นะคะซึ่งถามว่าจะเห็นว่าจุดเสี่ยงภัยละเอียดยิบเลยนะคะดังนั้นจึงทำให้ยากต่อการทำงานเมื่อวานนี้นะคะนั่นคือปัญหาและอุปสรรคแต่ทั้งนั้นและทั้งนี้ก็ไม่เกินความสามารถของกลุ่มหลังห้องและก็เป็นกลุ่มที่อาจารย์เป็นห่วงที่สุดเมื่อเช้าอาจารย์ไปเดินดูแล้วก็เห็นผลงานออกมาซึ่งไม่คิดว่าเมื่อวานนี้มีแต่กระดาษเฉยๆคงแน่ๆเลยกลุ่มนี้นะคะตรงแย่แน่ๆแต่สุดท้ายอาจารย์ว่าไงคะเยี่ยมมากค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ชื่นชมนะครับอาจารย์ว่าในหลายๆอย่างเนี่ยพอเราเจอปัญหาเนี่ยแต่ว่าอย่างน้อยเรารู้วิธีการที่จะแก้ปัญหาคือไปหาข้อมูลจากที่ไหนนะรู้แหล่งที่จะแก้ปัญหาสอบถามใช่ไหมครับคนที่รู้ก็เป็นไปได้ถ้าเราใช้เทคโนโลยีตรงนี้มันเข้าไม่ถึงข้อมูลที่เราต้องการใช่ไหมครับอันนี้เยี่ยมมากเลยขนาดเมื่อวานยังไม่เป็นรูปเป็นร่างอย่างนี้เลยใช่ไหมอาจารย์นี่จะบอกว่าจุดเยอะแยะเลยเนี่ยขอลดจํานวนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่วันนี้ก็ยังทําได้เห็นไหมครับนี่ที่สุดปัญหาตั้งใจแก้ปัญหาผลลัพธ์ก็จะออกมานะครับอันนี้มีกลุ่มที่12นะครับต่อไปเป็นกลุ่มที่12

0: สวัสดีท่านวิทยากรนะครับรวมถึงท่านผู้บริหารนะครับแล้วก็คุณครูทุกท่านนะครับกลุ่มกับผมนะครับได้รับมอบหมายทําในกลุ่มนะครับอําเภอกุยบุรีนะครับซึ่งในกุยบุรีนะครับก็จะมีทั้งหมด6ตําบลด้วยกันนะครับตําบลแรกก็คือ3กระทายครับตําบลที่2ก็คือหาดขามครับอยู่ตรงนี้ครับที่3ก็คือตําบลกุยบุรีครับแล้วก็ตําบลดอนใหญ่หนูครับที่5ก็คือตำบลบุรีเหนือครับแล้วที่6ก็คือตำบลตำบลหาดขามครับหาดขามไปแล้ว1 2 3 4 5 6ครับตำบลเขาแดงด้วยครับเป็นจุดที่มีความเสี่ยงมากที่สุดนะครับอันนี้เป็นพื้นที่จำลองครับติดไฟก่อนครับจะสังเกตได้ว่ามีช้างครับเป็นลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ของอำเภอกุยบุรีครับมองไม่เห็นช้างเลยครับมองไม่เห็นเลยอ่ะจริงๆแล้วอยากนำเสนอช้าง มีช้างน้ำกับช้างกุยบุรีแท้ๆซึ่งเนื้อที่นะครับของอำเภอกุยบุรีนะครับมีทั้งหมด 935.4 ตารางกิโลเมตรครับแล้วก็มีประชากรทั้งหมด 43,346 คนครับส่วนเนื้อหาครับเป็นของครูเปรี้ยวนะครับ
1: ค่ะที่มาของแบบจำลองนี้นะคะแบบจำลองเราสร้างขึ้นตามแผนที่ลักษณะภูมิประเทศของอำเภอกุยบุรีนะคะอย่างที่บอกคือมี6ตำบล47หมู่บ้านนะคะก็จะมีกุยบุรีกุยเหนือเขาแดงดอนใหญ่หนู3กระทายแล้วก็หาดขามนะคะซึ่งอำเภอกุยบุรีเนี่ยจะอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงนะคะคือทิศเหนือเนี่ยจะติดต่อกับอำเภอ300ยอดทิศตะวันออกเนี่ยจรดอ่าวไทยทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์และทิศตะวันตกเนี่ยติดต่อกับเขตตะนาวสีนะคะประเทศพม่านั่นเองค่ะสำหรับกุยบุรีนะคะพื้นที่ที่เสี่ยงที่สุดจะอยู่ที่บ้านทุ่งน้อยค่ะเสี่ยงที่สุดนะคะเพราะว่าความสูงของคลื่นเนี่ยสูงสุดเลยนะคะบ้านทุ่งน้อยส่วนพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะคะจะอยู่ที่โรงเรียนบ้านดอนใยหนูนะคะอยู่ที่หมู่บ้านคุ้งตะโหนดตำบลเขาแดงอันนี้คือปลอดภัยที่สุดนะคะอันดับหนึ่งปลอดภัยรองลงมาจะอยู่ที่บ้านโคกรักนะคะศาลากลางหมู่บ้านอยู่ตำบลกุยเหนือค่ะต่อมาก็วัดดอนใยหนูนะคะอันดับ3บ้านเขาแดงตำบลเขาแดงและปลอดภัยอันดับ4ก็คือบ้านโพเรียงศาลากลางหมู่บ้านนะคะอยู่ตำบลกุยเหนือค่ะต่อไปนะคะกระบวนการทำงานของกลุ่มเรานะคะเราจะนำ PDCA มาใช้ในการสร้างแบบจำลองนะคะเริ่มจากP ก็คือแผนนะคะการวางแผนเราจะจัดความสำคัญนะคะเป้าหมายกำหนดการดำเนินงานแล้วก็ระยะเวลาดำเนินงานกำหนดผู้รับผิดชอบงานต่างๆนะคะดีนะคะการดูการปฏิบัตินะคะเราจะมีวิธีการดำเนินงานแล้วก็กำหนดผู้รับผิดชอบส่วนการสืบค้นในส่วนต่างๆนะคะว่าเราต้องสืบค้นตำบลไหนแล้วก็หมู่บ้านไหนบ้างต่อไปนะคะ C เช็คนะคะคือการตรวจสอบนะคะตรวจสอบผลงานที่เราได้ทำลงแบบจำลองนะคะและสุดท้ายคือ A action นะคะการปรับปรุงแล้วก็แก้ไขคือลงมือดูนะคะตรวจสอบแล้วก็แก้ไขในจุดที่เราผิดพลาดไปนะคะส่วนปัญหาและอุปสรรคของเราก็คือในกลุ่มของเราเนี่ยจะไม่มีคนที่เป็นพื้นที่ค่ะไม่ใช่คนพื้นที่ของกุยบุรีฉะนั้นเวลาเราจะหาพื้นที่ที่ชัดเจนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากนะคะ2การสืบค้นข้อมูลบางส่วนก็ไม่ชัดเจนบางพื้นที่เนี่ยเรายังไม่มีการจุดเช็คอินนะคะใน Google Map เลยหายากนะคะ3คือข้อมูลที่ต้องสืบค้นเราเนี่ยสืบค้นจากหลายๆแหล่งที่มานะคะมาประกอบกัน4นะคะสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่อนข้างที่จะล่าช้านิดนึงนะคะจากนั้นจึงต้องเปิดสัญญาณ 4G ของตนเองส่วนวิธีการแก้ไขในการทำงานของเรานะคะคือเราจะแบ่งหน้าที่ในการสืบค้นข้อมูลของอำเภอกุยบุรีนะคะ2การสืบค้นข้อมูลบางส่วนเนี่ยเราสืบค้นมาจากหลายๆแหล่งที่มาอย่างที่บอกนะคะก็คือมี Google Map นะคะ Google Earth นะคะกรมทรัพยากรทางธรณี โรงพยาบาลกุยบุรีศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะรวมไปถึงเว็บของวิกิพีเดียด้วยนะคะ3การสืบค้นนะคะเราสืบค้นจากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะคะจากคนที่อยู่ในพื้นที่ของกุยบุรีจริงๆและสุดท้ายนะคะปัญหาเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่เราในกลุ่มเนี่ยจะใช้สัญญาณ 4G ส่วนตัวนะคะของสมาชิกแต่ละคนในการสืบค้นเพื่อที่จะให้ทันตามเวลาที่กำหนดค่ะค่ะกลุ่มที่12ของพวกเรานะคะกลุ่มเรนโบว์โต๊ะหลังนะคะขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ

ันนี้กลุ่มอะไรครับกลุ่มถัดไปกลุ่ม9นะครับเท่าไหร่นะขอโทษ9โอเคกลุ่ม9ครับกลุ่ม9

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่9พฤษภาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็เห็นว่าความกดอากาศสูงเนี่ยก็เคลื่อนลงมาปกคลุมทางด้านภาคอีสานแล้วนะครับก็จะทําให้ฝนเนี่ยไปเน้นหนักทางด้านภาคเหนือภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคใต้นะครับสําหรับคลื่นลมช่วงนี้คลื่นลมค่อนข้างเบานะครับโดยอ่าวไทยเนี่ยขึ้นประมาณ1 เมตรแต่ถ้ามีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2 เมตรอันดามันก็เช่นเดียวกันนะครับถ้ามีฝนก็จะมากกว่า2 เมตรนะครับในช่วงนี้ก็จะมีประกาศของกรมอุตุเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยนะครับมีผลกระทบจนถึงวันที่10นะครับในวันที่9เนี่ยฝนก็จะไปเน้นทางด้านภาคเหนือภาคกลางนะครับสําหรับวันที่10เนี่ยพานความรุนแรงเนี่ยก็เหลือเน้นอยู่ทางด้านภาคเหนือนะครับความรุนแรงก็ลดลงนะครับมาดูพยากรณ์อากาศในรายภาคนะครับเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีลมกระโชกแรงและมีตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันนะครับฝนเนี่ยให้ 30% นะครับอาจมีลมกระโชกแรงได้บางแห่งนะครับอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางฝนก็ยังเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักได้อยู่บางแห่งนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 36-38 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกนะครับฝนเริ่มเหลือน้อยลงนะครับฝน 30% จะมีลมกระโชกแรงได้บางแห่งอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 36-38 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% อาจจะมีตกหนักบางแห่งทางด้านสุราษฎร์นครศรีพัทลุงสงขลาอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 35-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับฝน 60% นะครับอาจจะมีตกหนักบางแห่งทางด้านพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-37 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับวันนี้ยังให้ฝน 60% อาจจะมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 37-38 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
1: นี่จำได้
2: อยู่ตลอดอยู่ตลอดเพชรพอจะได้พอเติมน้ำลงอีกความดันมากขึ้นไหมมากขึ้นรู้ได้ไงว่าความดันมากขึ้น
3: น้ำแดงในหลอดมัน
2: ขึ้นน้ำแดงในหลอดเป็นไง
3: ม
2: ัน
3: ขึ้นสูง
2: มันขึ้นสูงที่มาเทต่อไปอีกนักเรียนขณะที่ท่านคนเทน้ำเนี่ยนักเรียนลองสังเกตดูด้วยนะระดับน้ำในหลอดสีแดงเนี่ยมันเป็นไงก็ไปเทไปเอาละโอเคเป็นไงนักเรียนน้ำมากขึ้นความดันเป็นไงมากขึ้นเกือบถึงขีดแดงแล้วใช่ป่ะเกินต้องทำไงแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นเจ้าที่ถ้าเราเป็นเจ้าที่ดูแลเกิดก็ต้องปล่อยน้ำนะครับเนี่ยก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมทางเจ้าที่เกิดเนี่ยทำไมน้ำไม่ท่วมประชาชนทำไมไม่กักไว้ถึงกล่าวนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งจะให้นักเรียนลองคำนวณหาความดันครูขอปิดตัวนี้นะขอปิดตัวเครื่องมือตัวนี้ไว้เดี๋ยวไว้เทียบกับที่เราคิดออกมาได้ให้เธอหาความดันของน้ำที่กระทำต่อเขื่อนสูงเท่าไหร่นะ21เซนติเมตร21เซนติเมตรนะลองดูที่ว่าความดันออกมาจะเป็นกี่นิวตันต่อตารางเมตร
4: ตรงคำนวณเนี่ยก็ยอมรับนะว่านักเรียนเราเนี่ยบางทีคำนวณเกี่ยวกับตัวเลขมากๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ทีนี้เนี่ยเรามีคำตอบให้เขาอยู่แล้วคำตอบเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบที่เขียนไว้บนกระดาษมันค่อนข้างที่จะพิเศษนิดนึงว่าตัวเลขที่ขึ้นมาเนี่ยมันมาจากสเกลมาจากเครื่องมือที่ครูเขาผลิตขึ้นแล้วมันก็สามารถเทียบกันได้เนี่ยมันก็เป็น อุบายหรือว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่สร้างแรงจูงใจให้เขาอยากจะคิด
2: มัชฌิมาเดี๋ยวยังเดี๋ยวนะมัชฌิมาตอบเท่าไหร่บอกหน่วยด้วย
5: 1,050นิวตันต่อตารางเมตร
2: 1,050นิวตันต่อตารางเมตรจริดาเดี๋ยวยังลูก
6: เสร็จแล้วค่ะ
2: เดี๋ยวนะจริดาตอบเท่าไหร่ลูก
6: 1,050นิวตันต่อตารางเมตร
2: 1,050นิวตันต่อตารางเมตรใครตอบ1,050นิวตันต่อตารางเมตรยกมือโอ้โหเยี่ยมเก่งมากทีนี้ลองดูเฉลยนี้เราดูเครื่องมือตัวนี้เขาจะบอกไหมว่าเป็น1,050ดูนะ1 2
6: 3
2: 3ใช่ไหม1,050นิวตันต่อตารางเมตรโอเคใช่ได้ปรบมือให้ตัวเองหน่อย
4: คือพระท่านบอกว่าในดีมีเสียในเสียมีดีนะไม่มีอะไรทุกอย่างที่จะดีเลิศไปหมดโดยไม่มีเสียหรือไม่มีอะไรที่จะเสียหมดโดยไม่มีดีในที่ว่าเราเป็นวิกฤตที่ว่าเสียที่ว่าแย่ๆนะผมว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่แฝงอยู่ซึ่งมันก็เป็นสิ่งดีๆเราว่าแต่ใครจะรู้จักมองหรือจะนำมาใช้ไหมแค่นั้นเองมันก็มีนะว่ามันต้องมี

ทำวิจัยนั้นมักจะเกิดขึ้นเมื่อเราเรียนในระดับมหาวิทยาลัยแต่ที่โรงเรียนขุนหาญวิทยาศาสตร์ได้ฝึกหัดนักเรียนให้ทำโครงงานวิจัยตั้งแต่ระดับมัธยมโดยคุณครูสวัยอุ่นแก้วได้สอนนักเรียนให้ดำเนินรอยตามเบื้องพยุคลบาทในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงฝึกให้นักเรียนรู้

0: ึ่งตนเองผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นหัวข้อการทำวิจัยที่เชื่อมโยงเข้าสู่ชีวิตประจำวันและเป็นการสร้างการทำงานร่วมกันระหว่างนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนที่สำคัญอีกประการหนึ่งด้วย
1: ค่ะนักเรียนทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะว่าจะต้องทำโครงงานวิทยาศาสตร์ถ้าอย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวครูจะเอาตัวอย่างที่รุ่นพี่เคยทำโครงงานไว้นะคะจะให้นักเรียนได้ดูว่ารุ่นพี่เราเขาทำอะไรไว้บ้าง
2: การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้เป็นการเพิ่มโอกาสให้เยาวชนได้ฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพของตนเองบวกกับประสบการณ์การเรียนรู้ลองผิดลองถูกจนกลายมาเป็นนวัตกรรมท้องถิ่นที่โดดเด่นซึ่งเอื้อประโยชน์ให้แก่ชุมชนและประเทศชาติต่อไปได้ในอนาคต
1: ค่ะหลังจากดูตัวอย่างโครงงานของรุ่นพี่แล้วครูเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีชื่อเรื่องที่จะทำอยู่ในใจแล้วชื่อเรื่องที่น่าสนใจอย่างนึงที่จะเป็นประโยชน์กับชุมชนของเราก็คือนักเรียนจะต้องออกนอกห้องเรียนออกไปสู่ชุมชนของเราไปดูว่าแต่ละขั้นตอนในการทำประกอบอาชีพเหล่านั้นเนี่ยเขามีปัญหาอุปสรรคอะไรและนักเรียนก็เอาปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นมาเป็นโจทย์ในการทำโครงงานโครงงานที่เกี่ยวกับชุมชนเนี่ยมันทำแล้วมันจะหนึ่งละเด็กได้ไปสัมผัสกับเรื่องของชุมชนโดยตรงได้ไปช่วยแก้ปัญหาของชุมชนแล้วก็อีกอย่างนึงคือการคิดโจทย์โครงงานมันค่อนข้างคิดยากและถ้าเราจะรอให้นักวิจัยในระดับสูงๆที่มีความรู้มาทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของชุมชนของเราโอกาสนั้นมันก็จะเป็นไปได้ยากและต้องรอเวลานานแต่มันจะดีกว่าถ้าเรามีนักเรียนที่อยู่ในชุมชนอยู่แล้วแม้เขาจะเป็นนักเรียนตัวเล็กๆเราก็จะให้นักเรียนทำเป็นโครงงานเป็นยุวะวิจัยเล็กๆเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้ไปฝึกแล้วก็เก็บข้อมูลเก็บปัญหาต่างๆมาทำเป็นโจทย์โครงงานแล้วก็เอาโจทย์โครงงานเนี้ยลงไปช่วยแก้ปัญหาของคนในชุมชน
3: สะเดาพวกนี้มันใช้ไม่ได้ผลแล้วป้านะอาผมบอกว่าตรงนี้มันใช้ไม่ได้ผลแล้วตอนนี
4: ้เราต้องนำมาผสม
3: กันใช่ไหม
4: น่าจะเอาสะเดากับน้อยหนาเป็นหนัก
5: เป็นหลักเนาะ
3: พริกเกลือแต่แพ้หอมน่าจะไล่อยู่นะ
5: เหลืออะไรมั่งเหลือพริ
3: ก
5: กระเทียมน้อยนาแล้วก็สะเดาง
3: ั้นเราลองเอาพวกนี้ไปลองเสนออาจารย์ดูว่าอาจารย์จะว่ายังไง
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดี
6: ทำอะไร
8: ทำอะไรอยู่ค
9: ่
8: ะ
9: เจาะเป็นยางที่จะรวบรวมยางเอาไปขาย
8: เจาะข้างหนึ่งประมาณกี่รูคะนี
9: ่โอ้ไม่กำหนดกี่รูคนมันแน่น
8: แล้วเจาะข้างหนึ่งต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ประมาณ
7: จริงๆมัน
8: เคยจับเวลาไหมคะ
9: มัน3นาทีหรือ5นาที
8: น้องดู
9: อ้าวน้องน้องลองดู
7: จิ้มเลย
8: โอ้ยรู้สึกไหมว่ามันติด
10: มันใช้แรงเยอะครับเจ็บมือด้วยครับเวลาจับ
8: ปัญหาที่เราพบก็คือว่ามันเวลาเราเจาะไปมันติดใช่ไหม
10: ใช
8: ่มันติดแล้วมันต้องออกแรงเยอะด้วย
10: ถ้าเย็บครั้งเดียวเราก็ออกแบบละแบบว่าให้มันเย็บครั้งเดียวเสร็จไปเลย
8: น
10: ี
8: ่เป็นน่า
10: จะได้ครั้งเดียวก็เย็บได้ทั้งสองข้าง
1: พอได้ชื่อเรื่องแล้วเด็กก็จะวางแผนการทดลองออกแบบการทดลองว่าเขาควรจะรอบคอบในการออกแบบการทดลองอย่างไร
3: อาจารย์ครับพอดีว่าพวกผมได้ว่าคิดว่าจะเอาสมุนไพรนะครับมาใช้กำจัดเพี้ยแป้งนะครับ
11: แล้วเราจะเอาอะไรไปทำว่าจะไปกำจัด
3: สมุนไพรที่ผมคิดก็มี
12: กระเทียม
3: กระเทียมมี
12: ขมิ้นชัน
5: มีสะเดาม
12: ีน้อยนา
5: เมล็ดน้อยนา
11: ถ้าเราจะพิสูจน์ว่าสารที่เราเอามาทั้งหมดทุกอย่างที่เลือกมาเนี่ยมันจะทำให้เพี้ยแป้งมันตายได้ยังไงเราจะออกแบบการทดลองดู
3: ส่วนละ1สูตรเองครับ
11: ส่วนละ1สูตร
12: ครับ
11: มันเปรียบเทียบกันได้
5: เปรียบเทียบต้องส่วนเดียวกัน
11: ไม่ได
3: ้ส่วนเดียวกัน
5: แบ่งพื้นที่เอา
11: หรือเราจะเลือกสูตรที่ดีที่สุดไปทดลอง
5: ไม่หรอกครับกลัวมันคลาดเคลื่อน
11: แสดงว่าเราจะทดลองในห้องปฏิบัติการในห้องทดลองเนี่ยก็ทดลองทุกสูตรแล้วก็เอาทุกสูตรนี้ไปทดลองในส่วนจริงว่าดูว่า2ชุดการทดลองนี้มันสอดคล้องกันไหม
3: ครับ
12: ครับ
1: ออกแบบการทดลองเสร็จก็จะอยู่ในขั้นการเขียนข้อเสนอโครงงานเขียนข้อเสนอก็เอาข้อเสนอเนี่ยไปพบคุณครูที่ปรึกษาซึ่งคุณครูที่ปรึกษาก็จะมีเกือบทุกกลุ่มสาระเพราะว่าจะเป็นการบูรณาการค่ะวันนี้เราก็จะมาเข้าสู่เรื่องการเขียนข้อเสนอโครงงานเรื่องต้องเป็นเรื่องที่เราสนใจจริงๆค่ะแล้วเราถึงจะอยาก

0: รู้อยากเห็นและตื่นเต้นไปกับมันและเราถึงจะสามารถทำงานของเราออกมาได้ดี
1: ที่มาก็ประมาณว่าไข่น้ำผมว่าเป็นพืชที่ให้โปรตีนสูงรอบตามแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเปรียบเทียบน้ำหนักปลาดุกในแอฟริกาปลาดุกขนาด
2: เข้าไปวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะทำปัญหาทำมาจากเครื่องนี้ถูกประสงค์
3: จานถ้าผมจะพัฒนาเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดของลุงพี่จานคิดว่ายังไงคือว่าเครื่องเก่าของลุงพี่มันทำจากไม้ครับเวลาทำงานเครื่องจะสั่นก็เครื่องจะชำรุดง่ายครับ
4: แล้วทีนี้คิดว่าพอพัฒนาแล้วเครื่องเราจะดีกว่าพี่เขายังไง
3: น่าจะมีประสิทธิภาพในการแกะมากกว่าของลุงพี่เขา
4: ทีนี้ประสิทธิภาพของเรานี่มันเป็นยังไงบ้างด้านไหนบ้าง
5: น่าจะแกะ
4: น่าจะเร็วกว่าเดิมใช่ไหม
3: คะการแยกสังข้าวโพดและเมล็ดข้าวโพดน่าจะแยกได้ดีของลุงพี่เขา
4: การแยกสั่งกับตัวเมล็ด
3: ครับผม
4: พอเครื่องอะไรเราเสร็จทดสอบอะไรเสร็จก็ยกเนี่ยไปลองให้กับเกษตรกรเขาได้ลองใช้นะแล้วก็ลองประเมินความพึงพอใจเขาเพิ่มเติมหน่อยมันจะงานเรามันจะดูดีขึ้นว่าเราได้ไปใช้จริงๆนะมีคนต้องการจริงๆนะเผื่อเป็นต้นแบบ
0: แล้วพอวางแผนการทดลองออกแบบแผนการทดลองเสนอข้อเสนอกับคุณครูแล้วเด็กก็จะอยู่ในช่วงการลงมือทำเด็กๆก็จะมีการวางแผนให้ดีว่า1การเรียนในห้องเรียนจะต้องไม่เสียด้วยและในขณะเดียวกันก็ต้องแบ่งเวลาว่าเวลาที่ว่างจะต้องไปลงพื้นที่เวลาที่ว่างต้องมาปรึกษาคุณครูที่ปรึกษา
6: เป็นโครงงานคือปุ๋ยจากมูลกระสุนพยินซึ่งได้จากการย่อยสลายใบยางพารานะคะที่พวกหนูทำก็เพื่อศึกษาการย่อยสลายใบยางพาราด้วยและส่วนหนึ่งคือศึกษาว่าปุ๋ยของกระสุนพยินนี่มีประสิทธิภาพอย่างไรว่าจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ไหมพวกหนูจะเลี้ยงนี่ค่ะเป็นกระบะแต่ละกระบะนี่จะกำหนดขนาดแล้วก็จำนวนสูตรแล้วก็ปริมาณน้ำที่แตกต่างกันออกไปเพื่อจะดูว่าน้ำหรือความชื้นนี่มีผลต่อการย่อยสลายใบยางพาราไหมมูลที่ได้มานี่จะมีประสิทธิภาพต่างกันไหมและสูตรไหนคือสูตรที่ดีที่สุดค่ะ
7: ไม่ก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นหาอีหยังก็หาเพิ่นว่าหาต้นน้อยๆสิเพิ่นเปิดบึ้งอันในคอมนะก็ถามไปถามมาเพิ่นก็ว่าเอาไปเฮ็ดปุ๋ยเฮ็ดจังได๋ปุ๋ยมันสิฮู้ได้บ่ฮู้ว่าขี้มันเป็นจังได๋มันเป็นไปได้ก็คือความฮู้ใหม่นะ
6: ค่ะนี่คือมูลกระสุนพยินที่พวกเราเลี้ยงแล้วก็เก็บมาได้นะคะคือเราจะส่งมูลนี้ไปตรวจที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะเพื่อดูว่ามันจะผ่านอินทรีย์มาตรฐานไหมแล้วก็จากนั้นเราก็จะเอาไปใส่กับข้าวโพดค่ะเพื่อดูว่าสูตรไหนเป็นสูตรที่ดีที่สุดที่เลือกใช้ข้าวโพดก็เพราะว่าต้นข้าวโพดนี้อายุสั้นถ้าใช้กับยางพาราก็คงจะนานเกินไปค่ะ
8: หลังจากที่นักเรียนเริ่มเก็บข้อมูลทำการทดลองแล้วนักเรียนก็นำผลงานไปทดสอบกับการทำงานจริงของชาวบ้านเพื่อตรวจสอบว่าผลงานที่เขาคิดขึ้นมาสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่
9: มันติดตรงนี้
10: มันติดตรงนี้ค่ะ
9: เอาอีกครึ่งนึงประมาณนี้
11: ตรงนี้มันก็แคบไปเนาะนี่เพราะว่าอันนี้มัน
12: อันนี้มันไม่กระทืบไม่ใช่เหรอ
11: ใช่
9: อันไหนคะ
11: มันนี่มันติดตรงนี
9: ้มันติดตรงนี้ค่ะต้องเอาตรงนี้ออก
11: ก็ตรงนี้ก็ต้องกว้างกว่านี้ใช่ไหมคะ
12: ใช่
13: เอาไอ้นี่ให้ถึง
12: ช่วงแผ่นนะเท่ากัน
11: ค
12: ่
11: ะ
13: เวลากดก็เดี๋ยวนี้มันเล็กเนาะมันจะกดไปถึงนี่แล้วก็ขยายเท่นนี้ครั้งละ3นิ้วทางนี้3นิ้วก็ดีมากถ้าทำได้และก็ผลประโยชน์ก็เพื่อประชาชนผู้ทำสวนยาง
14: ตอนนี้ก็กำลังจะผสมน้ำยาครับผสมน้ำสกัดที่ใช้ฉีดเริ่มจากน้ำเมล็ดน้อยนากระเทียมไทยแล้วก็สะเดาไทย
0: เมื่อเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็จะต้องนำเสนอก็คือการนำเสนอว่าผลงานที่เขาทำออกมาเนี่ยเขาต้องนำเสนอให้เพื่อนๆฟัง
15: ชื่อโครงงานนะครับการใช้สารสกัดยาจากพืชสมุนไพรนะครับเพื่อควบคุมเพี้ยแป้งและหนอนบนใบในลำไยนะครับที่มาและความสำคัญของโครงงานนี้นะครับเนื่องจากเราได้ไปถามเกษตรกรนะครับว่าในสวนลำไยนี่มีปัญหาอะไรบ้างนะครับเกษตรกรก็บอกมาว่านะครับเพี้ยแป้งนะครับช่วงนี้กำลังระบาดหนักนะครับเราก็เลยเล็งเห็นปัญหาความสำคัญตรงนี้นะครับเราก็เลยคิดโครงงานเรื่องนี้ขึ้นมานะครับ
16: วัตถุประสงค์นะครับเพื่อศึกษาและทดลองใช้น้ำสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรนะครับซึ่งได้แก่น้ำสะเดาไทยนะครับเมล็ดน้อยหนาพริกขี้ฟ้า ขมิ้นชันและกระเทียมสีส

0: เกตนะครับมาใช้กับสวนลำไยเพื่อควบคุมเพี้ยแป้งและหนอนมันไปนะครับ
1: ขั้นตอนการฉีดพ่นในห้องทดลองครับเราจับเพี้ยแป้งจำนวน30ตัวมาไว้ในห้องทดลองครับเพื่อกำหนดสูตรครับ
0: จากการทดลองมาครับกระเทียมศรีสะเกษได้ผลดีที่สุดครับรองลงมาเป็นขมิ้นชันนะครับแล้วก็พริกขี้ฟ้าพวกเราจึงนำไปใช้ในสถานที่จริงนะครับกระเทียมไทยได้ประมาณ 96% ขมิ้นชัน 89% แล้วก็พริกขี้ฟ้าครับผม 77% นะครับผม
2: ข้อเสนอแนะนะครับข้อที่1 นะครับเราควรมีการเพิ่มสูตรในการกำจัดเพี้ยแป้งนะครับให้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าพืชแต่ละชนิดมีประสิทธิภาพในการกำจัดหรือมีฤทธิ์ในการต้านเพี้ยแป้งแตกต่างกันออกไปนะครับและข้อเสนอแนะอีกข้อหนึ่งก็คือเราน่าจะต่อยอดนะครับไปใช้กับพืชชนิดอื่นนอกเหนือจากลำไยครับ
3: ค่ะหลังจากเราฟังเพื่อนๆนำเสนอกันเสร็จแล้วนะคะนักเรียนลองนึกภาพย้อนไปตั้งแต่วันแรกที่เราเข้ามาเรียนในวิชานี้ครูเชื่อว่าหลายคนจะไม่สบายใจว่าทำโครงงานเนี่ยมันเหน็ดเหนื่อยมันลำบากแต่นักเรียนเชื่อไหมว่าทำไมครูถึงกล้าให้พวกเราทำโครงงานเพราะครูเชื่อในศักยภาพของทุกคนว่าทุกคนมีศักยภาพแม้บางคนอาจจะต้องลุ้มลุกคลุกคลานหรืออาจจะต้องร้องไห้บ้างเหน็ดเหนื่อยจากการทำอย่าไปทำนายตัวเองว่าครูขาหนูไม่เก่งหนูไม่มีศักยภาพพอเพราะว่าตอนนี้เราทำได้แล้วค่ะนักเรียนทุกคนทำได้ค่ะ
4: ก็จากการที่พวกหนูนะคะได้เรียนวิชาโครงงานนะคะหนูก็ได้หลายอย่างเลยค่ะจากวิชาโครงงานนะคะก็คือเช่นเห็นธรรมชาติอะไรเงี้ยเห็นต้นไม้หรือเห็นใบไม้อะไรเงี้ยก็คิดว่ามันเป็นของไร้ค่าแต่พอพวกหนูได้มาศึกษาหลักการทำโครงงานอะไรงี้มองอะไรไปรอบๆนะคะก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างมีคุณค่าหมด
3: ผลสำเร็จที่ได้เรารู้สึกเราภูมิใจมากเพราะว่าผลสำเร็จหนึ่งก็คือพฤติกรรมของเด็กดีขึ้นผลสัมฤทธิ์ในเรื่องทักษะการทำงานดีขึ้นเราจะเห็นพฤติกรรมของเขาที่เปลี่ยนไปจากเริ่มต้นมาเนี่ยเป็นคนไม่กล้าแม้แต่จะไปซื้อของที่ร้านไม่กล้าแม้แต่จะไปคุยกับผู้ปกครองไม่กล้าจะสื่อสารกับคนข้างนอกแต่ว่าเมื่อเขามาทำตรงนี้พฤติกรรมเขาก็จะเริ่มกล้าแสดงออกมากขึ้นคือจะไม่มีใครทำแทนเขาอะค่ะไปเก็บข้อมูลก็ต้องไปคุยกับผู้ปกครองไปติดต่อกับช่างให้ช่างช่วยเหลือก็ต้องสื่อสารแล้วก็ที่เห็นชัดก็คือกระบวนการสืบค้นข้อมูลเขาจะรู้จักวิธีการสืบค้นข้อมูลว่าถ้าเป็นเรื่องแบบนี้เขาจะไปถามใครเรื่องแบบนี้ต้องไปค้นในอินเทอร์เน็ตนะเรื่องแบบนี้ต้องไปถามเกษตรอำเภอนะเรื่องแบบนี้ต้องไปถามอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะมาคุยมาพูดยังไงก็ได้ให้คนที่ให้เพื่อนที่ไม่รู้เรื่องของเราเข้าใจให้ได้ให้ครูหรือให้ผู้ปกครองหรือคนข้างนอกเนี่ยเข้าใจงานที่เขาทำให้ได้อันนี้คือข้อแตกต่างที่เราเห็นเด็กจากก่อนทำกับหลังทำโครงงานค่ะ

0: ในการจัดการเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศโดยคุณครูพจนาถนันทวณิชครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชลบุรีสุขบดมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและได้เดินทางสำรวจภาคสนามเพื่อการศึกษาสังเกตเก็บข้อมูลวิเคราะห์อภิปรายทดลองตลอดจนออกแบบวางแผนจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์สิ่งที่ได้จากการสำรวจระบบนิเวศสวนป่าเขาสุพรรณิกา
1: ในเรื่องของเทคนิคการสอนที่จะให้เข้าใจในเรื่องของวิชาชีววิทยานั้นจะเป็นการเรียนรู้ที่อยากให้ไปเรียนรู้ในสภาพจริงอย่างเช่นการสอนเกี่ยวกับพืชก็จะพาไปศึกษาเกี่ยวกับพืชเกี่ยวกับต้นไม้นะครับเพื่อให้นักเรียนเขาเห็นของจริงว่าลักษณะของรากลำต้นใบดอกผลเมล็ดนั้นมีลักษณะอย่างไรวันนี้ก็จะเป็นวันเริ่มเรียนในเรื่องของระบบนิเวศนะคะเป็นคอร์สที่เราจะต้องออกไปสำรวจ

0: ายแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นนะก็จะมีแหล่งท้องถิ่นก็ถ้าออกไปจากโรงเรียนก็จะไปป่าชายเลนแต่วันนี้เนี่ยเราจะไประบบนิเวศป่าบกบนเขาแห่งนี้แหล่งเรียนรู้ของเรานี่ก็คือเขาสุพรรณิกา
1: สวนป่าเขาสุพรรณิกาเป็นป่าไม้เบญจพรรณที่มีไม้เด่น5ชนิดได้แก่ไม้สักมะค่าแดงระดูและชิงชันป่าชนิดนี้มีความเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าเพราะไม่รกทึบเกินไปและมีพืชอาหารมาก
0: บริเวณป่าเบญจพรรณนะจะต้องมีไม้เด่นของเบญจพรรณเบญจแปลว่า5อันนี้ไม้แดงเป็น1ดูสีเนื้อไม้แดงเห็นไหมคะแล้วก็เปลือกเนี่ยภายใต้เปลือกเนี่ยจะดูว่ามันมีตัวอะไรอยู่บ้างมันเป็นแมลงเป็นอะไรเนี่ยก็คือสิ่งมีชีวิตที่มันเป็นปัจจัยชีวภาพนะคะเราก็ต้องบันทึกไปด้วยนะคะการที่เขาไปแหล่งเรียนรู้แล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเห็นได้มากชัดเจนนะคะคือเด็กที่เขาไม่เคยถามในห้องเรียนเขาก็จะไปถามเราในเวลาที่ขณะเดินไปแหล่งเรียนรู้ก็จะถามว่าเอ๊ะทำไมลักษณะของพืชมันเป็นแบบนี้มีลักษณะโครงสร้างยังไงมันต่างกันยังไงคือเขารู้จักคิดพอเห็นแล้วเขารู้จักคิดมากขึ้นแล้วเขาก็จะถามมากขึ้นนะแล้วให้เขากระตุ้นเขาด้วยคำถามด้วยนะคะเลยทำให้พัฒนาเรื่องความคิดอันนี้เป็นไม้อะไรคะ
2: ไม้เลื้อย
0: ไม้เลื้อยลักษณะของไม้เลื้อยเนี่ยทำไมต้องเลื้อยอ่ะ
2: มันจะได้แบบว่าไปเกาะพวกต้นไม้ใหญ่ๆ
0: เพื
2: ่อ
0: ใบของมันเนี่ยถ้ามันอยู่ใต้มันจะแสงไหมล่ะมันจะรับแสงไหม
2: ไม่ร
0: ับเพราะนั้นมันจะต้องเลื้อยๆพยายามที่ชูขึ้นไปเหนือต้นไม้ใหญ่ให้ได้เพื่อรับแสงในการสังเคราะห์แสงนะคะมันคือลักษณะของต้นบอกไม่รู้ชื่อก็บอกลักษณะไว้ใบมีกี่ใบ
3: ไม่มีใบ
0: มีนี่ไงบนเนี่ยมีใบด้วยนะยอดมันก็ต้องมีใบนะคะอันนี้ก็คือลักษณะที่หนูบันทึกได้ไผ่ตรงนี้จะเป็นไผ่ที่ไผ่ปลาเนาะ
4: เฮ้ยแต่ว่ามันไม่มีแล้วอะค่ะ
0: มันดูจะแสดงว่าอย่างเนี้ยแม้แต่ไผ่เนี่ยมันยังแห้งเหี่ยวเพราะว่าอะไรรู้ไหมความชื้นเป็นไงคะตรงนี้ก็เริ่มจะน้อยลงแล้วเพราะตอนนี้ฝนก็ไม่ค่อยชุกแล้วนะคะสำหรับการที่เราใช้กระตุ้นด้วยคำถามแล้วก็ด้วยการที่ไปดูสภาพจริงไปดูธรรมชาติคิดว่าน่าจะเหมาะกับเกือบจะทุกวิชานะคะโดยเฉพาะวิชาที่สอนคือวิชาชีววิทยาจะต้องไปแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติจริงๆเพราะเด็กเขาจะได้เห็นธรรมชาติที่แท้จริงของพืชนะคะธรรมชาติที่แท้จริงของสัตว์แล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ได้ดีกว่าที่เด็กมองจากภาพบรรยายให้ฟังนะคะเพราะนั้นการเรียนรู้จากธรรมชาติคิดว่าน่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สามารถกระตุ้นการคิดของเด็กได้ดีอันนี้จะเป็นบุกชนิดหนึ่ง
5: มีประโยชน์อะไรบ้างที่เนี่ย
0: ก็เขาเอาไปทำเส้นหัวบุกอะเคยรับประทานไหมเส้นหัวบุกนั่นแหละใช้ทำได้ทำประโยชน์ได
6: ้อันนี้คือว่านชนิดหนึ่งนั่นแหละมันจะมีตรงนี้มีปกติจะมีดอกสีขาวอันนี้คือว่านหูช้างมันจะออกมา2ปีกนะคะก็บันทึกไปนะแล้วอันนี้จะเป็นต้น
7: สะเดา
6: ถูกต้องเนี่ยสะเดาเคยกินนะเนี่ยบันทึก
0: ตรงนี้เด็กๆ ก็ไปเจอสรรพสิ่งที่เป็นชีวิตสัตว์ทำไมตั๊กแตนต้องมาอยู่แถวๆนี้ปกติแล้วมันไม่ชอบเนื้อกระมนทัดหรอกนะฮะเพราะมันจะเค็มนะคะมันจะชอบเดินอยู่บนต้นไม้ซะมากกว่าทีนี้ทำไมรูปร่างรูปร่างก็คือมันปรับตัวสีใช่ไหมคะให้คล้ายกับใบไม้หรือให้คล้ายกับกิ่งไม้อะไรอย่างนี้ไปทำให้มันอะแดปเตชันไงที่มิวเตชันไปแล้วนะมันก็จะอยู่รอดก็ใช้อธิบายวิวัฒนาการได้เลย
8: การสอนที่สามารถทำให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะแบบพาพวกเราไปเดินสำรวจสัมผัสกับของจริงอะค่ะแล้วก็อาจารย์เขามีแบบเทคนิคการพูดที่ทำให้นักเรียนเนี่ยมาสนใจแล้วก็เข้าใจได้ง่ายค่ะ

0: คือสอดแทรกเนื้อหาเรียนกับชีวิตประจำวันเข้าไปหรือว่าอาจจะแบบพูดแบบตลกให้นักเรียนแบบว่าเข้าใจง่ายขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะ
1: นะคะอันนี้เครื่องมือนี้จะวัดได้ทั้งอุณหภูมิความชื้น pH นะคะเป็นมอยเจอร์เขามีจะมีคำว่ามอยเจอร์แล้วก็มีเทมเปอเรเจอร์มีไหมตรงนี้ลูกมีสิ่งมีชีวิตที่เราอยากข้ามมันไปนะลูกอันนี้คืออะไรคะ
2: ม
1: อสนะคะมอสเนี่ยตัวนี้มอสเราก็บันทึกไปมอสมีเยอะไหมตามอยู่ที่ไหน
3: ที่
1: หินสังเกตแล้วบันทึก
0: ชอบคือแบบว่าอาจารย์สอนแบบเข้าใจง่ายให้สัมผัสสิ่งแบบสัมผัสจริงๆแล้วก็ได้รู้ได้จับว่ามันมีรูปร่างยังไงประโยชน์ยังไงแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดกับอาจารย์ทำให้เข้าใจทำให้จำมากขึ้นค่ะ
1: ถ้าเราใช้เทคนิคการสอนที่เราพาเด็กนักเรียนเข้าออกแหล่งเรียนรู้เราจะมีความใกล้ชิดกับเด็กมากมีเขาเรียกมีอินเทอร์แอคชั่นระหว่างครูกับเด็กเพราะเด็กเขาก็ถามเราก็ถามเด็กนะคะเขาก็จะรู้ว่าคุณครูต้องการอะไรแล้วเด็กเขาก็จะตอบเราก็สามารถทราบว่าเขาเรียนรู้ได้เพียงไหนประเมินเขาได้ค่ะจากการที่เขาตอบนะคะก็มีความสัมพันธ์มีความส่วนร่วมในการที่จะสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็กนักเรียนได้ดีนะคะแล้วหนูสังเกตพื้นที่ว่ามันมีใบไม้ร่วงหล่นอยู่เยอะไหม
4: เยอะ
1: แล้วถ้ามันไม่คนเนี่ยมาตัดต้นไม้แล้วจะมีใบนี้ให้กลายเป็นปุ๋ยได้ไหม
4: ได้เป็นปุ๋ย
1: ตัดต้นไม้ไปสมมุติว่าป่าถูกทำลายแล้วดินจะชุ่มชื้นอยู่อย่างนี้ได้ไหม
5: ไม่ได
1: ้เนี่ยสิ่งเราเนี่ยเราก็คิดต่อนะคะยังมีให้อันนี้ให้เราได้เห็นด้วยอะไรอะคะเอาเด็ดใบมาชิมสิฟ้าทลายโจรลองชิมดูนิดนึงจะขมมากเลยเพราะนั้นก็ใช
6: ่
1: เนี่ย
6: ขึ้นไม้เลยค่ะ
1: ฟ้าทลายโจรเอาไปทำอะไร
6: แก้เด็กเอาไปแก้เป็นยา
1: เป็นยาอย่างเงี้ยหนูอาจจะไปคิดต่อยอดเพื่อที่จะไม่ให้ใครมาเอาลิขสิทธิ์ของเราไปเราเจอพืชพันธุ์พวกนี้เราต้องสงวนไว
6: ้กินได้จริงๆกินมันกินได้จริงๆ
7: แล้ว
6: ยังลองกิน
7: กับข้าว
6: เอาใบใหม่เหรอไม่เป็น
7: ไ
6: รมันไม่ขมมันกินได้มันเป็นเหมือนแบบ
7: กลัว
6: ไม่มีอะไรเลย
8: กูจะฝืนอมอยู่แล้วนะ
9: กลุ่มพืชทดแทนค่ะคือกลุ่มพืชที่ถูกทำลายไปจากไฟไหม้ป่าหรือว่าการที่จัดไม้ทำลายป่านะคะก็จะมีพืชทดแทนมาใหม่นะคะเป็นพวกมอสพวกเฟิร์นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีพืชในบริเวณนี้ก็จะมีต้นสาบเสือต้นโสมแล้วก็หญ้าแพรก
1: พิสูจน์ออกมาซิว่าทำเป็นยาได้ไหมอย่างเช่นมีคนก็บอกสาบเสือเนี่ยเป็นยาห้ามเลือดก็มีบางกลุ่มเขาเอาไปทำโครงงานนะว่าสามารถห้ามเลือดได้ไหมอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราต้องไปคิดต
10: ่อค่ะจุดนี้ก็จะแตกต่างจากจุดที่1กับจุด2ตรงที่ว่าตรงนี้เป็นจุดให้ศึกษาเกี่ยวกับแร่หินนะคะแร่หินบริเวณนี้นะคะมันเกิดจากการซับซ้อนของหินนะคะของหินแกนิกนะแล้วก็การดันชั้นตัวของหินนะคะชนิดหินที่เราพบตรงแถวๆบริเวณนี้นะคะคือหินคอร์สค่ะหินอัคนีแล้วก็หินทรายนะคะที่เราเห็นตรงนี้ค่ะ
11: นักเรียนได้เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพของชีวิตในสวนป่าเขาได้ศึกษารูปร่างลักษณะพฤติกรรมคุณสมบัติและประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศป่าเบญจพรรณท้องถิ่นซึ่งใช้เป็นแหล่งข้อมูลให้นักเรียนได้สืบค้นในขั้นการเรียนรู้นำไปศึกษาทดลองเกี่ยวกับคุณค่าประโยชน์ของพันไม้ป่าเบญจพรรณโดยการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได
1: ้สำหรับการที่เรียนรู้แล้วก็ส่งผลต่อความคิดในเรื่องของการออกแบบโครงงานก็เป็นเรื่องที่สามารถที่จะออกแบบโครงงานได้ง่ายมากเพราะว่าเด็กๆได้ไปเรียนรู้สิ่งที่เป็นปัญหาในแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่เขาไปพบนะคะแล้วเขาก็สามารถที่จะวางแผนออกแบบแก้ปัญหานั้นอย่างไรโดยทำเป็นขั้นตอนของโครงงานวิทยาศาสตร์คือพบปัญหาแล้วก็สร้างสมมติฐานแล้วก็ออกแบบการทดลองแล้วก็ทำการทดลองแล้วก็สรุปผลแปลผลแล้วก็ทำ

0: รายงานการค้นคว้าของโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นขั้นเป็นตอนเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าเขาสามารถทำได
1: ้สิ่งมีชีวิตบนดินที่พวกเราเจอเป็นต้นไม้นะคะก็จะมีไผ่ป่าดาวกระดูกไม้เต็งโมกมันสุพรรณิกาผลจากการสำรวจน้ำมันก็จะแบบไม่มากบางการแล้วก็ไม่น้อยเกินไป
0: หลังจากที่หนูไปสำรวจเมื่อสักพักหนึ่งแล้วกลับลงมาแล้วเก็บตัวอย่างดินเก็บตัวอย่างพืชเก็บตัวอย่างสัตว์มาเรียบร้อยต่อไปนี้เราจะต้องทำการทดลองต่อไปนี้ขั้นตอนเราก็จะต้องเทน้ำใส่ลงไปในบิ๊กเกอร์น้ำก็เทลงไปประมาณ20ซีซีค่ะใช้แท่งแก้วคนสารละลายดินแล้วเราก็จะวัดโดยใช้ universal เป็นเทสเปเปอร์ตัวนี้Universal Indicator นะคะมันก็จะมีสีเอาไว้เทียบแล้วก็อ่านเสร็จแล้วก็บันทึกเท่ากันไหมคะไม่เท่าแล้วหนูก็เริ่มบันทึกลงไปในตารางนะคะสงสัยไหมว่าทำไมเราต้องวัดที่ระดับผิวดินลึกลงไป20เซนอุณหภูมิด้วยตัวแปรตัวนี้ใช่ไหมลูกเพราะนั้นเราเคยเจอไหมว่าถ้าสิ่งมีชีวิตระดับผิวดินมันเป็นอีกพวกหนึ่งแต่ถ้าระดับความลึก20เซนเป็นอีกพวกหนึ่งมันมีการดำรงชีพต่างกันไหมล่ะ
2: ต
0: ่างกันเพราะนั้นเราเลยต้องศึกษาไงลูกศึกษาค่า pH เพราะจะดูว่าชีวิตนั้นแตกต่างกันไหมสิ่งที่เราจะพบเรื่องของแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยนะเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าแต่ละกลุ่มสาระเนี่ยเขาจะมีห้องแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญทุกกลุ่มสาระจะมีห้องมัลติมีเดียเอาไว้ฉายภาพทางด้านของคอมพิวเตอร์ทางด้านของวิดีโอทางด้านอะไรต่างๆพร้อมทีนี้อย่างของวิทยาศาสตร์เนี่ยของเราก็จะมีห้องแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญมากๆคือห้องโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะนั้นโครงงานวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเป็นจุดปลายทางของการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วยคือในที่สุดเด็กทำเป็นโครงงานแล้วเราก็ตั้งแผงแสดงโครงงานของเด็กไว้นะคะเราต้องทำรายงานขึ้นมาสักฉบับหนึ่งแล้วรายงานนี้จะเอาไว้จัดนิทรรศการเอาไว้เผยแพร่เอาไว้จัดป้ายนิเทศแล้วก็เอามาประกาศกันว่าโรงเรียนเรามีแหล่งศึกษาจุดศึกษา7จุดนะจุดนี้มีปัญหาแบบนี้จะแก้แบบนี้มีบางจุดเขาจะแก้ปัญหาโดยปลูกป่าช่วยดินนะหลังจากที่เราเรียนรู้แล้วคนอื่นมาเปิดดูเขาก็จะได้รู้ว่าเด็กกลุ่มนี้เก่งมากเลยนะได้เรียนรู้แล้วเสร็จแล้วก็บอกผู้คนอื่นให้รับทราบด้วยเพราะฉะนั้นการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ก็ได้ประโยชน์ตรงนี้ไม่ใช่เรียนแล้วเราทิ้งไปเลยเราก็จะเขียนกลับมาให้ผู้คนได้รับทราบนะคะถึงจะเป็นที่สำเร็จของการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นี
3: ้กลุ่มนี้ได้คิดถึงการแก้ปัญหาในอนาคตอย่างไรหรือหนูจะเป็นผู้มีส่วนร่วมที่จะทำให้ปัญหานี้ลดลงได้อย่างไร
4: ที่นักเรียนได้ศึกษาสิ่งมีชีวิตจากแหล่งเรียนรู้ในสวนปัพพนิกาทำให้นักเรียนสามารถนำข้อมูลที่ศึกษามาทำเป็นรายงานโครงงานเพื่อนำมาเผยแพร่แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาได้ทราบถึงแหล่งเรียนรู้รวมถึงปัญหาที่ควรแก้ไขเพื่อพัฒนาสวนป่าเขาสุพรรณิการวมไปถึงการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนอนุรักษ์ธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัว
0: ในเรื่องของการสอนนะคะโดยทั่วไปที่เราใช้กันอยู่แล้วก็ได้ผลดีก็คือจะมีการสอนแบบสืบเสาะแสวงหาความรู้ซึ่งเป็นวัฏจักรของการเรียนรู้นะคะในด้านวิทยาศาสตร์ก็เป็นธรรมชาติวิชาเราใช้อย่างนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่ใช้ได้ผลดีเทคนิคการสอนที่ดีอันนึงก็คือการใช้แหล่งเรียนรู้เนี่ยค่ะตามสภาพจริงของธรรมชาติแล้วก็จะทำให้เด็กเขาสว่างในด้านของความคิดแล้วก็การสอนด้วยเทคนิคแบบโครงงานและยังมีการนึงคือการสอนแบบเขาเรียก active teaching การสอนแบบกระตือรือร้นนะคะซึ่งครูต้องกระตือรือร้นแล้วก็จะไปกระตุ้นให้เด็กนักเรียนกระตือรือร้นติดต่อตามมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นเทคนิคเหล่านี้เนี่ยถ้าคุณครูได้นำไปสู่การสอนในทุกๆรายวิชาก็สามารถนำไปใช้ได้ประยุกต์ใช้ได้นะคะ

เริ่มจ่ายหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวทำยังไงดีสินเชื่อส่วนบุคคลคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือต้องการเงินก้อนจำนวนหนึ่งมาหมุนเวียนในธุรกิจโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงแต่ไม่เกิน 25% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วถ้าเกิดสัญญาณการขาดสภาพคล่องจนรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจ่ายหนี้สินที่ยืมมาได้ต้องทำอย่างไร 1. ตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินเริ่มจากการตรวจรายรับรายจ่ายของตัวเองในปัจจุบันเพื่อดูศักยภาพในการชำระหนี้สินที่ยืมมาจากสถาบันการเงินว่าเมื่อหักจากรายจ่ายจำเป็นแล้วเรามีศักยภาพพอที่จะชำระหนี้เท่าไหร่ไหวไหมหากต้องชำระให้ได้ตามกำหนดแล้วถ้าจ่ายไม่ไหวต้องทำอย่างไรเข้าสู่ข้อ2ครับการเจรจาเท่านั้นคือทางออกอย่าหนีปัญหาด้วยการหยุดจ่ายหรือไม่รับโทรศัพท์การทวงหนี้ในทางตรงข้ามให้เราติดต่อเจรจาเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันอย่าพยายามขัดการติดต่อจนเจ้าหนี้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลหากกลัวที่จะติดต่อกับเจ้าหนี้โดยตรงลูกหนี้สามารถประสานมาได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกลเกลี่ยและหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันตั้งแต่ก่อนถูกฟ้องร้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลรวมถึงแบ่งเบาภาระหนี้สินของประชาชนเมื่อเจรจาเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรสิ่งที่ต้องทำก็คือการวางแผนทางการเงินและการชำระเพื่อปิดจบหนี้หลังจากได้พูดคุยและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้ได้เมื่อกำหนดชำระค่างวดมาถึงก็ชำระตามเงื่อนไขที่ได้เจรจากับบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัดหากทำได้เช่นนี้แล้วก็จะสามารถปิดจบหนี้ได้ตามระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้และมีโอกาสที่จะสร้างประวัติทางการเงินที่ดีอีกครั้งในอนาคตอย่าคิดที่จะไม่จ่ายหนี้ผลเสียจะตามมามากกว่าที่คิดอย่างแรกเลยคือการเสียเครดิตหรือที่เรียกกันว่าติดเครดิตบูโรเสียประวัติทางการเงินทั้งยังต้องกังวลโดนติดตามทวงหนี้หรือคดีความที่ถูกนำขึ้นสู่ชั้นศาลดังนั้นก่อนจะเกิดปัญหาเหล่านั้นเราสามารถวางแผนทางการเงินได้ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนให้เรียบร้อยรู้ในสิทธิ์ของตนเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อน

เพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: ตอนที่7นามสรรพนามเฮฮา

0: ใช่ดี
1: เฮ้เพื่อนเรามาแล้วมีขนมด้วย
2: เอามากินด้วยหน่อย
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: สวัสดีค่ะคุณครู
5: สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าถ้าคุณครูชี้อะไรให้นักเรียนพูดคำนั้นนะคะ
4: โต๊ะเก้าอี้หน้าต่าง
6: ประตู
5: เก่งมากค่ะคำเหล่านี้เรียกว่าคำนามนักเรียนทราบไหมคะว่าคำนามและคำสรรพนามคือคำอะไรเอามาใช้ทำอะไรในภาษาไทย
4: ไม่ทราบค่ะ
5: งั้นครูจะอธิบายให้ฟังนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนพ่อแม่แมวโต๊ะดินสอเราอาจใช้คำอื่นแทนคำนามได้เช่นฉันเธอคุณเขามันคำเหล่านี้เรียกว่าคำสรรพนามค่ะจำได้ไหมคะถ้าจำได้ครูจะอธิบายต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามค่ะ
1: ครูครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
3: ผมขออนุญาตน้ำครับ
5: ไปได้ค่ะกลับมาเร็วๆนะคะ
1: ครับ
5: ต่อไปครูจะอธิบายต่อเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามนะคะหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนาม 1. เป็นประธานเช่นครูยืนนักเรียนนั่งครูและนักเรียนเป็นประธานของประโยคค่ะ
7: แล้วตาจับปลาคำว่าปลาเป็นประธานไหมคะ
5: ในที่นี้คำว่าปลาเป็นกรรมของประโยคค่ะเช่นเดียวกับประโยคที่ว่านักเรียนกินข้าวพ่อขับรถข้าวและรถจึงเป็นกรรมเพราะถูกกระทำค่ะ
4: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: นั่นอะไรครับครู
5: บัตรคำจ้าอ้าวมาหยิบบัตรคำคนละ2บัตรนะคะอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะมาดูของครูก่อนครูได้คำว่าครูและท่านจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
3: ครูกินข้าวครับครูเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานถ้าคำว่าข้าวก็เป็นคำนามเหมือนกันครับทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค
5: เก่งมากจะสีเมืองแล้วคำว่าท่านล่ะคะจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
8: ท่านเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะ
5: ใช่จ้ะ
8: งั้นหนูจะแต่งประโยคว่าท่านมีปากกาได้ไหมคะ
5: ได้ค่ะเพราะท่านเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานส่วนปากกาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะแล้วคนอื่นล่ะคะ
3: ผมได้คำว่าพ่อกับฉันครับผมจะแต่งประโยคว่าพ่อนอนพ่อเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานพ่อตีฉันฉันเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมครับ
5: เก่งมากค่ะแล้วอยู่ดีล่ะคะ
1: ผมได้คำว่าหมากับมันครับผมแต่งประโยคว่าหมาวิ่งครับหมาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานครับผมตีมันมันเป็นคำสรรพนามแทนคำว่าหมาทำหน้าที่เป็นกรรมครับผม
5: บัวแดงล่ะคะ
8: หนูได้คำว่าแมวกับเราค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าแมวร้องแมวเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะแมวมองเราเราเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ
5: สุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้ตอบครู
7: หนูค่ะคุณครูหนูได้คำว่าน้องกับเขาค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าน้องดื่มนมน้องเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะเขามาโรงเรียนเขาเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะ
5: นักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะอธิบายชัดเจนยกตัวอย่างถูกต้องต่อไปครูจะสรุปทั้งหมดอีกครั้งนะคะคำนาม หมายถึงคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนหมาแมวต้นไม้ส่วนคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามถ้าเราไม่อยากใช้คำนามบ่อยๆให้ใช้สรรพนามแทนได้ค่ะเช่นคำว่าพ่อเราใช้ท่านแทนเพื่อนเราอาจใช้เขาเธอเราถ้าเป็นสัตว์เช่นหมาแมวใช้สรรพนามว่ามันแทนได้ค่ะส่วนหน้าที่ของคำนามสรรพนามคือ 1. เป็นประธานในประโยคและ 2. เป็นกรรมในประโยค
4: อ๋อแบบนี้นี่เอง
5: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเรามาเล่นปริศนาคำทายกันดีกว่าค่ะข้อ 1. อะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
3: เต่าครับ
5: ถูกต้องค่ะข้อ 2. อะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาว่ายน้ำได
1: ้ปลาดาวครับ
5: เก่งมากค่ะอ้าวใกล้หมดเวลาพอดีเลยงานนักเรียนทุกคนไปแต่งปริศนาคำทายที่มีคำนามหรือคำสรรพนามเป็นคำตอบแล้วนำมาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะ
4: ได้เลยค่ะ
5: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: สวัสดีค่ะคุณครู

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีเป็นประธานในการมอบแว่นตาให้แก่ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกในโครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานวันนี้ที่อาคารอำนวยการโรงพยาบาลพิจิตรอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีเดินทางไปเป็นประธานในการมอบแว่นตาให้แก่ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกในโครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานได้มีนางสาวธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรให้การต้อนรับโครงการนี้สำนักงานพระคลังข้างที่และแพทย์อาสาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคงและประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีโดยดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพทุกกลุ่มวัยในรูปแบบของการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพดวงตารักษาโรคต้อกระจกและด้านทันตกรรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการบริการผ่าตัดรักษาโรคตาผ่าตัดต้อกระจกเปลี่ยนเลนแก้วตาเทียมและรับมอบแว่นตาจำนวน500รายมีผู้เข้ารับบริการรักษาโรคผิวหนังจำนวน150รายด้านทันตกรรมได้แก่ตรวจสุขภาพช่องปากถอนฟันอุดฟันผ่าฟันคุดและให้ทันตสุขศึกษาณโรงพยาบาล

พิจิตรและเรือนจำจังหวัดพิจิตรจำนวน400รายช่วยลดระยะเวลาการรอคอยการรักษาตลอดจนช่วยให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆโอกาสนี้องคมนตรีได้ปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่

กาศนียบัตรให้แก่เยาวชนและคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน200คนกับให้โอวาทขอให้เยาวชนทำหน้าที่ต่อตนเองต่อครอบครัวต่อชุมชนและบ้านเมืองมันศึกษาเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวและสิ่งใหม่ๆทุกช่วงจังหวะของชีวิตพัฒนาทักษะการทำงานให้ทันสมัยรู้รักสามัคคีเป็นคนดีของประเทศชาติหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาพรรคเศรษฐกิจบริษัทชัยพฤกษ์การบัญชีจำกัดบริษัทวชิรทรัพย์ปิโตรเลียมจำกัดและร้านยีเดย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสามพระยาวัดพรหมวงศารามวัดเกาะสุวรรณารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดประตูเขียนจังหวัดสงขลาวัดมงคลผู้การามจังหวัดปทุมธานีวัดบ้านสูตรวัดช่องลมจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 นาทีศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่80บริษัท2481ดีไซน์จำกัดบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดบุรีรัมย์ประกอบด้วยวัดโพย่อยวัดนายาววัดโนนสำราญวัดจันทราวาสวัดสะบัววัดป่าสนวนวัดกลางประโคนชัยวัดตลาดวัดโคกไม้แดงและวัดศรีสง่าเติมพันวนารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัท Night Surveyor and Adjuster จำกัดและบริษัท Combat Intertrade จำกัดจิตอาสาพระราชทาน904ภาค1รุ่นที่7/2568ห้างหุ้นส่วนจำกัดปืนรัตนาและโรงเรียนกวดวิชาบ้านเสริมความรู้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสว่างวารีวัดพุทธมงคลวัดปัจฉิมทัตวัดฝายป่าบัวจังหวัดมหาสารคามวัดนายมวนารามวัดกู่แก้วสามัคคีวัดพิมลธรรมารามวัดสะโอภาวาสวัดท่าบึงจังหวัดขอนแก่นและวัดสีทองนพคุณจังหวัดร้อยเอ็ดสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นักเรียนเก่าโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลารุ่นอัศวพาหุศิษย์เก่าโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลารุ่นพวงชมพูสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยสมาชิกชมรมกิตติมศักดิ์หน่วยม้าทรงประจำพระองค์สำนักงานเสนาธิการทหารบกบริษัท Impact Electron สยามจำกัดและมูลนิธิร่วมกตัญญูได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูป
พระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตก

0: ณมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระตาตุคาถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงและทำนองสรพัญญะพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็นหนึ่งใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยในเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมีสี่ประการได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานและในวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์โรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้การสนับสนุนและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาทั่วประเทศนำโดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เทศบาลตำบลสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้วจังหวัดราชบุรีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระบรมศพพระราชทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกและสำนักพระราชวังแจ้งว่าในวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจึงจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นและงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานและเงินสงเคราะห์พระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดต่างๆเมื่อวันที่5พฤษภาคม2569ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจดิมินเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานและเงินสงเคราะห์พระราชทานให้แก่ครอบครัวที่ประสบอัคคีภัย2ครอบครัวได้แก่ครอบครัวนางพยุงอินโตอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 8/1 หมู่ 6 ตำบลบึงชำอ้ออำเภอหนองเสือประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2569ได้รับความเสียหายบางส่วนและมีผู้เสียชีวิตจำนวน1รายคือนายบัญเจิดอินโตครอบครัวนายดิษพรเทพวิญญากิจอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 49/7 หมู่ 7 ตำบลนพรัตน์อำเภอหนองเสือประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่15เมษายน2569ได้รับความเสียหายทั้งหลังในการนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีอาทิสำนักงานเหล่ากาชาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ว่าการอำเภอหนองเสือและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยด้วยอ เมื่อวันที่7พฤษภาคม2569ณบ้านเลขที่31ทับ1หมู่1ตำบลหูกวางอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจโดยมีว่าที่ร้อยตรีสราวุฒิจันทวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นายวิทยาช้างโตซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเล็กที่ดังกล่าวประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่4เมษายน2569ได้รับความเสียหายทั้งหลังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิตการได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในการนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อาทิสำนักงานเหล่ากาชาดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยด้วยแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค4รุ่นที่6ประจำปี2569วันนี้ที่ศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค4ค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพลโทนรทิพย์ผวยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค4เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค4รุ่นที่6ประจำปี2569ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่21เมษายนถึง8พฤษภาคม2569ซึ่งเป็นหลักสูตรพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการฝึกอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายแกนนำหลักในการสร้างจิตสำนึกในหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีมีความเสียสละมีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่ของตนและมีจิตสาธารณะช่วยสร้างสรรค์ชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนรุ่นนี้มีผู้ที่มีคุณสมบัติมีความเหมาะสมในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้เข้าฝึกอบรมจำนวน199คนผู้ผ่านการฝึกอบรมมีภารกิจทำหน้าที่เป็นจิตอาสา904ในการเป็นแกนนำให้กับจิตอาสาทั่วไปเพื่อสร้างความร่วมมือในการทำประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวมช่วยเหลือผู้อื่นและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตลอดจนการนำความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปเผยแพร่อันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักย้อนหลังจากทุกสถานีโทรทัศน์ในที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้าย ขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 16:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชันเดอะไดอารี่บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
6: ์ร้านรู้ไม่ว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
5: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
7: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLT

TV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ขนมมาแล้ว
1: ขยันชินะตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอนันนิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อ๋ออนันนิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอนันนิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
0: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเมฆจำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู
1: ่ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติแล้วทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
0: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงเหรอครับเบ๊กยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
1: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเสื้อจอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
2: สงสัยเราต้องไปแล้วหรอแม
0: ่นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
3: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
2: นั่นไงนั่นไงแม่สงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นเบาริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
0: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาเบาริงอยู่ในนั้น
4: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
5: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
4: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสื่อไป
5: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้

0: จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
1: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสยาม
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
3: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
2: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
3: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
2: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งมังค่าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบาริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งสนธิสัญญาบาวริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่ผู้ละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเดพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง

0: ทุกวันนี้ค่ะข้อดีเขาก็เยอะอะค่ะเพราะว่าเขาทำให้เด็กได้รู้ข่าวสารปัจจุบันสิ่งที่น่าสนใจในเมืองรวมทั้งข่าวต่างๆที่เป็นข่าวเด่นนะคะ
1: โอเคนะครับคือเหมือนเขาก็ไม่ได้เอียงไปด้านไหนด้านหนึ่งเยอะเกินไป
2: ใส่ความเห็นบ้างอะไรบ้างมันก็โอเคแต่ว่าถ้าใส่เยอะไปมันจะกลายเป็นความเห็นของคนเขียนไปซะมากกว่า
3: แบบเหมือนเราบางทีเราอ่านมันก็ไม่ได้ความจริงตามที่มันเป็นค่ะแน่นอนเรานำเสนอในแบบด้านบวกของแต่ละอย่างในเหตุการณ์นั้นอะไรเงี้ย
4: น่าจะข่าวนำเสนอข่าวบันเทิงครับเพราะคนสนใจเยอะดี

0: ก็มีภาพด้วยแล้วก็เสนอความจริงก็น่าสนใจแล้ว
1: ข่าวที่มันมีสาระเนี่ยคนจะไม่ค่อยสนใจกันนะสนใจเพราะว่ามันไม่อยู่ในกระแสครับ
2: วันนี้รายการกล้าคิดกล้าทำมาอยู่ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมค่ะโดยครั้งนี้เราจะมาท้าให้ครูสังคมคิดกิจกรรมให้นักเรียนทำเพื่อประกอบการเรียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบันที่อยู่ในหัวข้อของหน้าที่พลเมือง
3: ปัจจุบันนี้กำลังสอนอยู่ในรายวิชาสังคมหลักครับที่เป็นส่วนของหน้าที่พลเมืองจะเรียนเกี่ยวกับรัฐศาสตร์การปกครองสังคมวิทยาและก็กฎหมายในชีวิตประจำวันนะครับ
2: ฉะนั้นกล้าคิดกล้าทำจึงอยากท้าให้ครูลองคิดหลักสูตรที่จะทำให้นักเรียนได้นำเสนอผลงานซึ่งหลักสูตรหรืองานที่ครูจะให้นักเรียนทำนั้นจะเป็นอะไรไปติดตามกันเลยค่ะ
3: อยากให้ทำข่าวเพราะว่าเรียนวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วก็อยากให้เด็กออกไปศึกษาข่าวด้วยตัวเองประมาณนี้ครับซึ่งข่าวกว่าจะได้มาเนี่ยมันมีหลายวิธีนะแล้วก็การบิดเบือนข่าวเนี่ยมันเป็นยังไงประมาณนี้แต่คราวนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะขอความช่วยเหลือจากอาจารย์คือว่าคือเรื่องการเขียนข่าวครับช่วยแนะนำว่าการเขียนข่าวเป็นไงเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เด็กจะต้องมาทำก็คือการนำเสนอมันรูปแบบของหนังสือพิมพ์นะครับ
4: นี่ก็หมายก็เน้นไปที่การเขียนหนังสือพิมพ
3: ์ใช่ครับจะขอความช่วยเหลือทางด้านการเขียนข่าวอะไรประมาณนี้ครับ
4: ทีหนังสือพิมพ์เนี่ยจะมีภาษาหลายอย่างที่เรียกว่าภาษาวิบัติด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นก็ต้องให้นักเรียนเขาประยุกต์จากหลักภาษาไทยเนี่ยค่ะมาใช้ในส่วนเนื้อหา
3: ที่ต้องทำข่าวเนี่ยนะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของหน้าที่พลเมืองก็คือว่าเราต้องรู้จักการติดตามข่าวสารข่าวสารวิบัติอย่างมากนะต่อมนุษย์เพราะว่ามันเป็นสถาบันที่โน้มน้าวจิตใจคนได้มากบ้านเราเนี่ยหรือว่าโลกของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าข่าวสารนำเสนอออกมาในสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าก่อให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยอาจจะเป็นการนำไปสู่การทำลายสันติภาพได้เพราะที่ผ่านมาบทเรียนที่ผ่านมาในเมืองไทยหรือว่าทั่วโลกเราเห็นว่าส่วนหนึ่งของการทำลายสันติภาพเนี่ยก็มาจากการนำเสนอข่าวในรูปแบบต่างๆที่มีอคติด้วยนะครับ
2: โดยในคาบแรกคุณครูก็ได้เชิญวิทยากรที่เป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำข่าวหนังสือพิมพ์เบื้องต้นค่ะ
5: ประเภทของข่าวเราโฟกัสมาที่หนังสือพิมพ์ก่อนเลยหนังสือพิมพ์เนี่ยมันมีกี่ประเภทเดี๋ยวพี่จะเขียนให้ดูนะครับ
2: ซึ่งประเด็นที่พี่นักข่าวนำเสนอนั้นก็จะเป็นเรื่องของประเภทข่าวองค์ประกอบของข่าวความสำคัญและจรรยาบรรณของการทำข่าวค่ะ
5: 5W1H นะครับก็คือ Who What Where When Why How 5ตัวเนี้ยถ้ามีครบทุกตัวก็จะเป็นข่าวที่มีความสมบูรณ
3: ์อย่างเช่นขอเสนอดังคำว่าข่าวสร้างสรรค์เนี่ยบางทีว่าอาจจะเป็นข่าวที่ทั่วไปก็ได้แต่ว่าเราอาจจะเลือกมุมมองในการนำเสนอใหม่แทนที่จะเสนอเรื่องความรุนแรงของเหตุการณ์อาจจะเสนออีกแนวเช่นว่าเนี่ยคนได้รับบาดเจ็บหรือคนได้รับผลกระทบเนี่ยเขาได้รับความช่วยเหลืออย่างไรซึ่งส่วนใหญ่ครูจะไม่ค่อยเจอข่าวแบบนี้นะ
6: จะทำเกี่ยวกับตลาดเรื่องแม่ค้าที่ทำที่เคยทำอยู่ที่สำย่านเก่าแล้วย้ายสถานที่มาอยู่ที่สำย่านใหม่อ่ะมีผลกระทบต่อการค้าขายของเขามากขึ้นหรือเปล่า
7: ก็คิดคำถามก็ว่าถ้าเกิดเจอตัวผู้จัดการแล้วเราจะถามเขาเกี่ยวกับอะไรบ้าง
6: ก็ไปสัมภาษณ์แม่ค้าแล้วก็ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับตลาดสำย่านความคิดเห็นที่เขามี
8: ที่เขาคิดก็คือสัมย่านอาจจะเป็นข่าวใหญ่หน่อยเพราะว่าข้อมูลมันมีเยอะสุดเลยอย่างเง
9: ี้
8: ย
9: แล้วมันจะแบบความสะอาดอะไรเงี้ยมันทำให้แบบดึงดูดคนมาเยอะขึ้น
10: เขาทุกอย่างสะอาดสะอ้านแล้วก็คุณภาพก็ดีกว่าเก่าด้วย
11: ก็คือแบบพวกปัญหาแบบร้านเกมไม่ก็ปัญหาสูบบุหรี่กินเหล้าอะไรพวกนี้ครับ
12: เนี่ยก็คือว่าเราต้องไปหาข้อมูลซึ่งพวกเราหาได้อยู่แล้วแหละไปเซิร์ชมาหรือไปถามอาจารย์มาใช่ไหมว่าร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตร้านอะไรพวกเนี้ยที่เป็นมอเยาวชนเนี่ยมันอยู่ข้างโรงเรียนเนี่ยได้กี่ร้อยเมตร
13: ส่งเพื่อนเข้าไปเพื่อไปดูในร้านเกมว่ามีใครเล่นบ้างแล้วก็เขาเล่นบ่อยไหมเขาทำอะไรไปที่เทศกิจไปสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับข่าวที่2ก็คืออาชญากรรมที่เกิดขึ้นพื้นที่ที่เสี่ยงในเขตใกล้ๆโรงเรียน
14: คือก็ลองก่อนที่มานี่ก็คือแบบลองวางแผนกันดูแล้วค่ะว่าแบบคือเราก็ไปหานักกีฬากันมาบ้างแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบคงก็ต้องในเวลาว่าเขาว่างกันเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็คือต้องเดินไปหาเขาเวลาเขาซ้อมอะไรเงี้ยค่ะ
15: ตอนนี้ก็คือได้ไปติดต่อได้ที่ทีมงาน

0: ได้โค้ชได้หลายๆกีฬาแล้วค่ะ
1: กีฬาที่แบบคนดูเยอะๆครับแล้วแบบเป็นที่ฮอตฮิตของแบบ
2: จุดสนใจ
1: ของทุกคน
3: เช่นพวกว่ายน้ำ
1: ฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพิธีเปิดก็คง
2: เป็นกีฬา
1: ใช่แต่ว่าพิธีเปิดก็คงมีอะครับแบบเป็นภาพของพิธีเปิดอะไรอย่างงี้นิดหน่อย
4: การแข่งขันครั้งนี้ค่ะพี่มีระยะเวลาในการเตรียมตัวมากหรือน้อยยังไง
5: ก็คือถือว่าทุกอย่างเป็นมาตรฐานสากลหมดเลยรวมทั้งกติกาที่กำลังใช้ด้วย
6: ใช่
7: ทำเกี่ยวกับคลินิกนิรนามคือผมไปรู้จักจากเพื่อนมีคลินิกนี้อยู่แล้วคือส่วนใหญ่คลินิกนี้ไม่ค่อยมีใครรู้จักครับ
8: เป็นศูนย์วิจัยโรคเอด
9: คลินิกเนี้ยอยู่ที่ไหนคลินิกเนี้ยเปิดเมื่อไหร
10: ่เฮ้ยแบ่งงานที่กันก่อนดีกว่า
9: คิดดิ
11: เอาคำถามก็เนี่ยเปิดกี่โมง
12: อยู่ที่ไหน
13: จุดประสงค์ของคลินิกคืออะไร
14: ปัญหาคือเข้าไปหาข้อมูลคือเขาไม่แทบจะไม่ให้ข้อมูลอะไรเราเลยเพราะว่าเขาต้องการให้เราทำหนังสือไปหาผู้อำนวยการของเขา
4: พวกเราไปจามสแควร์กันนะจะไปเนี่ย Dialogue in the Dark บทเรียนในความมืดเคยไปปะ
2: เคยแล้ว
15: ยังไม่เคย
2: จะเขียนสกู๊ปประมาณ
4: ก็เราอาจจะแนะนำสถานที่เนี้ยอธิบายที่มาแบบว่าให้ดึงดูดคน
2: ให้แบบให้รู้ว่า
15: ทั้งหมดของ
2: คนตาบอด
4: ใช่ไ
16: หมและกลุ่มสุดท้ายได้ทำข่าวเรื่องผลกระทบของร้านค้าในสยามการให้ความช่วยเหลือหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้สยามค่ะ
17: พื้นที่มาอยู่ตรงซอย4อะค่ะเหมือนเป็นซุ้มแบบยังแบบพื้นอาคารไม่ถาวรเขาบอกว่าเขาได้พื้นที่พอใจอะค่ะเป็นพื้นที่ที่ขายดีพอสมควรแบบคนเดินผ่านเยอะอย่างเงี้ยค่ะ
16: เกรดไอเดียกล้าคิดกล้าทำในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงพื้นที่หาข่าวของนักเรียนทุกกลุ่มการได้มาซึ่งข้อเท็จจริงถึงแม้จะลำบากบ้างแต่ถ้าหากได้มาแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านข่าวไม่น้อยเลยค่ะ
18: เดี๋ยววันอังคารหน้าเนี่ยเราจะมีพรีเซนต์ใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยต้องพรีเซนต์ข่าวมาก่อนแล้วเดี๋ยวไปทำรูปเล่มคณิตออนพรีเซนต์เนี่ยครับก็ครูก็คาดหวังว่าน่าจะเจอข่าวที่มีความหลากหลายแล้วก็แตกต่าง
19: นี่ก็จะเป็นข่าวแรกของเราเกี่ยวกับ10จุดอันตรายที่ในที่อยู่ภายในเขตปทุมวันนะครับแล้วก็อีกข่าวนึงจะเป็นเกี่ยวกับร้านเกมครับก็จะไปถามจากแบบมุมมองจากหลายๆคนไปถามพวกเด็กที่เล่นนำเสนอในหลายคือบางทีบางข่าวอาจจะนำเสนอได้แค่ด้านเดียวอย่างด้านผู้เสียหายแต่ว่าอย่างข่าวพวกร้านเกมเนี้ยเราก็จะถามทั้งกลุ่มคนเล่นแล้วก็ด้านกลุ่มของคนที่เล่นแล้วก็ด้านของอาจารย์ว่าคิดยังไงกับปัญหา
1: พยายามให้มีหลายมุมมอง
5: ก็คือข่าวกีฬามหาลัยครั้งที่38หรือจามจุรีเกมก็มีการคิดออกแบบว่าเราอ่ะจะไปสัมภาษณ์ใครบ้างสัมภาษณ์ยังไงมีคำถามยังไงนะคะทำให้รู้สึกว่าข่าวแต่ละข่าวกว่าที่จะออกมาได้มันจะต้องใช้เวลาใช้ความคิด
7: ส่วนความแตกต่างของกลุ่มเราในการนำเสนอข่าวกับข่าวปกติก็คือกลุ่มเราจะนำเสนอข่าวที่ไม่ได้อยู่ในกระแสส่วนใหญ่หนังสือพิมพ์เนี่ยเขาจะเน้นยอดขายอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะทำเอาข่าวที่อยู่ในกระแสอย่างเดียวเพื่อที่แบบว่าคนจะได้แบบสนใจมากๆแต่เราเลือกข่าวที่เหมือนเป็นประเด็นที่คนลืมไปแล้วให้กลับมาดูว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงกันบ้างก็คือมันจะเป็นข่าวโรงหนังสยามโดนเผาไปก็คือเราจะมาดูว่าคนที่เขาได้รับความเสียหายเขาตอนนี้เขาได้รับการช่วยเหลือยังไงบ้าง
4: สวัสดีค่ะแล้วก็ไปคุยกับพี่ที่ควบคุมตรงนี้นะคะเขาก็บอกว่าสร้างกันมาเนี่ยเกิดขึ้นที่เยอรมันเป็นคนมีเพื่อนคนที่ทำเนี่ยมีเพื่อนเป็นคนตาบอดเขาเลยอยากรู้ว่าเพื่อนเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงใช้ได้ยังไงเขาเลยมาทำจำลองให้พวกเราได้รู้ค่ะ
6: ครับก็คือกลุ่มเราครับก็จะทำเป็นสกู๊ปพิเศษทีนี้แล้วเราทำเรื่องคลินิกนิรนามกันยังเปิดให้บริการตรวจวัดระดับ CDC ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายให้กับผู้ติดเชื้อเอดแบบนิรนามครับ
16: และตอนนี้น้องๆก็ได้มาปรึกษาคุณครูภาษาไทยเกี่ยวกับหลักภาษาในการเขียนหนังสือพิมพ์ค่ะ คือจริงๆเนี่ยหนังสือพิมพ์เนี่ยเป็นลักษณะหนึ่งของวรรณกรรมการเขียนที่ต้องใช้เวลาเร่งรีบถูกไหมไม่งั้นไม่ทันเวลานะมันก็จะเร่งออกทุกวันทุกวันก็นำได้น่าสนใจดีนะนำได้คำถามว่าไปนิทรรศการกันไหมไปพิพิธภัณฑ์กันไหมคือการเขียนนำแบบคำถามอย่างเงี้ยคนอ่านตอบในใจใช้คำให้ตรงกันคือถ้าสมมติว่าเช็คดูว่าถ้าใช้ไฟพระฤกษ์เพราะว่าดูแล้วเนี่ยเป็นไฟจากสำนักพระราชวังจริงๆจะเก่าแก่จะช้านานเอาคำหนึ่งก็พอนะไม่งั้นคำฟุ่มเฟือยนะคะ มาถึงขั้นตอนการรวบรวมข่าวเพื่อจัดทำลงหนังสือพิมพ์ซึ่งก็จะมีนักเรียนที่รับหน้าที่เป็นบรรณาธิการข่าวจัดทำเป็นรูปเล่มสมบูรณ์

0: ค่ะ
1: ก็คือจะเลือกสีที่เหมือนเป็นโทนสีชมพูอะค่ะก็อย่างเช่นแบบตรงแถวอย่างนี้แบบเส้นอะไรอย่างนี้แล้วก็ตัวโลโก้ตัวแบบว่าตัวเงาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเลือกเป็นสีชมพูเพราะว่าเป็นสีของโรงเรียนนะคะแล้วสำหรับชื่อ CUD Report ก็เป็น CUD ก็เป็นตัวย่อของโรงเรียนนะคะแล้วก็ Report ก็คือรายงานก็เหมือนเป็นการรายงานของโรงเรียนเราอะค่ะ
2: เป็นมุมมองที่ทำให้เรารู้ว่าหนังสือพิมพ์ของเด็กเนี่ยเด็กเขาสนใจเรื่องอะไรสะท้อนความคิดแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในชีวิตที่เขาพบอยู่ไม่ต้องไปอิงกับสังคมของผู้ใหญ่ว่าเอ๊ะกระแสไปในทางไหน
3: คิดว่าถ้าสมมุติว่าเราเสนอข่าวแบบผิดเพี้ยนไม่จากความจริงมันก็เกิดปัญหากับสังคมอะไรอย่างเงี้ย
4: ค่ะก็อย่างที่ชื่อวิชาบอกว่ามันเป็นหน้าที่พลเมืองเหตุการณ์ปัจจุบันคือเราเป็นคนที่อยู่ในสังคมไทยฉะนั้นเราควรจะรู้หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมรู้ว่าตอนนี้ใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรจะได้เป็นความรู้รอบตัวเอาไว้ใช้ด้วยค่ะ
5: สิ่งหนึ่งเลยที่วิชาสังคมเนี่ยต้องการจะสร้างคือการสร้างพลเมืองดีหนึ่งในนั้นคือการติดตามข่าวสารและก็การมีทักษะทางสังคมอย่างนึงคือการที่เขาได้ออกไปสู่ชุมชนได้ไปหาข้อมูลในท้องถิ่นซึ่งว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยโรงเรียนกับท้องถิ่นกับชุมชนเนี่ยมันถูกแยกขาดออกไปมากขึ้นถ้าเราสามารถจัดการเรียนการสอนที่ทำให้โรงเรียนกับชุมชนเนี่ยได้มามีความสัมพันธ์กันมีการร่วมงานและประสานร่วมมือกันผมว่ามันเป็นแนวคิดหนึ่งนะที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
6: การทำหนังสือพิมพ์หรือการเป็นนักข่าวเนี่ยนะฮะการฝึกเด็กให้เป็นนักข่าวเนี่ยพี่คิดว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์ในแง่ที่ว่าเขาจะไปเป็นนักข่าวที่ดีในอนาคตแต่สิ่งที่คิดว่าทีวีครูเนี่ยจะสอนเด็กๆพวกนี้ก็คือว่าเป็นการสอนเด็กให้รู้จักตั้งคำถามให้เกิดคำถามขึ้นในใจว่าเอ๊ะอันนี้มันไม่ถูกนะฮะมันควรจะได้รับการแก้ไขทำไมเรื่องนี้มันถึงเป็นปัญหาทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดความไม่เป็นธรรมจริงๆแล้วเนี่ยการที่ให้เด็กได้มีโอกาสพูดก็เท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กในกล้าคิดมากขึ้นซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่ครูมาเป็นผู้พูดมากกว่าหรือผู้ใหญ่จะเป็นผู้พูดมากกว่าว่าเรื่องนี้ถูกหรือผิด
7: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่านักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งข้อเท็จจริงการสำรวจพื้นที่และสัมภาษณ์ความคิดเห็นฉะนั้นหากลองมองดูหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนตัวแทนของน้องๆ นักเรียนที่อยากนำเสนอข่าวในมุมมองที่แตกต่างและมองจากเรื่องใกล้ตัวในชุมชนของตนเองก่อนค่ะ

0: ที่นี่บ้านคล้านนครามและการสอนวิชาประวัติศาสตร์ของอาจารย์อรชนกคุ้มรักวันนี้นักเรียนยังไม่รู้ว่าอาจารย์อรชนกจะพาไปไหนจะพาไปเจออะไรและไม่รู้ว่าจะเรียนวิชาอะไรมีอะไรจะตื่นเต้นไปกว่านี้อีกไหม
1: ก่อนที่เราจะมาเราก็เตรียมกับเด็กกันว่าเราจะพาไปเที่ยวนะแต่เรายังไม่ได้บอกเด็กว่าเราจะพาไปไหนเขาก็ตื่นเต้นตามที่ตัวเองได้คิดจินตนาการว่าครูต้องพาไปนั้นไปนี้นักเรียนอยากไปไหนคะสนุกมากค่ะอยากไปอยากที่โน่นที่นี่แต่เราก็ยังไม่ได้บอกเด็กเลยว่าเราจะพาเด็กไปที่ไหน
2: ไปทะเล
1: ไปทะเลไปไหนอีก
2: ภูเขา
1: อยากไปภูเขาด้วยยังไม่รู้เลยว่าคนจะไปภูเขาไปทะเลไปน้ำตกใครจะสมหวังบางคนก็สมหวังบางคนก็ไม่สมหวังแต่ไม่เป็นไรคราวนี้เราไปตรงนี้คราวหน้าเราก็มีโอกาสเคลื่อนย้ายไปที่อื่นได้ใช่ไหมไหนแสดงอาการดีใจให้ดูซิว่าอยากไปจริงไหม
2: อยากไป
1: ตามความประสงค์ของนักเรียนแต่จะสมหวังกับใครหรือไม่เดี๋ยวก็รู
2: ้ yeah!
1: ไปไหน เพราะตื่นเต้นกันมากเลยดีใจมากเลยที่ว่าครูจะได้พาออกนอกสถานที่ที่ไหนก็ได้ที่อยู่นอกห้องเรียน

0: รู้ยังมาที่ไหน
1: รู้นะครับ
0: รู้แล้วมาที่ไหน
2: บ้าน
0: ค่ะทำไมรู้ล่ะครูยังไม่เห็นได้บอกเลย
3: เขาเขียนป้ายไว้
0: เขาเขียนป้ายไว้แสดงว่าช่างเป็นคนช่างจดจำช่างสังเกตใช้ได้แสดงว่าไม่หลงแน่ใช่ไหมคะวันนี้จะหลงไหม
2: ไม่ครับ
0: เดี๋ยวไปดูนะคะว่าที่บ้านปราสาทนั้นมีอะไรบ้าง
4: พอมาถึงที่แหล่งโบราณคดีปุ๊บกรี๊ดกราดกันหน้าดูเลยค่ะเขาก็เลยโอเคงั้นน่ะงั้นเธอก็เลยดูนะว่าที่นี่มีอะไรบ้างพาไปดูในจุดต่างๆผ่านอะไรเห็นอะไรก็จดกันสนุกสนานเลยคนที่เขียนหนังสือไม่ได้ก็พยายามจดในสิ่งที่ตัวเองอยากรู้ในสิ่งที่เขาเขียนได้เสร็จแล้วเขาก็เกิดข้อคำถามข้อสงสัยขึ้นมาแล้ว
5: อะไรนี่นะที่ไปน้ำ
6: ที
0: ่
6: หิวน้ำ
0: ครับ
6: พ
0: ี่
6: ห
0: ิ
6: วน้ำ
0: ครับอ๋อไอ้นี้เขาเรียกว่าถังลิตรเนาะแต่ก่อนก็เอาใส่ข้าวครับ
5: ผมยังไม่เคยเห็นตรงนั้นเลย
0: วันนี้ได้มาเห็นของจริงเนาะน่าแปลกใจเนาะ
5: ครับ
4: หลังจากนั้นก็พามาดูที่หลุมฝังศพด้านหลังพอได้ดูเห็นหลุมฝังศพข้อคำถามมีอีกมากมายเลยค่ะ
7: ถึงบริเวณหลุมฝังศพ 3,000 ปีอาจารย์อรชนกจะปล่อยให้นักเรียนเดินดูอย่างอิสระหน้าที่ของอาจารย์อรชนกจะเพียงแค่ชี้แนะและกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของนักเรียนเท่านั้นสิ่งไหนที่นักเรียนสงสัยสิ่งที่อยากรู้จะให้จดลงในสมุด
0: ที่เราสงสัยที่เราอยากรู้
8: ทำไมบางทีก็อยู่สูง
4: ใช่ใช่ใช่ทำไมบางทีก็สูงบางทีก็ต่ำ
0: ถ้าสงสัยจดคำถามตัวเองไว้เลยนะคะ
9: ครับเพราะทำไมเขาฝังลึกเที่ยวครับ
0: ก็นั่นน่ะสิเธอสงสัยครูก็สงสัยเธอก็ช่วยจดคำถามตรงนี้ให้ด้วยแล้วเธอก็ถามให้หน่อยนะครูก็อยากรู้เหมือนกันนะ
10: เหมือนว่าคนในกลุ่มก็อยู่ลึกครับ
0: ลองจดคำถามนะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกัน
4: เด็กกับผู้ใหญ่จะมีความแตกต่างกันอยากรู้อะไรถามเลยลูกเราก็จะกระตุ้นว่าถามได้เลยเหมือนกับว่าพอเขาถามแล้วครูไม่ดุนะอ่ะโอเคอยากรู้ก็ถามสิไม่ถามเราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไร
11: ทำไมเขาต้องกระดูกกับ
0: ทำไมมีจานมีชามมีอะไรอยู่กับคนนอนตายอยู่ตั้งเยอะนะแล้ว
12: ผมก็ไม่รู้ครับทำไมเขาต้องเอามาวางไว้ด้วย
0: เนาะทำไมต้องเอามาวางไว้ด้วยไม่น่าเชื่อน่ะเด็กขนาดประถม 1-3 นี่จะมีข้อสงสัยขนาดนี้ข้อสงสัยบางอย่างเราก็ตอบไม่ได้แน่นอนเราไม่มีความรู้ในท้องถิ่นตรงนี้โดยแท้จริงแล้วก็เลยก็งั้นเรามาสอบหาข้อมูลกันไหมก็นักเรียนก็โอเคกับเราว่าอยากรู้ข้อมูลตรงนี้เราอยากรู้ล่ะว่าแต่ละคนจะมีความคิดเห็นยังไงให้เราได้บ้างสอบถามคนชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าผู้รู้แถวนี้ก็มีทั้งนักโบราณคดีมีทั้งป่าชาวบ้านแต่ละกลุ่มลองไปสอบถามข้อมูลกันเองนะแล้วก็จะมอบหัวหน้าทีมเลยทั้งสองกลุ่มขอคำตอบจากผู้รู้ตรงนี้ให้ได้นักเรียนสงสัยแล้วใช่ไหมคะเกิดข้อสงสัยแล้วเรามาจนถึงที่แล้วเรามองแล้วเราดูแล้วเรามีคำถามกันทุกคนแล้วใช่ไหมคะ
13: มีครับ
0: ทุกคนมีข้อคำถามแล้วจดข้อคำถามแล้วเอาคำถามทุกข้อเลยนะคะอย่าให้มันคาใจเราในเมื่อเราสงสัยเราถามเราหาเหตุผลให้ได้เราหาข้อมูลให้ได้ว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนี
7: ้นักเรียนถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มตามหมู่บ้านที่ตนเองอาศัยเป็นการคละเด็กประถม1ถึงประถม3อยู่ด้วยกันผลที่ได้ก็คือเด็กแต่ละคนจะมีความอยากรู้อยากเห็นและตั้งคำถามไม่เหมือนกันกลุ่มที่1ให้ไปสอบถามนักวิชาการผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ความรู้ที่ได้จะเป็นข้อเท็จจริงตามหลักวิชาการ
14: ทำไมมีกำไรที่ข้อมือครับ
15: ทำไมเขาขุดได้ลึกครับ
16: ในการฝังศพของกลุ่มชนโบราณในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั้นเขามีการฝังลึกเช่นนั้นนะครับไม่อันที่จริงไม่ลึกนะพื้นดินนี้จะทับถมเทินขึ้นมาเรื่อยๆแต่ละช่วงแต่ละสมัยในการทับถมของดินก็จากฝุ่นจะพวกใบไม้ซากสัตว์หรือมนุษย์เราเอาดินส่วนนี้นำมาทับถมก็ได้นะฮะ
7: กลุ่มที่2จะไปสอบถามจากปราชญ์ชาวบ้านถามในสิ่งที่ตนเองสงสัยความรู้ที่ได้จากการถามคนในหมู่บ้านซึ่งเขาจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเป็นความรู้จากคำบอกเล่าจากปากสู่ปากต่อๆกันมา
17: เอ้ามีอะไรสงสัยอีกเอ้าถาม
18: ทำไมศพถึงนอนอ้าปาก
17: อ้าปากไงนะคนเราแหละเวลาตายนะครับไปฝังปากมันจะเปลือกดินจะเข้าปาก ไม่ใช่เขาหาวตายนะเอ้าถาม
1: ทำไมเขาต้องฝังกระดูก
17: ฮะ
1: ทำไมเขาต้องฝังกระดูก
17: ฝังอะไร
1: ฝ
17: ังกระดูกเขาก็ฝังคนนี่แหละเสร็จแล้วมันนานไปมันก็กระดูกมันก็ไอ้เนื้อมันก็หายไปใช่ไหมครับก็เหลือแต่กระดูกใช่ไหมล่ะ
2: การที่ครูกล้าฉีกกรอบออกมาสู่โลกเล็กๆซึ่งอยู่ในบริเวณชุมชนหมู่บ้านของตัวเองเนี่ยตรงนี้มันละลายอ่ะมันเด็กมันมีความรู้สึกมันเสรีใช่ไหมการเรียนรู้มันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องซีเรียสและอยู่ในกรอบตลอดเวลาแต่การที่ครูให้โอกาสให้อิสระของเขาได้ออกไปสำรวจให้ออกไปเห็นอะไรด้วยตัวของเขาเองแล้วก็ทำตัวแบบรีแลกซ์เป็นกันเองแล้วยิ่งครูมีวิธีการสอนที่ไม่เป็นวิชาการ 100% คือมีถามแบบธรรมชาตินะเด็กก็จะได้มีแรงบันดาลใจเกิดจินตนาการเกิดความอยากรู้อยากเห็นนะเป็นการกระตุ้นให้เขาเรียนรู้โดยธรรมชาติเราออกมานอกห้องเรียนแล้วเราไม่ซีเรียสแล้วเราออกนอกกรอบแล้วตรงนี้มันเป็นการปลดปล่อยตัวเด็กออกมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่แปลกอะไรเลยที่เด็กถามการเรียนมันไม่ใช่เรื่องจะต้องตอบข้อสอบครูอย่างเดียวใช่ไหมแต่มันเป็นเรื่องของการได้เปิดโลกออกไปสู่โลกภายนอกซึ่งความจริงมันก็คือโลกเล็กๆของเขานั่นเอง
7: เมื่อรวบรวมข้อมูลมาได้ครบแล้วอาจารย์อรชนกจะให้นักเรียนวาดสิ่งที่วันนี้ได้เห็นได้รับรู้ลงบนกระดาษและออกมาช่วยกันเล่าในสิ่งที่ตนเองไปสอบถามมาให้เพื่อนๆฟังอาจารย์อรชนกมีหน้าที่เพียงคอยกระตุ้นและคอยเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆให้นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้รับมาให้ได้มากที่สุด
6: ทีนี้2กลุ่มนี้ครูจะให้นำเสนอผลงานของตัวเองเลยนะคะเอาเป็นกลุ่มเลยนะคะเอาผลงานของตัวเองมาเลยโชว์ผลงานตัวเองให้เพื่อนๆได้ดูเลยค่ะกลุ่มนี้ได้ไปสอบถามจากใครคะ
13: นักป่าชาวบ้าน
6: นักป่าชาวบ้านเล่าอะไรให้เราฟังบ้าง
13: ในน้ำมันมีปราสาทอยู่ใต้น้ำคร
6: ับ ในน้ำมีปราสาทอยู่ใต้น้ำ
13: มีคนไปหวานแห
6: มีคนไปหวานแห
13: แล้วไปเขานึกว่าแต่ปลาครับพอเขาไปจับปลาร้อนครับพอเขามุดน้ำไปดูเป็นปราสาทครับเป็นทองคำครับ
19: ทำไมน้ำจึงลอดใต้ปราสาทคร
6: ับ ทำไมน้ำถึงไหลลอดใต้ปราสาทมีใครให้คำตอบได้
13: ใต้ปราสาทเป
6: ็
13: นร
6: ูอ๋อใต้ปราสาทเป็นรูน้ำก็เลยไหลลอดไปได้ใช่ไหมคะพยายามกระตุ้นให้นักเรียนมีความคิดว่าในจุดต่างๆที่นักเรียนทำลงมามีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างแล้วเขาก็จะเริ่มเชื่อมโยงได้จากสิ่งที่เขาเห็นแล้วก็ความคิดของตัวเองเชื่อมโยงลงสู่แผ่นกระดาษว่าสิ่งที่ได้มามีอะไรบ้างแต่ละหลุมเจออะไรอีกคะเจอกระดูกที่กระดูกมีอะไรอีกเอาแทนตอบเพื่อน
20: กำไรที่กำไร
6: อ๋อมีกำไรด้วยการมีกำไรนั้นแสดงว่าบุคคลคนนั้นน่าจะใส่เพื่ออะไร
20: เพื่อ
6: ความร่ำรวยใน
20: ชาติ
6: ในชาติหน้าใช่ไหมคะชาติหน้าเกิดมาจะต้องร่ำรวยอีกแน่นอนข้างในมีใครสงสัยอะไรจะสอบถามไหมเพราะว่าเขาไปถามนักวิชาการมาน่าจะมีความรู้ใช่ไหมคะ
21: ทำไมลุงถึงลึก
22: เพราะว่าดินมันมาประกบกัน
6: อ๋อดินมันมาทับถมกันเยอะๆนะเหรออ๋อ
22: เพราะว่าเขาขุด 1-50 เมตร
6: อ๋อเขาขุด 1-50 เมตรถึงจะเจอตรงนี้ใช่ไหมคะแสดงว่าลึกมากเลยใช่ไหมคะ
2: เราอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าการเรียนการสอนประวัติศาสตร์เนี่ยต้องการไอ้ตัวความจริงความถูกต้องนะคำตอบสำเร็จรูปถูกหรือผิดแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่นะการเรียนการสอนวิประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือว่ามันเป็นการน่าจะส่วนหนึ่งส่วนสำคัญด้วยนะเป็นเรื่องของการปลูกฝังในการสร้างในการที่จะให้เด็กเนี่ยมีวิธีคิดให้รู้จักถึงหลักฐานเหตุผลเป็นกระบวนการเรียนรู้ซึ่งสัมพันธ์กับวิชา

อื่นๆด้วยสิ่งนี้สำคัญกระบวนการเรียนรู้อย่างนี้เนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราอย่าไปหวังความถูกต้องของข้อมูลหรือให้เด็กได้จำได้รู้อะไรนะมากมากมายผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าทำให้เขาเนี่ยมีความสำนึกในความสำคัญของชุมชนบ้านของตัวเองตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเด็กในยุววิจัยเล็กๆแบบนี้

0: ในการเดินทางตรงนี้ขอเรียนกับคุณครูผู้สอนประวัติศาสตร์ว่าประวัติศาสตร์สามารถสอนได้ทุกที่คุณครูอาจจะเริ่มต้นที่ประวัติศาสตร์โรงเรียนประวัติหมู่บ้านประวัติอำเภอสถานที่สำคัญในชุมชนเหล่านี้ล้วนเป็นประวัติศาสตร์ทั้งนั้นมันไม่มีวิธีการอื่นใดที่จะปลูกฝังให้กับผู้เรียนมีความรักตัวเองรักท้องถิ่นรักเผ่าพันธุ์ตัวเองได้มากเท่ากับวิชาประวัติศาสตร
1: ์พวกลูกๆเนี่ยกลัวไหมไปเห็นโครงกระดูก
2: ไม่กลัวครับ
1: เพราะว่าเป็นอะไรถึงไม่กลัว
2: เป็นบรรพบุรุษของเราคร
1: ับถูกต้องแล้วบรรพบุรุษเราอยู่มากี่พันปีแล้ว
2: 3,000 ปี
1: เก่งมากเลย

0: กระบวนการเรียนการสอนในขั้นแรกครูได้เปิดวิดิทัศน์เรื่องประเพณีในท้องถิ่นทางภาคอีสานนะครับให้นักเรียนได้ดูเพื่อเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนแล้วก็โน้มน้าวให้ผู้เรียนได้มีความรู้สึกต่อประเพณีของไทยครูจะให้พวกเรานะครับศึกษากันในเรื่องของประเพณีและวัฒนธรรมของไทยนะครับซึ่งนักเรียนคิดว่ามีประเพณีที่เราน่าสนใจและก็เป็นเอกลักษณ์ยกตัวอย่างได้ไหมครับว่ามีที่ไหนบ้าง
1: ประเพณีที่รัก
2: ประเพณีลอยกระทงครับ
3: ที่วันศาสตร์เดือนสิบค่ะ
1: วันศาสตร์เดือนสิบ
4: ประเพณีไหนเดินไป
5: ประเพณีชักพระทางทะเลค่ะ
6: ประเพณีชักพระทางทะเล
0: เอาเรียนครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะศึกษาเรื่องประเพณีอื่นๆนะครับคุณครูจะให้เราดูวิดีทัศน์ก่อนนะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเพณีเป็นประเพณีของทางภาคอื่นนะครับ
7: หลังจากนั้นคุณครูก็ได้เปิดวิดีทัศน์ประเพณีของแต่ละภาคให้นักเรียนดู
8: เล่นผีตาโคนที่แปลกตาของชาวเมืองด่านซ้ายจังหวัดเลยถูกนำมาชูเป็นจุดขายการท่องเที่ยวขบวนแห่ผีตาโคนที่เดิมเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่เด็กๆจะสนุกกับการนำเอาเศษวัสดุใกล้ตัวเช่นขวดนึ่งข้าวเหนียวเก่าๆถางมะพร้าวสีดำจากถ่านหม้อข้าวสีแดงจากปูนกินหมากและเศษผ้าเก่าๆนำมาเย็บตกแต่งทำเป็นผีตาโคนให้ดูน่าเกลียดน่ากลัวและหลังจากแห่เล่นจนเสร็จงานแล้วก็จะนำไปลอยทิ้งในแม่น้ำ
0: ครูอยากให้เรานะครับนึกถึงความเป็นเกาะพังงานนิดนึงครับเกาะพังงานของเราเนี่ยนักเรียนถ้าเราได้ศึกษาประวัติศาสตร์นะครับมันมีความน่าสนใจมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งถิ่นฐานของคนที่อยู่บนเกาะพังงานเราน่าจะมีความรู้สึกในความภาคภูมิใจของบ้านเรานะครับทีนี้ครูอยากให้เราเนี่ยได้ร่วมกันนะครับเดี๋ยวครูอยากให้เราแบ่งกลุ่มแล้วก็ช่วยกันคิดว่าเราจะทำเกี่ยวกับประเพณีที่เราสนใจนั้นนะครับแล้วก็ให้คิดกันแล้วก็นำเสนอออกมา

0: นักเรียนก็ได้แบ่งกลุ่มและระดมสมองกันว่าจะทำประเพณีอะไรดี
1: สายเดินสิบเอาไหมอ่ะ
2: สายเดินสิบเหรอ
1: แล้วมีอะไรอีกอ่ะมีแค่สายเดินสิบเหรอ
2: ชักผ้าทางถนน
1: ชักผ้าแล้วก็อะไรอีกอ่ะ
2: มุนบัวก็ได
1: ้มุนบัว
2: งานมุนบัวก็ได้เพราะว่ามันเด่นดี
1: มันเด่นยังไงอ่ะ
2: มันเป็นงานว่าที่มีคนไปเที่ยวกันเยอะ
1: แล้วสายเดินสิบแล้วที่นี่ชักผ้า
2: สายเดินสิบสายเดินสิบมันก็ทำผ้าผ้าใต้ก็ทำทุกจังหวัดเลยไหมอ่ะ
1: เคยน่านครศรีธรรมราชก็มีเนาะจังหวัดอ่ะแล้วก็ชักผ้ามัน
2: ชักผ้ามันก็มีเยอะแต่ว่าของเรามันก็ไม่เหมือนเพื่อนนะ
1: อืมเอาบุญบัวนะสรุปว่าบุญบัวนะ
3: ไม่ได้เลยเนี่ยต้อง
4: วันศาสตร์แดนสิบ
3: มันมีอยู่หลายที่แล้วมีอยู่หลายที
5: ่แต่พี่มีชักผ้าดีกว่า
3: ชักผ้าอะไร
6: หรือน่าจะดีกว่า
5: เพราะไอ้ในบนฝั่งกับทางของพนักงานลองมาแตกต่างกัน
4: เราชักในทะเล
5: ใช่ใช่คนฝั่งเขาชักทางลม
3: แล้วมันมีเพลงนักรักด้วยเราชักท่าเลยได้นะ
6: โอเค
3: มันเป็นเอกลักษณ์ที
5: ่ได้คนรุ่นหลังได้รู้ได้ไงแล้วก็ให้คนรอบคุณได้รู้ได้ไงว่าเราอย่างไร
6: ของเกาะของงานเป็นยังไง
3: เราชักท่า
7: โอเคครับนักเรียนครับจากที่เราได้แบ่งกลุ่มแล้วเราได้ร่วมกันระดมความคิดนะครับทีนี้ครูคิดว่าพวกเราเนี่ยน่าจะมีคำตอบนะครับอยู่ในใจแล้วครูอยากให้เราเนี่ยแต่ละกลุ่มได้นำเสนอด้วยนะครับว่าประเพณีนะที่เราได้ร่วมกันคิดแล้วเนี่ยเราตกลงกันว่าเราจะใช้ประเพณีอะไร
3: คือเลือกประเพณีชักพระนะครับเพราะว่าเป็นประเพณีที่อยู่ในท้องถิ่นแล้วเป็นเอกลักษณ์ของเกาะพะงันนะครับประเพณีชักพระทำอะไรนั้นไม่ได้ที่ไหนครับมีที่เกาะพะงันที่เดียวในโลกครับเพราะว่าเราชักกันในทะเลแต่ว่าบนฝั่งนั้นชักกันในบึงในคลองครับแต่ของเกาะพะงันนั้นชักในทะเลนะถือว่าเป็นเอกลักษณ์นะครับของเกาะพะงันนะกลุ่มผมก็เลยเลือกประเพณีชักพระทางทะเลครับ
8: กลุ่มหนูได้เลือกวันตายายนะคะเพราะเห็นว่ามีความสำคัญค่ะและวันตายายได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะและวันตายายมีความสำคัญค่ะคือให้ลูกๆหลานๆได้กลับมาพบกันแล้วก็ถือเป็นวันที่มีความสำคัญอีกวันหนึ่งค่ะ
0: หลังจากที่แต่ละกลุ่มได้ไประดมสมองก็ได้ประเพณีที่เรียนสมใจ5ประเพณีด้วยกัน

เอาครับนักเรียนครับตอนนี้เราได้มาแล้วนะครับ5กลุ่มนะประเพณีต่างๆนะครับเดี๋ยวครูจะให้เราเนี่ยช่วยกันใช้1เสียงของตัวเองนะครับในการโหวตนะครับเริ่มจากประเพณีที่1 นะครับประเพณีฝังลูกนิมิตใครเคยคิดว่าฝังลูกนิมิตครับยกมือครับ1 2 3 3 3นะครับอ้าว3ลูกต่อไปประเพณีตายายอ้าวไหนใครบ้างยกมือ1 2 3 4 5 5คนต่อไปครับประเพณีชักพระทางทะเลอ้าวขอยกมือหน่อยครับดูซิว่ามีกี่คะแนนเสียง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นะครับ11เสียงนะครับต่อไปนะครับต่อไปเหลือฟูลมูนปาร์ตี้ที่เราเสนอกันมาอันนี้เป็นกิจกรรมที่เป็นที่โด่งดังของบ้านเรานั่นเองนะครับเอาไหนใครว่าฟูลมูนปาร์ตี้ครับยกมือครับ1 2อีกไหมมีอยู่2เสียงนะครับอ้าว2เสียงสุดท้ายนะครับประเพณีบุญบัวนะครับใครอยากจะทำบุญบัวยกมือ1 2 3 3คนนะครับอ้าวสรุปว่ามีประเพณีฝังลูกนิมิต3เสียงตายายมี5นะครับชักพระ11นะครับฟูลมูนเนี่ยมี2แล้วก็บุญบัวมี4สรุปว่าอันไหนชนะครับอ้าวขอเสียงตบมือชักพระนะครับเดี๋ยวครูจะให้เราเนี่ยไปประชุมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ให้วางแผนกันให้ดีนะครับ

0: ว่าเราจะอะไรกันบ้างนะครับเชิญครับ
1: นักเรียนทั้งห้องตกลงกันว่าจะนำเรื่องราวของประเพณีชักพระทางทะเลมาทำเป็นรูปแบบสารคดีหลังจากนั้นจึงได้แยกย้ายกันลงพื้นที่จริงเพื่อเก็บข้อมูลกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
2: ในอดีตงานชักพระทางทะเลเป็นพันเรือค่ะ
3: ครับก็งานชักพระทางทะเลของกองงานสมัยก่อนนี้ก็จะมีความแตกต่างกับปัจจุบันนะครับเพราะว่าสมัยก่อนคนก็ไม่ค่อยได้มีไรแลไม่มีไรเที่ยวนะครับหนุ่มๆสาวๆก็ไม่มีโอกาสที่จะได้พบปะพูดคุยกันก็เลยงานจักรพรรดิทางทะเลนี้เป็นงานที่ว่าเปิดโอกาสให้หนุ่มๆสาวๆได้พบปะพูดคุยกันก็จึงทำให้คนนิดลงจักรพรรดิในทะเลมาก
4: ประเพณีจักรพรรดิของเรานี่มันเกิดมาแต่สมัยนั้นเขาก็บอกว่าคนที่ขึ้นมาอยู่ที่กองงานเนี่ยเขาบอกว่าตอนลังๆนี่ประเพณีจักรพรรดิก็ซืบเนื้องมาจากมนุษย์เรานี่เป็นชาวพุทธส่วนมากที่กอนี่ทีนี้ก็มันไปทรงกับวันแรมคำหนึ่งมันเป็นวันออพรรษาซึ่งประวัติการจักรพรรดิก็มันเกี่ยวเนื้องมาจากว่าในสมัยพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นดาวดึงไปเทศโปรดพุทธมารดาแล้วก็ครบ1พรรษาพระองค์เสด็จกลับสู่เมืองมนุษย์ชาวโลกมนุษย์ที่รอคอยพระพุทธเจ้าอยู่ก็ดีใจจัดการสุ่มโพธิ์เป็นต้นเหตุทำให้เกิดการชักพระขึ้นมา
5: จากการที่ได้ไปสัมภาษณ์นะคะคุณตาวิรุณทองหยัดนะคะที่หมู่บ้านในสวนนะคะก็ได้นี่นะคะคือคุณตาวิรุณค่ะเราก็ได้ข้อมูลมาว่าประเพณีชักพระเนี่ยมีความประมาทเป็นมาคือประวัติความเป็นมาก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จลงจากชั้นดาวดึงเพื่อมาโปรดพุทธมารดานะคะก็เลยได้จัดประเพณีชักพระขึ้นค่ะแล้วก็คุณตาวิรุณนะคะได้บอกอีกด้วยว่าความแตกต่างของประเพณีชักพระในอดีตและก็ปัจจุบันนะคะเกิดจากเมื่อสมัยก่อนเนี่ยประเพณีชักพระเนี่ยกิจกรรมเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะเยอะมากมายเหมือนปัจจุบันนะคะปัจจุบันก็คือประเพณีชักพระเนี่ยมีเยอะกิจกรรมในประเพณีชักพระเนี่ยมีเยอะขึ้นเช่นการแข่งเรือการคว้างสาหร่ายการเล่นมวยทะเลนะคะสาเหตุอีกอย่างนึงที่เราไปสอบถามคุณตาวิรุณนะคะก็คือว่าคุณตาวิรุณเนี่ยได้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีชักพระขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงคุณตาวิรุณเนี่ยขับกลอนเพลงชักพระเนี่ยได้ไพเราะมากค่ะ
4: 2

0: ในการลงพื้นที่นักเรียนจะดำเนินงานตามหน้าที่และแผนที่วางไว้จากนั้นนักเรียนจะนำข้อมูลเอกสารและวิดีทัศน์มาให้ครูได้ดูในเบื้องต้นเพื่อได้ดูถึงความสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนการตัดต่อและจัดทำข้อมูลให้สมบูรณ์หลังจากนี้นะครับเมื่อเราได้เป็นวิดีโอมาแล้วนะครับเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราก็จะนำมาตัดต่อเพื่อที่จะได้เอาไปนำเสนอในวันที่เราจะจัดบูธนะครับที่บริเวณท่าเรือเป็นในงานเปิดเกาะนะครับ
1: เราก็ได้ภาพพูดเห็นมาหมดแล้วเดี๋ยวเรามาตัดต่อกันดีกว่า
0: กิจกรรมส่วนนี้เป็นกระบวนการของนักเรียนในการลงพื้นที่เผยแพร่จริงสถานที่จริงตามความตั้งใจของนักเรียนที่ต้องการเป็นกลุ่มเด็กเปิดเกาะ

0: San Eleven S. Welcome to Kotongan. Okay.
1: Name Shakma. Event wow. I think you understand.
0: I don't understand.
1: Okay.
2: นักเรียนทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจลงพื้นที่จัดบูธประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประเพณีชักพระทางทะเลให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางมาสัมผัสกับวิถีประเพณีอันดีงามของชาวเกาะพะงันทั้งนี้ยังกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมความงดงามของธรรมชาติบนเกาะพะงันนี้อีกด้วย
3: ในวิชานี้คะความรู้สึกของหนูก็ตอนแรกๆนะคะก็นึกว่าเป็นวิชาที่น่าเบื่อค่ะแต่พอเวลาอาจารย์มาพูดบอกว่าจะให้ทำนอกพื้น

0: างเงี้ยตอนแรกหนูก็ว่าเออน่าจะงั้นๆแต่พอเราได้ออกมาทําก็สนุกดีอะค่ะเพราะได้อยู่กับเพื่อนๆอะไรหลายอย่างแล้วก็ได้รู้ถึงความสามัคคีในกลุ่มในการทํางานนะคะ
1: บรรพบุรุษของเราอะได้สืบสานวัฒนธรรมต่างๆมาให้พวกเราจากรุ่นสู่รุ่นได้สามารถรู้จักว่าวัฒนธรรมนี้มันเป็นยังไงค่ะว่าวัฒนธรรมเช่นประเพณีงานชักพระที่พวกหนูกำลังทำอยู่เราได้รู้สึกว่าสมัยก่อนกับปัจจุบันมันไม่เหมือนกันเลยและสมัยก่อนเขาอาจมีการปาสาหร่ายเพื่อให้ฝ่ายหญิงฝ่ายชายปาสาหร่ายให้ฝ่ายหญิงอ่ะมีความสนใจแต่สมัยนี้มันไม่มีแล้วเราคิดว่าเราจะพยายามสืบสานวัฒนธรรมนี้ไปอย่างยาวนานค่ะ
2: นอกจากนักเรียนจะได้รับความรู้จากบทเรียนแล้วยังทำให้นักเรียนเกิดทักษะในการแก้ปัญหาการทำงานร่วมกันการรู้จักวางแผนงานนะครับการปฏิบัติงานจริงนำไปสู่งานที่นักเรียนได้กำหนดไว้ทำให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในชิ้นงานความรักในท้องถิ่นการมีส่วนร่วมเล็กๆกับกิจกรรมเล็กๆไปสู่ความยิ่งใหญ่ของประเพณีท้องถิ่นได้

0: ับการเรียนรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นก็เป็นลักษณะของการที่ให้เด็กหาโครงงานทำโครงงานซึ่งเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของท้องถิ่นของตัวเองกระบวนการโครงงานเนี่ยหนึ่งละเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เด็กฝึกทักษะของเด็กในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นทักษะกระบวนการคิดทักษะกระบวนการแก้ปัญหาการสื่อสารอีกอย่างหนึ่งก็คือหลักสูตรเนี่ยเขากำหนดว่าครูจะต้องจัดกระบวนการโครงงานนี้ให้กับเด็กด้วยนะคะแล้วก็มันเป็นวิธีการสอนที่มันครอบคลุมทุกอย่างมีกระบวนการทำงานเด็กรู้จักการวางแผนการทำงานดังนั้นคุณครูก็เลยคิดว่าสิ่งตัวนี้แหละถ้าเอาโครงงานมาให้เขาทำเนี่ยเขาจะสามารถฝึกทักษะได้หลายๆทักษะพวกเราเคยทำโครงงานไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: ถ้าเคยทำโครงงานมีกี่ประเภท
2: 4
0: ประเภทค่ะประเภทที่1ใครจะตอบ
3: โครงงานประเภททดลองครับ
4: โครงงานประเภทการสำรวจค่ะ
0: สำรวจ
5: โครงงานประเภทงานประดิษฐ์
0: งานประดิษฐ์4ค่ะ
6: โครงงานประเภททฤษฎีค่ะ
0: ค่ะทีนี้มี4โครงงานสำรวจทฤษฎีทดลองประดิษฐ์วันนี้คุณครูก็จะให้พวกเราทำโครงงานเหมือนกันนั่นก็คือโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นดังนั้นขอให้พวกเราแบ่งกลุ่มละ 5-6 คนนะคะเมื่อเขาเข้าใจกระบวนการโครงงานแล้วเราก็ค่อยเข้ามาในเนื้อหาของวิชาประวัติศาสตร์นะคะซึ่งนั่นก็คือเราจะต้องให้เด็กเขาเรียนรู้ในเรื่องของวิธีการทางประวัติศาสตร์แบ่งกลุ่มกันแล้วใช่ไหมคะครูก็มีหัวข้อให้3หัวข้อที่ให้นักเรียนไปศึกษาที่ห้องสมุดนะคะแล้วก็ห้องอินเทอร์เน็ตรวมทั้งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนห้องประวัติศาสตร์ของเรานะคะนั่นก็คือหัวข้อวิธีการทางประวัติศาสตร์หลักฐานทางประวัติศาสตร์และลืมไม่ได้ก็คือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเมื่อหาได้แล้วให้ช่วยกันหาหัวข้อโครงงานของเราด้วยนะคะแยกย้ายกันเลยค่ะ
7: คือพวกหนูมาหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทางประวัติศาสตร์แล้วก็หลักฐานทางประวัติศาสตร์ค่ะพวกหนูยังไม่แน่ใจอะค่ะอยากให้คุณครูช่วยแนะนำอะค่ะ
8: หลักฐานทางประวัติศาสตร์นี่มันมีหลายหลักฐานเนาะมันมีหลายอันมันมีทั้งหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นรองเนี้ยนะคะทีนี้หลักฐานที่ค่อนข้างจะสำคัญก็คือหลักฐานชั้นต้นนะคะเพราะว่าเราจะต้องรวบรวมมาหลายๆอย่างก่อนนะคะ

0: ทีนี้ก็มาดูนะคะว่านักเรียนหามาหรือยังตามที่คุณครูให้หามาหามายังคะ
1: ค่ะสำหรับวิธีการทำประวัติศาสตร์นะคะที่หนูหามาได้นะคะก็มี5หัวข้อค่ะก็คือข้อแรกนะคะคือกำหนดหัวเรื่องที่เราสนใจก่อนค่ะหลังจากนั้นก็มารวบรวมหลักฐานหรือข้อมูลนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะก็คือประเมินคุณค่าของหลักฐานหลังจากนั้นเราก็นำมาวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็นำมาเรียบเรียงข้อมูลนำเสนอเป็นผลงานนั่นเองค
0: ่
1: ะ
0: วิธีการทางประวัติศาสตร์ของเรานะคะก็มีการหาหัวข้อกำหนดหัวข้อที่จะศึกษาใช่ไหมคะเราสนใจเรื่องไหนเราก็ตั้งประเด็นขึ้นมาเพื่อที่จะศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์นะคะขั้นที่2ก็คือเมื่อหาหัวข้อได้แล้วเราก็ต้องออกไปหาข้อมูลซึ่งเราจะต้องอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์
2: ทางประวัติศาสตร์ครับมันจะมี2หัวข้อมันจะมีหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรอง
0: หลักฐานชั้นต้นก็คือหลักฐานที่มันเกิดขึ้นในสมัยนั้นๆทีนี้โครงงานที่คุณครูให้เป็นโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นคุณครูให้พวกเราไปค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในขอบข่ายของว่าเราจะศึกษาเรื่องอะไรได้บ้าง
3: ขอบข่ายมันก็จะมีอยู่5กลุ่มหลักๆนะคะก็คือการเมืองท้องถิ่น
0: การเมืองท้องถิ่น
3: วัฒนธรรมท้องถิ่น
0: วัฒนธรรมท้องถิ่น
3: ท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็สังคมท้องถิ่น
0: พูดง่ายๆก็คือการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเรานี้จะต้องศึกษาในระดับที่เป็นหน่วยเล็กๆไม่ได้เรียนในเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติหรือสากลนะคะดังนั้นพวกเราไปแล้วคุณครูก็ยังให้พวกเราหาหัวข้อของแต่ละกลุ่มใช่ไหมคะโอเคแต่ละกลุ่มหาได้หรือยังเอ่ย
4: ได้แล้วสมาชิกในกลุ่มจะสรุปว่าเราจะเอาเรื่องเกี่ยวกับฮูบแต้มนะคะเพราะว่าฮูบแต้มเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางวรรณกรรมและเป็นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นค่ะ
5: เสนอว่าเป็นนนแท่นค่ะเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะ
0: เห็นไหมคะว่าหัวข้อแต่ละหัวข้อเป็นไงคะน่าสนใจไหม
2: น่าสนใจ
0: ค่ะเป็นสิ่งนักเรียนรู้หรือยังโอเคทีนี้คุณครูก็จะให้ช่วยกันวางแผนแล้วก็ลงพื้นที่ไปหาข้อมูลนะคะอย่าลืมนะคะหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลักฐานชั้นต้นนะคะไปสอบถามผู้รู้คนไหนก็อย่าลืมเขียนบันทึกอะไรไว้นะคะแล้วเราก็จะเอาผลงานนั้นมานำเสนอกันค่ะ
6: จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมากมายไม่ว่าจะเป็นงานบุญเดือน6ฮูบแต้มสินใสนวลแท่นผ้าไหมท้องถิ่นน้องๆนักเรียนกลุ่มนี้ก็ได้เลือกทำโครงงานฮูบแต้มสินใส
7: พ
8: ี
7: ่ก
8: ัน
7: แล้วว่าเป็นต
8: ีแล้วเต็นกับแพมเป็นคนทำถ้าทำใส่กันแล้วต้องว่า1เป็นคนโจทย
9: ์นี่เขาไม่กล่องเดี๋ยวเขาถ่ายรูปเอง
10: ถ่ายรูป
9: เขาบอกเก่งเดี๋ยวเขาเป็นคนถามเดี๋ยวเขาเป็นคนโจทย
10: ์คนโจทย
8: ์หนูมาจากโรงเรียนฟังแต่จะมาถามเกี่ยวกับซิมวัดไชสีที่มันมีรูปซิมไส้น้ำมันเป็นยังไงอยากรู้ว่ามันประวัติความเป็นบ้านเป็นยังไงจ้า
11: การเป็นบ้านแต่คือบ้านนี้มันเป็นบ้านที่สร้างมานมนานพอสมควรแต่ว่าสร้างศิลป์สร้างโบสถ์ขึ้นมาเนี่ยเมื่อปีพ.ศ. 2408อีกมาสร้างศิลป์มันนี่ศิลป์ไส้นี่เป็นเรื่องที่พุทธองค์เพิ่นไส้ชาติภายใน50ชาติสิมีเรื่องศิลป์ไส้นี่เรื่องนึงที่โดดเด่นนี่แล้วก็เป็นเรื่องที่ขนบธรรมเนียมประเพณีนี่มันสอนคนไว้ทุกรูปแบบทุกระยะเฮ้บ่มีอาการล่าสมัยมันพอ
12: จ้าก็อยากจะถามพ่อจ้ะว่านวดแทนของเฮาเนี่ยมีความเป็นมาตั้งใดให้พ่อบอกให้ฟังจ
13: ้
12: ะ
13: แต่ก่อนนั่นตั้งแต่สมัยพ่อแม่กูย่าตายายเนี่ยก็ว่าเป็นดอนแทนดอนถาดแต่ก่อนมันมีดอนถาดนึงอยู่เป็นคู่กันกับดอนแทนนี่แล้วก็ดอนถาดส่วนนั้นมันเกิดคือสลายไปหมดแล้วแล้วก็เป็นของเอกชนไปหมดแล้วเหลือแต่ดอนแทนชุดนี้ภาคีในชุมชนส่วนนี้ก็เลยมายึดถือเอาตัวนี้เป็นที่ชึกกาสักการบูชา
12: เราจะยาว่าหอดไอ้บรรทุโบราณนี่ยังทีพอไอ้คนพบมั้งสิแม่จ้ะพบยึดใสอยู่หม่องใดแน่งสิแม่จ้ะ
14: แต่โดยส่วนมากเนี่ยก็ได้ยึดบริเวณของโบราณสถานส่วนที่เป็นกำไรก็อาจารย์พูดได้อยู่ ออกไปอยู่ประมาณ2กิโลเมตร
7: หลังจากที่เข้าไปสอบถามคุณตาแล้วเราก็ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตบางส่วนเราเข้าก็ได้ข้อมูลมาหลายอยู
10: ่ก็สั่นเข้าก็ออกข้อมูลที่เข้าได้มาเดียวเพียงกันรวมกันก่อนแล้วเข้าก็ไปปรึกษาอาจารย
7: ์ว่าควรแก้ไขหรือคุมตรงใดแน่
0: ตรงนี้คุณครูอยากให้เพิ่มตรงนี้หน่อยว่าในปัจจุบันนี้เยาวชนเข้ามาร่วมกิจกรรมตรงนี้ไหมนะคะแล้วก็ผู้คนจากถิ่นอื่นเป็นไงบ้างนำเสนอเป็นร่มเล่มอย่างเดียวใช่ไหมหรือว่ามีอย่างอื่นไหมคะ
15: จะมี PowerPoint แล้วก็เป็นวิดีโอค่ะทักสั้นนะคะ
0: เป็นวิดีโอดีดีทักสั้นใช่ไหมคะ
15: ค่ะ
0: ค่ะก็ดูดีๆนะคะการใช้คำพูดอะไรให้มันถูกต้องนะคะเป็นไงคะไปหาข้อมูลทำรายงานโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไปกันทุกกลุ่มใช่ไหมคะก็คงต้องให้พวกเราได้นำเสนอโครงงานที่พวกเราได้ไปทำมานะคะว่ากลุ่มไหนจะมีฝีมือหรือไปหาข้อมูลอะไรได้บ้างนะคะที่จะมาให้เพื่อนได้เรียนรู้กันนะคะ
5: กลุ่มของพวกเรานะคะก็ได้หัวข้อเรื่องว่าสืบค้นสายสัมพันธ์นนท์ธาตุนนท์แทนนะคะที่มาก็คือเนื่องจากว่านนท์แทนเนี่ยอยู่ใกล้บ้านของพวกเราแล้วก็พวกเราผ่านไปผ่านมานะคะก็ได้ยินว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะเป็นสถานที่ที่เคารพนะแล้วก็มีประเพณีที่มีมาตั้งนานแล้วเป็นร้อยๆปีแล้วนะอะไรเงี้ยแต่พวกเราไม่รู้เลยว่ารายละเอียดมันเป็นมายังไงก็เลยคิดที่อยากจะศึกษาโครงงานเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะวิธีการดำเนินงานของพวกเรานะคะขั้นตอนที่1ก็คือเราดำเนินงานตามวิธีการทางประวัติศาสตร์ค่ะขั้นตอนที่1ก็คือหาหัวข้อโครงงานซึ่งก็ได้แล้วสืบค้นสายสัมพันธ์นนท์ธาตุนนท์แทนนั่นเองค่ะขั้นตอนที่2ก็คือรวบรวมหลักฐานนะคะซึ่งเราก็ลงพื้นที่ไปหาหลักฐานนะคะภาพนั้นก็สอบถามผู้รู้สอบถามอาจารย์สอบถามอบต.ค่ะที่ท่านมาให้ความรู้กับพวกเราค่ะก็ให้เพื่อนๆดูวิดีทัศน์นะคะแล้วก็หากมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถถามได้เลยหลังจากที่วิดีทัศน์นี้จบไป
16: โบราณสถานโนนแท่นเกิดขึ้นในสมัยธรวดีซึ่งอายุราวพุทธศตวรรษที่11ถึง12พ.ศ. 2520ชาวบ้านได้ขุดพบพระพุทธรูปไม่มีเศียรและได้ขุดสระน้ำเพื่อกักเก็บน้ำแต่ก็ขุดได้ไม่ลึกนักก็พบวัตถุโบราณหลายอย่างทั้งเครื่องปั้นดินเผาสำริดเครื่องประดับและกระดูกคนมากมายในทุกๆปีก็จะมีประเพณีการทำบุญร่วมกันในวันสงกรานต์อีกด้วยเป็นโบราณสถานที่มีทั้งความเป็นท้องถิ่นเป็นศูนย์รวมใจในระแวกนี้ด้วย
5: ค่ะเพื่อนๆมีคำถามอะไรสงสัยก็ถามมาได้นะคะ
17: ขอถามค่ะประเพณีที่ว่าเลือนหายไปนะคะตอนนี้ยังมีอยู่ไหมคะ
5: ตอนนี้มีอยู่ค่ะยังจัดทำกันในช่วงของวันสงกรานต์ค่ะก็ในการนัดวันเนี่ยทางผู้ใหญ่ทางพระอาจารย์นะคะก็จะนัดวันมาว่าปีนี้เป็น13นะปีนี้เป็น14นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะชาวบ้านก็จะมารวมกัน
0: ในเรื่องของนนท์แท่นนั้นนะคะถ้าเราดูจากที่เพื่อนเขารายงานนะคะจะเป็นโบราณสถานที่มีมาตั้งแต่สมัยธราวดีใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นสิ่งที่เรามองเห็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นที่ชาวบ้านในสมัยนั้นได้ทำร่วมกันดังนั้นมันเป็นสิ่งที่พวกเราควรที่จะภาคภูมิใจว่าบ้านเรานั้นมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานดังนั้นพวกเราก็ควรที่จะเข้าไปส่งเสริมอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูไว้นะคะเพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลานกัน
4: พวกเราจะมานำเสนอโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะคะเรื่องฮูบแต้มวัดชัยศรีค่ะเหตุผลที่เราทำโครงงานนี้นะคะก็คือด้วยสังคมไทยในปัจจุบันนะคะมีค่านิยมและการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะจึงนำวัฒนธรรมของชาติอื่นมาเป็นเกณฑ์ในการดำรงชีวิตค่ะ
18: สวัสดีครับผมบ่าวแฝดคนโกครับผู้45ท่านไปศึกษาผนังเก่าเล่าเรืองครับบริเวณผนังทั้งด้านนอกและด้านในของสิมแห่งนี้ได้บันทึกเรื่องเล่าของวรรณกรรมสิมชัยให้ท่านได้ศึกษาด้วยครับ
19: สิมหรือโบสถ์ของวัดชัยศรีเป็นแบบทึบมีขนาด

0: เล็กบรรจุพระได้ประมาณ20รูปมีประตูเข้าออกฝั่งเดียว
1: มีคำถามพี่สงสัย
2: ค่ะพี่บอกว่าโบสถ์เรียกว่าสิงมันมาจากคำว่าอะไรมีการเพี้ยนมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: สิมนะครับสิมก็คือภาษาอีสานนะครับเป็นคำเฉพาะของภาษาอีสานที่แปลว่าอุโบสถหรือว่าที่ให้พระเข้าไปทำกิจของสงฆ์นะครับ
3: ค่ะดูจากเรื่องราวที่กลุ่มนี้เสนอเป็นไงคะเราได้รู้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรที่ทุกแต้มบ้าง
4: จ
3: ิ
4: ตกรรม
3: ฝาผนังเป็นเรื่องเล่าที่บ่งบอกถึงความดีความชั่วใช่ไหมคะโดยเป็นฝีมือของช่างอีสานที่เราที่เขามาได้ทำเป็นหุ้นแต้มไม้เป็นการเรื่องเล่าเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาให้เราได้เรียนรู้นะคะก็คือสอนในเรื่องของการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว
5: รู้สึกชอบค่ะเพราะว่าครูพามาแบบเห็นสถานที่จริงของจริงแล้วก็ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนทางวิธีการทางประวัติศาสตร์จริงๆเลยค่ะแบบไม่ต้องมานั่งแบบเปิดตำราก็คือเราลงพื้นที่ปฏิบัติเลยค่ะ
6: จากการเรียนประวัติศาสตร์กับคุณครูได้นำพวกเราไปในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นทำให้เรารู้จักประวัติศาสตร์บ้านประวัติศาสตร์ชุมชนทำให้เราภาคภูมิใจในการที่เราได้เรียนประวัติศาสตร์ครั้งนี้ค่ะ
3: นักเรียนก็คงได้ดูผลงานของเพื่อนๆทุกกลุ่มแล้วนะคะที่เขานำเสนอหน้าชั้นเรียนเป็นไงคะน่าสนใจนะคะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของเราทั้งนั้นใช่ไหมคะเห็นไหมคะนักเรียนว่าสิ่งที่อยู่ในท้องถิ่นของเราเนี่ยมันมีคุณค่าน่าค้นหาอีกตั้งเยอะแยะใช่ไหมคะการปลูกฝังให้เขาได้รักสำนึกบ้านเกิดนะคะไม่ลืมสิ่งที่อยู่ในท้องถิ่นของเขามันก็จะทำให้เกิดความภาคภูมิใจนะคะเยาวชนของเราเมื่อเขามีความรักเขาก็คงจะสามารถที่จะพัฒนาประเทศของเราให้มีความเจริญยิ่งมากขึ้น

0: ในวิชานี้เนี่ยเป็นวิชาที่ท้องถิ่นของเราซึ่งมีความเหมาะสมในเรื่องของทรัพยากรซึ่งอยู่รอบๆบริเวณโรงเรียนรวมถึงหลักสูตรของโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคมเองก็เขียนไว้ที่สอดคล้องในการจัดการเรียนการสอนฉะนั้นผมจึงจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการเปิดประเด็นให้องค์ความรู้เบื้องต้นกับนักเรียนก่อนในขอบข่ายของรายวิชาหลังจากนั้นก็เปิดประตูเด็กโดยการสร้างความสิ่งเล้าสร้างความกระตุ้นหรือว่าปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรักให้เกิดความฮึกเหิมในการที่จะได้นำความคิดนำสมองของนักเรียนที่มีอยู่นั้นออกมาใช้ในการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการในความสามารถของเขาเองสำหรับเครื่องมือหลักในการเรียนการสอนของผมเองนะครับจะเห็นได้ว่ามันเป็นการเรียนการสอนที่พื้นสื่อเนี่ยธรรมดามาก PowerPoint กระดาษ A4 1แผ่นแล้วก็พูดหน้าห้องธรรมดาแต่สิ่งที่ไม่ธรรมดาก็คือสิ่งที่กระตุ้นให้เขา1นะครับ2เปิดโอกาสให้เขาคิดนอกกรอบโดยที่เราไม่ได้ขีดขอบไปเขาว่านักเรียนต้องคิดเท่านี้อย่างนี้เท่านั้นอย่างนั้นวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องวิชาท้องถิ่นของเรานะครับในวิชาท้องถิ่นของเรานี้นะครับเราจะเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับของจังหวัดอุทัยธานีเรียนรู้ประวัติความเป็นมาเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์เรียนรู้เรื่องทรัพยากรเรียนรู้เรื่องการดำเนินชีวิตของคนในจังหวัดอุทัยธานีนะครับหลังจากการเรียนรู้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยได้ลงไปสำรวจข้อมูลไปเก็บข้อมูลจากการเรียนรู้ตรงนี้นะครับโดยที่นักเรียนเนี่ยจะต้องรู้จักวางแผนนะครับแล้วก็ดำเนินการด้วยกลุ่มของนักเรียนเองฉะนั้นนักเรียนจะต้องเป็นคนรู้จักคิดสังเกตแล้วก็สร้างสรรค์ในการที่จะได้เนื้องานได้ความรู้จากท้องถิ่นของเราออกมาในครั้งนี้ฉะนั้นก่อนที่ครูจะให้เธอลงไปศึกษาเรื่องราวประวัติความเป็นมาของจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยเดี๋ยวครูจะได้ให้พวกเราได้เรียนรู้สโคปกว้างๆของคำว่าท้องถิ่นก่อนนักเรียนเข้าใจความหมายของคำนี้ไหมครับใครเข้าใจว่าไงลองยกมือตอบให้คุณสิครับว่านักเรียนเข้าใจยังไงหรือสงสัยในคำนี้ไหมว่าไอ้คำว่าท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะเนี่ยมันน่าจะหมายถึงอะไร
1: หมายถึงสถานที่ตั้งหรือที่อยู่อาศัยที่เป็นอาณาเขตหรือเป็นหมู่บ้านหรือเป็นตำบลครับครอบครัวและหลายครอบครัวมารวมตัวกันอยู่ในที่แห่งเดียวกันกลายเป็นชุมชนใหญ่ๆมีประเพณีมีขนบธรรมเนียมและความเชื่อที่เหมือนกัน
2: เป็นการอยู่รวมตัวของคนเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วก็เกิดการเป็นผู้นำแล้วก็เกิดการขยายตัวของคนในชุมชนของคนในท้องที
3: ่
2: ค่ะ
3: เก่งมากครับเอาตัวมือให้พ่อหน่อยครับได้ครับอันนี้เป็นการแสดงความเห็นของเพื่อนในห้องเรานะครับฉะนั้นที่แสดงความเห็นมาล้วนแล้วแต่เป็นความหมายของคำว่าท้องถิ่นทั้งนั้นเลยนะครับฉะนั้นคำว่าท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะเนี่ยก็คือไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นบ้านของพานุวัฒน์ไม่ใช่จะเป็นหมู่บ้านของสถาพรอย่างเดียวนะครับแต่คำว่าท้องที่ใดท้องที่หนึ่งเนี่ยเป็นขอบข่ายกำหนดไว้ว่าเราจะเอาขอบข่ายตรงไหนเป็นจุดบอกว่านั่นคือท้องที่ครูอยากให้นักเรียนได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับท้องถิ่นของนักเรียนเองว่าท้องถิ่นนักเรียนเองเนี่ยที่ในความคิดนักเรียนตอนนี้จากที่ได้ศึกษาแล้วเนี่ยนักเรียนมีความคิดที่จะคิดว่าท้องถิ่นของเราอยู่ตรงไหนบ้างครับช่วยกันลุ้นครับเอาใจช่วยว่าเขาจะอยู่ตรงไหนขุดดินอยู่หรือเปล่า

0: สรุปว่าจังหวัดอุทัยธานีเป็นท้องถิ่นของเราไหมครับ
1: เป็นค
0: ่ะฉะนั้นจังหวัดอุทัยธานีทั้งจังหวัดก็ถือว่าเป็นท้องถิ่นของ
1: ของ
0: พวกเราทุกคนเป็นท้องถิ่นหมดเลยฉะนั้นวันนี้เราจะมาสร้างพลังโดยมือสองมือเรานะครับที่จะก้าวสู่ต่อไปมันอยู่ในกำมือเราแล้วอุทัยธานีอยู่ในกำมือเราแล้วจะไปไหนเสียตอนนี้สู่กิจกรรมและเดี๋ยวครูจะให้พวกเราแบ่งกลุ่มครับแบ่งกลุ่มเพื่อที่จะได้มาทำอะไรครับมาทำอุทัยธานีให้มันอยู่ในมือเราใช้แบ่งกลุ่มยังไงดีประชาธิปไตยเสนอความคิดก่อนเลยจะแบ่งไงดีครับยกมือทำไงครับตอบพร้อมกันเลยยังไงครับฮะ
2: ตามใจเด็กน
0: ัก
2: เร
0: ีย
2: น
0: ครับอ๋อตามใจอ๋อครูให้เสรีภาพเมื่อกี้สิทธิศักดิ์ขอเสรีภาพใช่ไหมครับขอผมต้องการเป็นตัวของตัวเองให้ครับครูให้ลำดับต่อไปครูจะให้กระดาษพวกเราครับไปวางแผนในการดำเนินงานนะครับว่านักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรที่จะลงไปสู่การได้มาซึ่งท้องถิ่นได้มาซึ่งอุทัยธานีในกำมือของเรา
3: หลังจากแบ่งกลุ่มแล้วแต่ละกลุ่มจะระดมความคิดว่าจะศึกษาท้องถิ่นของตนเองในเรื่องใดพร้อมทั้งแบ่งสารหน้าที่เพื่อทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการทำงานนี้ด้วยกัน
4: วัดท่ามเขาพระก็ได้ครับใกล้บ้านรวมตัวกัน
5: ให้น้องหลวงก็ได
4: ้นะน้องหลวงไม่ค่อยมีที่ทำประวัติศาสตร์ไม่มีสิ่งที่น่าสนใจเท่าไหร
6: ่ไปถึงไปถามเขาอย่างไร
5: ขั้นแรกเลยก็ต้องไปถามพระก่อน
7: แล้วคนแก่ทางนั้นมีไหมที่ให้ข้อมูลเราได
5: ้ก็มีย้ายเราก็มี
8: เราคิดว่าน่าจะเอาคองคอยก็ดีนะเพราะว่าคองคอยก็เป็นที่บ้านที่เราอยู่เหมือนกันอ่ะเพราะว่ามีก็มีประวัติคงเป็นมาเยอะ
9: ก็บุญบั้งไฟ
8: ดีเหมือนกันนะ
0: แต่ละกลุ่มน่าสนใจทั้งนั้นเลยครับนักเรียนเห็นไหมครับว่ายังมีสิ่งอีกมากมายที่เรายังไม่รู้ในท้องถิ่นเราฉะนั้นในวันนี้กูจะปล่อยให้นักเรียนลงไปสืบค้นตามกระบวนการและวิธีการของนักเรียนเองที่จะไปสืบเสาะหาความรู้นั้นแล้วเราจะกลับมาเจอกันที่นี่พร้อมกับข้อมูลที่จะได้นำมาเสนอให้กับทุกคนได้รับทราบ
3: เมื่อทุกอย่างพร้อมนักเรียนก็ลงพื้นที่จริงเพื่อหาข้อมูลเชิงลึกตามที่แต่ละกลุ่มได้วางแผนกันไว
10: ้ครูครับ
11: สว
10: ั
11: สด
10: ี
11: คร
10: ับ
12: สวัสดีครับ
13: ครับผมจะมาสอบถามเรื่องเกี่ยวกับประวัติกำเนิดมาของหมู่บ้านเขาพระนะครับแล้วก็ทางเขาพระด้วย
14: เขาพระนะครั้งแรกเรามาเลยมันยังไม่มีอะไรนาใครเลยละมีแต่ชัดไปถึงโน่นเลยไปถึงเขาพระถึงระหว่างนี้ไม่มีเลยนี่ก็ถามคุณโตๆเขาบอกกับทำไมถึงเรียกเขาพระคุณรุ่นปู่รุ่นพ่อแล้วเนาะนะเขาบอกครั้งแรกเขาพระมวยนี่องค์หนึ่งแต่เรามามันไม่มีแล้วนะมันมีแต่หลุมไอ้ของเก่าตายนั้นนะก็มาขุดหา

0: เราพระไปแล้วก็เขาก็มาขุดกันขุดทั้งคนทั้งกำแพงมั่งอะไรมั่งไงละขุนอยู่แค่นี้ก็ไม่เห็นมีใครขุดอ่ะ
1: และที่เขาว่ามีพระพุทธรูปทองคำอยู่ใต้ถ้ำนั้นมีจริงไหมครับ
0: อันนี้เราไม่เห็นนะ
2: เพราะว่าจะเป็นทองคำอันนี้ของเราเก็บความลับไว้เราก็จะไม่กวนเขาม
3: ันจะเป็นทองคำหรือเนื้อสำริดไม่รู้แต่มันสีเหลืองขึ้นมา
2: อันนี้
3: มันผุดขึ้นมา
4: ครับก็ขอขอบคุณครับที่ให้ข้อมูลคร
5: ับประวัติความเป็นมาของบ้านน้ำหวานนี่เป็นยังไงครับ
6: มันเป็นป่าอยู่เกาะหมู่บ้านเนี่ยเป็นป่าหวายแล้วก็ท้องทุ่งก็เป็นท้องทุ่งอะไรก็คือเขาตั้งรกรากมากันแล้วก็ว่ามันอยู่ใกล้คลองแล้วเขาเลยไปมาตั้งหมู่บ้านกัน
5: แล้วอาชีพส่วนใหญ่ของชุมชนหมู่บ้านน้ำหวายนี้มีประกอบอาชีพอะไรบ้างครับ
6: ส่วนมากจะทำนากันเอง
7: เคยได้ยินว่ามีการทอผ้า
6: อ๋อมีการทอผ้าเขาตั้งกลุ่มทอผ้าอยู่ในภายในหมู่บ้านนะ
8: เมื่อเก็บเกี่ยวความรู้ที่ได้จากการลงพื้นที่จริงกันอย่างเต็มที่แล้วนักเรียนก็เดินทางกลับสู่โรงเรียนเพื่อเรียบเรียงข้อมูลที่ได้รับมาและช่วยกันจัดทำโครงงานเพื่อนำเสนอหน้าชั้นเรียน
9: ต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเอานำความรู้ที่ได้ช่วยกันเนี่ยที่ออกแบบต่างๆแล้วก็รวมถึงองค์ความรู้ที่ได้ช่วยกันคิดออกมาเนี่ยมานำเสนอให้เพื่อนฟังหน่อยครับว่าไอสิ่งที่เราไปเรียนรู้จากท้องถิ่นที่ต่างๆมาหรือว่าที่เราสนใจเนี่ยมันมีเนื้อหาอย่างไรบ้างอ่ะกลุ่มไหนน่านำเสนอก่อนครับ
10: ครับประวัติความเป็นมานะครับโดยที่เราไปสำรวจนะครับกับชาวบ้านในหมู่บ้านนะครับจากผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ได้เล่าให้เราฟังว่าในแต่ก่อนนะครับก็จะเป็นที่ตั้งอยู่กับบ้านไร่นะครับอำเภอบ้านไร่ต่อมาก็ได้ย้ายออกมาเป็นอำเภอลานสักในปัจจุบันครับประเพณีที่เด่นๆก็จะมีประเพณีบุญบั้งไฟนะคะประเพณีการทำขนมจีนโบราณและนอกจากนี้การที่เราเข้าไปสำรวจในหมู่บ้านอีกนะคะก็ได้ไปพบกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครับซึ่งชาวบ้านในตำบลลานสักนะครับก็ได้ทำการปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมกันนะครับ
11: จากการที่เราได้เรียนวิชาท้องถิ่นของเรานะครับก็ทำให้ผมได้การทำงานเป็นทีมการที่จะระดมความคิดกับคนในกลุ่มเราเวลาเราทำงานเนี่ยเราต้องทำงานเป็นกลุ่มไม่ใช่ทำงานคนเดียวเพราะว่าถ้าเราทำงานคนเดียวงานคงจะไม่เสร็จแน่นอนครับ
12: ในพ.ศ. 2520นั้นมันยังไม่มีวัดนะครับจะไปทำอยู่แล้วทีนี้ก็มีชาวบ้านนะครับเขาก็ไปฟันไปถางป่าแล้วไปเจอถ้ำหนึ่งเขาแล้วหลังจากนั้นเขาเลยเริ่มนำพระพุทธรูปเข้าไปไว้ในถ้ำครับบริเวณในถ้ำนะครับได้ขุดพบพระองค์เล็กๆน้อยๆครับที่ซึ่งชาวบ้านเขานำไปบูชาครับจนสมัยนี้ก็แทบจะไม่เหลือเลยครับที่เขาว่ามีงูเหลือมปักรักษาอยู่นะครับเขาก็ส่วนชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็จะเห็นเพราะว่านานๆครั้งเขาจะมาปรากฏตัวให้เห็นทีเพราะชาวบ้านมีจิตใจบริสุทธิ์แต่ถ้าเขาไม่มีจิตใจบริสุทธิ์พอเขาจะไม่สามารถเข้าไปบริเวณถ้ำนั้นได้ครับ
13: ผมภูมิใจในวิชานี้ก็คือแบบสอนทำให้ผมเนี่ยได้หาความรู้ด้วยตัวเองแล้วก็สืบหาประวัติมีความพยายามทุ่งมั่นครับแล้วก็ทำให้ผมได้รู้ว่าผมทำงานคนเดียวไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่ต้องมีเพื่อนคอยสนับสนุนถ้าทำงานเป็นกลุ่มอาจจะดีกว่าเดี่ยวครับ
14: ตอนหวายครับคือเรียกอีกอย่างว่าบ้านป่าหวายครับเป็นป่าทึบครับสามารถที่จะหลบจากพม่าได้นะครับผู้คนก็มาอยู่กันเรื่อยๆนะครับมีความอุดมสมบูรณ์แล้วปลูกผักปลูกข้าวทำนาทำไร่ครับและค้าขายได้ครับ
15: งานที่เราไปสำรวจมาก็เหมือนว่าเราช่วยชุมชนในการเผยแพร่ผลงานเขาออกไปเพื่อเป็นให้สินค้าโอท็อปของแต่ละหมู่บ้านของแต่ละอำเภอเนี่ยได้มีการค้าขายแล้วก็เพิ่มมากขึ้น
9: ครับนักเรียนครับจากการที่นักเรียนได้ทำกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนตั้งแต่จนมาถึงจนขนาดนี้นะครับจะเห็นได้ว่าออกมานำเสนอได้อย่างครบด้านแล้วก็ครบถ้วนจริงๆนะครับดังนั้นข้อมูลที่นักเรียนได้นำเสนอในวันนี้นะครับอันที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวครูจะได้นำข้อมูลตัวนี้รวบรวมไว้ที่ห้องสมุดนะครับเพื่อที่จะได้เอาข้อมูลตัวนี้ไว้ให้กับรุ่นน้องหรือว่าคนที่สนใจส่วนหนึ่งก็คือครูจะนำข้อมูลต่างๆที่ทำเป็นเล่มหรือว่าแผ่นพับที่ทำเนี่ยนะครับเดี๋ยวครูจะไปอัปโหลดบนเว็บไซต์ของโรงเรียนนะครับยังไงนักเรียนน้องว่างเข้าไปเยี่ยมชมผลงานตัวเองนะครับหรือว่าเข้าไปคอมเมนต์หรือว่าตรงไหนที่มันเพิ่มเติมไม่ครบถ้วนยังไงไปคอมเมนต์ได้นะครับในเว็บไซต์ของโรงเรียนนะครับและประเด็นที่3ก็คือเรื่องของชิ้นงานที่วางอยู่แต่ละกลุ่มนี่สวยงามมากนะครับ เดี๋ยวครูจะได้เอาไปจัดเทศกาลในส่วนของตอนสิ้นภาคเรียนนะครับซึ่งเรียนเราเนี่ยก็จะจัดเทศกาลเป็นประจำการเรียนการสอนที่ต้องคิดต้องพัฒนาอยู่เสมอเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากแต่เห็นปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสื่อต่างๆนี่มันก้าวไปทันก้าวไปเร็วกว่าเรามากครับจะเห็นได้ว่าเด็กในบางครั้งเรียนรู้มากกว่าเราในหลายๆเรื่องอาทิเช่นเกมอะไรเช่นการเรียนรู้ต่างๆฉะนั้นถ้าเกิดครูเราเองมาหยุดการเรียนรู้เพียงแค่เราคิดว่าวิธีนี้วิธีการเราดีที่สุดแล้วเนี่ยผมว่าก้าวไม่ทันโลกแล้วก็ไม่ทันการเรียนรู้ของนักเรียนฉะนั้นวิธีการของผมอาจจะเป็นวิธีการหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่อคุณครูผู้รับชมรายการนี้อยู่บ้างนะครับก็ด้วยความยินดีครับที่จะได้เอาความรู้หรือกระบวนการนี้ไปต่อยอดหรือไปปรับใช้กับโรงเรียนของท่านนะครับเพื่อนักเรียนนั้นได้เกิดทักษะและกระบวนการที่เราได้จัดขึ้นมาในครั้งนี้ครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม

ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางกับดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตอนที่11พ้องรูปพ้องเสียงสื่อสำเนียงหรรษา
5: อะเรามาหาอะไรสนุกสนุกทำระหว่างรอขึ้นเรือเพื่อชมบัวแดงกันดีกว่าค่ะ
6: เย้ ทำอะไรกันดีครับ
5: จำเพลงที่ครูเคยสอนในห้องเรียนได้หรือเปล่าเอ่ยเพลงคำพ้องไหนใครจำได้บ้าง
7: หนูค่ะผมครับ
5: ถ้าอย่างนั้นเรามาร้องพร้อมกันเลยค่ะ3 4

0: เยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำพ้องหมายถึงอะไร
1: หนูจำได้ค่ะคำพ้องหมายถึงคำที่มีลักษณะเหมือนกันหรือซ้ำกัน
0: แล้วรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าคำพ้องแบ่งออกเป็นกี่ชนิด
2: 3ชนิดครับ
3: มี3ชนิดค่ะมีคำพ้องรูปคำพ้องเสียงและก็คำพ้องทั้งรูปและเสียงค่ะ
0: ถูกต้องค่ะบัวแดงแต่จำได้ไหมคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงเรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอะไรคะมีใครตอบได้บ้างสีเมืองตอบได้ไหมคะ
4: คำหลายความหมายครับ
0: เก่งมากค่ะบัวแดงคะไหนหนูลองบอกครูสิคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงหรือคำหลายความหมายมันคืออะไรคะ
3: หนูไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าใช่คำที่เขียนเหมือนกันหรือเปล่าคะครู
0: เกือบถูกค่ะไหนใครตอบได้บ้างคะ
1: หนูค่ะคือคำที่เขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายหลายอย่างใช่ไหมคะคุณครู
0: เก่งมากเลยจ้ะมีขีดแล้วบัวแดงพอจะยกตัวอย่างได้ไหมจ๊ะ
3: อ๋อหนูรู้แล้วค่ะคำว่าฟันค่ะ
0: ถูกต้องค่ะลองอธิบายเพิ่มสิคะว่าคำพ้องรูปพ้องเสียงยังไง
3: ได้ค่ะคำว่าฟันคำแรกหมายถึงเอาของมีคมเช่นดาบฟาดลงไปส่วนอีกคำหนึ่งก็คือกระดูกเป็นซี่ๆอยู่ในปากสำหรับกัดฉีกหรือเคี้ยวอาหารค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะแล้วคำนี้ล่ะจ๊ะเด็กๆใช้คำพ้องรูปพ้องเสียงไหมจ๊ะ
4: ใช่ครับครู
2: คำว่าไก่ไม่น่าจะใช่นะครับไม่เห็นจะออกเสียงเหมือนกันกอไอไก่ไม่เอกไก
0: ่ไหนสีเมืองลองบอกครูสิคะว่าคำไหนเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงแบบที่หนูเข้าใจคะ
4: คำว่าขันครับครูผมเห็นไก่ขันเลยนึกถึงขันน้ำที่วางอยู่บนโอ่งตรงนั้นครับ
0: เก่งมากเลยจ้านอกจากจะตอบถูกแล้วยังรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวด้วยดีมากเลยจ้ะคำว่าขันความหมายแรกก็คือภาชนะสำหรับตักใส่น้ำและอีกความหมายก็คืออาการร้องเป็นเสียงอย่างหนึ่งของไก่หรือนกบางชนิดจ้ะ
3: คุณครูคะหนูมีข้อสงสัยค่ะ
0: ว่ายังไงจ๊ะบัวแดง
3: แล้วคำนี้ล่ะคะเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงด้วยไหมคะ
0: คำว่าสระหมายถึงแอ่งน้ำขนาดใหญ่แต่มีอีกคำหนึ่งคือคำว่าสระหมายถึงอักษรแทนเสียงสระจ้ะแต่ทั้งสองคำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าอะไรจ๊ะมีใครตอบครูได้บ้าง
1: หนูค่ะหนูจำได้เขาเรียกว่าคำพ้องรูปใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเก่งมากคำพ้องรูปคือคำที่เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันการอ่านคำพ้องรูปให้ถูกต้องต้องดูข้อความอื่นๆประกอบว่าคำพ้องรูปนั้นหมายถึงอะไรอ่านอย่างไรและ

0: แล้วจึงอ่านให้ถูกต้องจ้ะเด็กๆเข้าใจไหมจ๊ะ
1: เข้าใจครับ
0: ไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำพ้องรูปหน่อยสิคะใครพอจะรู้บ้าง
2: คุณครูครับคำนี้ใช่ไหมครับ
0: แล้วเป็นคำพ้องรูปยังไงคะอยู่ดี
2: ก็คำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันครับคำว่าปักเป้าหมายถึงชื่อว่าวชนิดหนึ่งส่วนอีกคำปักกระเป้าหมายถึงชื่อปลาใช่ไหมครับคุณครู
0: เก่งมากเลยจ้ะอยู่ดีถูกต้องหนูเข้าใจถูกแล้วค่ะ
3: มีอีกคำหนึ่งครับคุณครูคำว่าสมาธิครับเวลาผมไปวัดกับคุณยายเห็นคนนั่งขัดสมาธิเพื่อทำสมาธิกันเต็มไปหมดเลยครับ
0: ถูกต้องค่ะคำนี้ถ้าออกเสียงว่าสมาธิหมายถึงการสำรวมใจให้แน่วแน่แต่ถ้าออกเสียงว่าสมาธิจะหมายถึงท่านั่งขัดสมาธิค่ะเก่งกันทุกคนเลยค่ะ
4: คุณครูคะแล้วคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่คนละความหมายล่ะคะเราเรียกว่าอะไรเหรอคะ
3: เขาเรียกว่าคำพ้องเสียงใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะสีเมืองไหนลองอธิบายให้เพื่อนฟังสิคะว่าคำพ้องเสียงเป็นอย่างไร
3: ครับคุณครูคำพ้องเสียงคือคำที่เขียนไม่เหมือนกันแต่ออกเสียงเหมือนกันและมีความหมายต่างกันครับเช่นคำว่าสีที่มาจากชื่อผมครับหมายถึงสิริมงคลส่วนคำที่เขียนว่าสีจะหมายถึงสิ่งที่ทำให้เป็นสีต่างๆเช่นสีแดงเหมือนดอกบัวแดงนี่ใช่ไหมครับ
0: เยี่ยมมากค่ะตอบถูกต้องและยกตัวอย่างได้ดีด้วยค่ะเอาล่ะเด็กๆระหว่างรอกลับเข้าฝั่งเรามาร้องเพลงทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะ3 4

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

น้ําท่วมปีนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงค่อนข้างที่จะเป็นประวัติการพยายามคิดว่าเราจะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องตัวนี้ได้ไงในฐานะที่เราเป็นครูประกอบกับที่ว่ามีชาวบ้านบางคนที่อาจจะไม่เข้าใจนะว่าเขามีเขื่อนเนี่ยเขื่อนมันก็มีหน้าที่กักเก็บน้ำทำไมเขื่อนเนี่ยจึงต้องปล่อยน้ำลงมาแล้วก็ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนน้ำท่วมอะไรต่ออะไรเนี่ย

0: เราน่าจะอธิบายทําให้คนอื่นหรือให้ลูกศิษย์เราเนี่ยอันแรกก็ลูกศิษย์เขาอาจจะไปถ่ายทอดต่ออีกทีนึงเนี่ยให้เขาเข้าใจได้มากขึ้นว่าเขื่อนเนี่ยเขาจะรองรับความดันของน้ำเนี่ยได้มีขีดจํากัดเพียงค่าหนึ่งแค่นั้นเองนะถ้าเกินกว่านี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อเขื่อนนะเขื่อนจะรับไม่ไหวแล้วเขื่อนอาจจะแตกจะพังอาจจะเสียหายนะก็มีความจําเป็นที่ว่าเจ้าที่ของเขื่อนเนี่ยเขาจะต้องปล่อยน้ำออกมาคือจริงๆแล้วเขื่อนเนี่ยมันใหญ่โตเอ๊ะเราทำไงถึงจะจำลองเป็นเขื่อนหรือว่าการทำงานเนี่ยคล้ายๆเขื่อนเนี่ยให้อยู่ในรูปลักษณ์ที่เล็กๆที่มันไม่ใหญ่โตเนี่ยถ้าเราทำเป็นอุปกรณ์แล้วสักชิ้นหนึ่งขึ้นมาว่าถ้าระดับน้ำในเขื่อนเนี่ยมันมากขึ้นความดันของน้ำเนี่ยก็จะมากขึ้นตามไปด้วยแล้วก็จะทำให้เขื่อนเนี่ยทนรับความดันตรงนี้ไม่ไหวมันน่าจะประกอบการอธิบายของเราเนี่ยแล้วทำให้เด็กเนี่ยเข้าใจมากยิ่งขึ้นก็มานึกดูตู้ปลาน่าจะดีตู้ปลามันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรแล้วมันก็ใสนี่นะตัวนี้จะเป็นตัวแทนเขื่อนทีนี้ไอ้ตัวที่จะเป็นตัวแสดงผลว่าถ้าระดับน้ำในเขื่อนเนี่ยมากขึ้นความดันจะมากขึ้นเนี่ยเราจะแสดงยังไงก็มานึกถึงไอ้กระเป๋าน้ำร้อนเนี่ยซึ่งมันรูปร่างมันก็ค่อนข้างที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มันน่าจะเข้ากับตู้ปลาได้คือหลักก็คือเราก็ใส่น้ำลงไปในกระเป๋าน้ำร้อนผมก็ผสมสีผสมอาหารสีแดงขึ้นมาหน่อยเพื่อที่ว่าน้ำมันไหลขึ้นไปตามสายยางตามท่อเนี่ยมันจะได้มองเห็นได้ชัดเจนถ้าเราเทน้ำลงไปในอ่างแล้วเนี่ยความดันของน้ำในอ่างที่เราสมมติเป็นความดันของน้ำเหนือเขื่อนเนี่ยมันจะได้ไปบีบน้ำหรือไปดันน้ำในกระเป๋าน้ำร้อนแล้วก็ดันทำให้น้ำแดงๆเนี่ยสีแดงขึ้นเป็นหลอดแก้วสูงๆเนี่ยสื่อตัวนี้ถ้าจะให้ชื่อก็คือเป็นชุดสาธิตความดันของน้ำเหนือเขื่อนวันนี้เดี๋ยวเราลองมาทวนกันนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องความดันของน้ำความดันเนี่ยก็คือสูตรที่มีค่าเป็นโล GH ในเขื่อนมันก็มีเรื่องเขื่อนความดันของเขื่อนก็คือเอาความดันจุดต่ำสุดกับความดันจุดสูงสุดที่เป็นศูนย์นั้นรวมกันแล้วก็หารด้วย2มันก็สูตรเดียวกันน่ะคือ P เท่ากับ Rho GH เพียงแต่ว่าเรามาหาค่าความดันของน้ำที่จะทำต่อเขื่อนเนี่ยมันก็ต้องหาค่าเฉลี่ยก็เลยต้องหารด้วย2ด้วย
1: ทีลักษณะของเขื่อนเนี่ยเขื่อนเนี่ยจะเป็นแท่งตรงๆอย่างนี้มั้ยตรงฐานหรือข้างบนเนี่ยไม่ขนาดมันจะกว้างกว่าข้างล่างใช่มั้ยครับข้างล่างเนี่ยจะกว้างกว่าทำไมข้างล่างเนี่ยกว้างกว่าพอจะบอกได้ไหม
2: ความดันน้ำอยู่ข้างล่างค่ะมันจะลึกกว่า
1: ความดันของน้ำเป็นไง
2: ข้างล่างมันจะมากกว่า
1: ค่ามันจะมากกว่าข้างบนใช่ไหมถามอีกนิดนึงบนสุดเลยเนี่ยบนสุดของเขื่อนตัวเนี้ยความดันเป็นเท่าไหร่เป็นศูนย์เพราะค่าตัวนี้เป็นเท่าไหร่เนี่ยเป็นเท่าไหร่เป็นศูนย์เพราะยิ่งสูงขึ้นมาเนี่ยแรงรับความดันเนี่ยมีค่าน้อยใช่ไหมแต่ถ้ายิ่งลึกลงไปความดันเป็นไงมาก
0: ผมก็จะพูดกับเด็กเสมอว่าฟิสิกส์เนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวก่อนจะนอนเราก็ต้องปิดไฟตื่นขึ้นมาถ้าตื่นดึกๆก็ต้องเปิดไฟนะไฟฟ้าพวกนี้มันก็ถือว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องฟิสิกส์ละนะฟิสิกส์เนี่ยอยู่ใกล้ตัวมากทีนี้มาเชื่อมโยงถึงเขื่อนเนี่ยแล้วโดยเฉพาะยิ่งเขื่อนขุนด่านประการชนเนี่ยเป็นเขื่อนที่เราชาวนครยงเนี่ยเราภาคภูมิใจนักเรียนโรงเรียนพิการเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่เขาก็เคยไปที่พวกเคยไปเนี่ยเขาก็มองภาพออก
3: ในขั้นนี้คุณครูภูมิยศได้นำสารคดีเกี่ยวกับเขื่อนขุนด่านปราการชนมาให้นักเรียนในห้องชมพร้อมกัน
1: เป็นไงภูมิใจไหมเขื่อนท่าด่านเราไม่ใช่ระดับภาคพื้นเอเชีย

0: ช่องทางที่ระบายน้ำออกมานะครับด้านบนเรียกว่าสปิลเวย์นะมันจะมีอยู่2ช่องที่สังเกตเนี่ยจากข้างบนสุดนะครับหรือจากข้างล่างก็มีถ้าระดับน้ำมันเยอะเกินไปนะครับจะเป็นรายต่อคืนเนี่ยเขาก็ต้องปล่อยออกมานะครับเพราะการปล่อยเนี่ยแล้วแต่ว่าเขาจะปล่อยทางไหนนะแต่ถ้าน้ำเยอะๆเนี่ยเขาจะปล่อยข้างบน
1: ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรหรือว่าเกิดเขามีการแตกพังอะไรขึ้นมาเนี่ยดูแล้วเนี่ยปริมาณน้ำเนี่ยก็ค่อนข้างจะมากนครนายกเนี่ยทั้งจังหวัดก็คงจะจมทั้งหมดแล้วเผื่อๆอาจจะกระทบไปถึงกรุงเทพด้วยแต่เรื่องตัวนี้ผมว่าไม่น่าห่วงนะเพราะเขามีกระบวนการอยู่แล้วทางเจ้าที่ของเขื่อนเนี่ยเขามีขั้นตอนดูแลของเขาอยู่แล้วเป็นแต่ชาวบ้านเราอาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะกังวลกันไปคือจริงๆแล้วที่เขื่อนเขาจำเป็นต้องปล่อยน้ำทั้งที่น้ำตัวนี้มันก็เยอะอยู่แล้วน้ำที่ปล่อยมาก็เยอะอยู่แล้วเนี่ยทำไมต้องปล่อยซ้ำลงอีกทำให้น้ำท่วมเนี่ยมากขึ้นอีกเนี่ยนะจุดตัวนี้ถ้าคนเราเข้าใจหรือนักเรียนเขาเข้าใจเนี่ยมันก็จะผ่อนหนักเป็นเบาจะได้เข้าใจตรงกันถ้าเรามีสื่อตัวนี้มาสามารถอธิบายได้เนี่ยปัญหาตัวนี้มันก็จะมีน้อยหรือจะหมดไป
0: ขณะนี้นักเรียนลองมองดูนะสเกลตรงนี้ความดันของน้ำอยู่ที่เท่าไหร
2: ่
0: มาที่ศูนย์น้ำแดงอยู่ศูนย์นะผู้ชายขออาสาสมัครคนหนึ่งมาช่วยยกน้ำเทใส่ให้หน่อยเทให้หมดก็ได้ขอบใจมากอาทิตย์แต่ต้องขอบอกก่อนนะว่าการแปรผันมันไม่ได้แปรผันตรงซึ่งกันและกันเพราะว่ากระเป๋าน้ำร้อนนี้มันรูปร่างมันเราไม่ได้ออกแบบเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นช่วงท้ายๆเนี่ยช่วงล่างเนี่ยมันจะเกิดการบีบตัวเนี่ยได้น้อยนะมันไม่เหมือนช่วงกลางเพราะจุดแรกเนี่ยเราก็เลยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ตอนนี้ความดันได้ประมาณเท่าไหร่นักเรียนได้ประมาณ900นะอาทิตย์พี่ชายลงมาได้ต่อที่พี่ชายอีกนิดนึงโอเคพอเอาละตะกี้นี่มันอยู่ที่900ใช่ไหมอยู่ตั้ง900นิวตันต่อลิตรพอจะได้พอเติมน้ำเราอีกความดันมากขึ้นไหมมากขึ้นรู้ได้ไงว่าความดันมากขึ้น
2: น้ำแดงในหลอดมัน
0: ขึ้นน้ำแดงในหลอดเป็นไง
2: ม
0: ัน
2: ขึ้นสูง
0: มันขึ้นสูงที่มาเทต่อไปอีกนักเรียนขณะที่ท่านคนเทน้ำเนี่ยนักเรียนลองสังเกตดูด้วยนะระดับน้ำในหลอดสีแดงเนี่ยมันเป็นไงก็ไปเทไปเอาละโอเคเป็นไงนักเรียนน้ำมากขึ้นความดันเป็นไงมากขึ้นเกือบถึงขีดแดงแล้วใช่ป่ะเขื่อนต้องทำไงแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นเจ้าที่ถ้าเราเป็นเจ้าที่ดูแลเขื่อนก็ต้องปล่อยน้ำแล้วนะครับเนี่ยก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมทางเจ้าที่เขื่อนเนี่ยทำไมต้องปล่อยน้ำไหมท่วมประชาชนทำไมไม่กักไว้นะครับนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งจะให้นักเรียนลองคำนวณหาความดันผู้ขอปิดตัวนี้นะขอปิดตัวเครื่องมือตัวนี้ไว้เดี๋ยวไว้เทียบกับที่เราคิดออกมาได้
3: อ่ะ
0: ให้เธอหาความดันของน้ำที่กระทำต่อเขื่อนสูงเท่าไหร่นะ21เซนติเมตร21เซนติเมตรนะเราความดันออกมาจะเป็นกี่นิวตันต่อตารางเมตร
1: ตรงคำนวณเนี่ยก็ยอมรับนะว่านักเรียนเราเนี่ยบางทีคำนวณเกี่ยวกับตัวเลขมากๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ทีนี้เนี่ยเรามีคำตอบให้เขาอยู่แล้วแล้วคำตอบเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบที่เขียนไว้บนกระดานมันค่อนข้างที่จะพิเศษนิดนึงว่าตัวเลขที่ขึ้นมาเนี่ยมันมาจากสเกลมาจากเครื่องมือที่ครูเขาผลิตขึ้นแล้วมันก็สามารถเทียบกันได้เนี่ยมันก็เป็นอุบายหรือว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่สร้างแรงจูงใจให้เขาอยากจะคิด
0: อ้าวมัชฌิมาเดี๋ยวยังเดี๋ยวนะมัชฌิมาตอบเท่าไหร่บอกหน่วยด้วย
4: 1050นิวตันต่อตารางเมตร
0: 1050นิวตันต่อตารางเมตรจริดาเดี๋ยวยังลูก
5: เสร็จแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวนะจริดาตอบเท่าไหร่ลูก
5: 1050นิวตันต่อตารางเมตร
0: 1050นิวตันต่อตารางเมตรใครตอบ1050นิวตันต่อตารางเมตรยกมือโอ้โหเยี่ยมเก่งมากทีนี้ลองดูเฉลยนี้เราดูเครื่องมือตัวนี้เขาจะบอกไหมว่าเป็น1050ดูนะ1 2
5: 3
0: 3ใช่ไหม1050นิวตันต่อตารางเมตรโอเคใช่ได้เอาปรบมือให้ตัวเองหน่อย
1: คือพระท่านบอกว่าในดีมีเสียในเสียมีดีนะไม่มีอะไรทุกอย่างที่จะดีเลิศไปหมดโดยไม่มีเสีย หรือไม่มีอะไรที่จะเสียหมดโดยไม่มีดี

ในที่ว่าเราเป็นวิกฤตที่ว่าเสียที่ว่าแย่ๆน่ะผมว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่แฝงอยู่ซึ่งมันก็เป็นสิ่งดีๆเราว่าแต่ใครจะรู้จักมองหรือจะนำมาใช้ไหมแค่นั้นเองมันก็มีนะว่ามันต้องมี

0: ทำวิจัยนั้นมักจะเกิดขึ้นเมื่อเราเรียนในระดับมหาวิทยาลัยแต่ที่โรงเรียนขุนหาญวิทยาศาสตร์ได้ฝึกหัดนักเรียนให้ทำโครงงานวิจัยตั้งแต่ระดับมัธยมโดยคุณครูสวัยอุ่นแก้วได้สอนนักเรียนให้ดำเนินรอยตามเบื้องพยุคลบาทในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงฝึกให้นักเรียนรู้จักพึ่งตนเองผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นหัวข้อการทำวิจัยที่เชื่อมโยงเข้าสู่ชีวิตประจำวันและเป็นการสร้างการทำงานร่วมกันระหว่างนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนที่สำคัญอีกประการหนึ่งด้วย
1: ค่ะนักเรียนทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะว่าจะต้องทำโครงงานวิทยาศาสตร์ถ้าอย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวครูจะเอาตัวอย่างที่รุ่นพี่เคยทำโครงงานไว้นะคะจะให้นักเรียนได้ดูว่ารุ่นพี่เราเขาทำอะไรไว้บ้าง
2: การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้เป็นการเพิ่มโอกาสให้เยาวชนได้ฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพของตนเองบวกกับประสบการณ์การเรียนรู้ลองผิดลองถูกจนกลายนวัตกรรมท้องถิ่นที่โดดเด่นซึ่งเอื้อประโยชน์ให้แก่ชุมชนและประเทศชาติต่อไปได้ในอนาคต
1: ค่ะหลังจากดูตัวอย่างโครงงานของรุ่นพี่แล้วครูเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีชื่อเรื่องที่จะทำอยู่ในใจแล้วชื่อเรื่องที่น่าสนใจอย่างนึงที่จะเป็นประโยชน์กับชุมชนของเราก็คือนักเรียนจะต้องออกนอกห้องเรียนออกไปสู่ชุมชนของเราไปดูว่าแต่ละขั้นตอนในการทำประกอบอาชีพเหล่านั้นเนี่ยเขามีปัญหาอุปสรรคอะไรและนักเรียนก็เอาปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นมาเป็นโจทย์ในการทำโครงงานโครงงานที่เกี่ยวกับชุมชนเนี่ยมันทำแล้วมันจะหนึ่งละเด็กได้ไปสัมผัสกับเรื่องของชุมชนโดยตรงได้ไปช่วยแก้ปัญหาของชุมชนแล้วก็อีกอย่างนึงคือการคิดโจทย์โครงงานมันค่อนข้างคิดยากและถ้าเราจะรอให้นักวิจัยในระดับสูงๆที่มีความรู้มาทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของชุมชนของเราโอกาสนั้นมันก็จะเป็นไปได้ยากและต้องรอเวลานานแต่มันจะดีกว่าถ้าเรามีนักเรียนที่อยู่ในชุมชนอยู่แล้วแม้เขาจะเป็นนักเรียนตัวเล็กๆเราก็จะให้นักเรียนทำเป็นโครงงานเป็นยุวะวิจัยเล็กๆเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้ไปฝึกแล้วก็เก็บข้อมูลเก็บปัญหาต่างๆมาทำเป็นโจทย์โครงงานแล้วก็เอาโจทย์โครงงานเนี้ยลงไปช่วยแก้ปัญหาของคนในชุมชน
3: สะเดาพวกนี้มันใช้ไม่ได้ผลแล้วป้านะอาผมบอกว่าตรงนี้มันใช้ไม่ได้ผลแล้วตอนนี
4: ้เราต้องนำมาผสม
3: กันใช่ไหม
4: น่าจะเอาสะเดากับน้อยหนาเป็นหลัก
5: เนาะ
3: พริกเกลือแต่แพ้หอมน่าจะไล่อยู่นะ
5: เหลืออะไรมั้งเหลือพริ
3: ก
5: กระเทียมน้อยนาแล้วก็สะเดาง
3: ั้นเราลองเอาพวกนี้ไปลองเสนออาจารย์ดูว่าอาจารย์จะว่ายังไง
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดี
6: ทำอะไร
8: ทำอะไรอยู
9: ่
8: คะ
9: เจาะเป็นยางที่จะรวบรวมยางเอาไปขาย
8: เจาะข้างหนึ่งประมาณกี่รูคะนี
9: ่โอ้ไม่กำหนดกี่รูคนมันแน่น
8: แล้วเจาะข้างหนึ่งต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ประมาณเคยจ
7: ับ
8: เวลาไหมคะ
9: มัน3นาทีหรือ5นาที
8: น้องดู
9: อ้าวน้องดู
7: จิ้มเลย
8: โอ้ยรู้สึกไหมว่ามันติด
5: มันใช้แรงเยอะครับเจ็บมือด้วยครับเวลาจับ
8: ปัญหาที่เราพบก็คือว่ามันเวลาเราเจาะไปมันติดใช่ไหม
5: ใช
8: ่มันติดแล้วมันต้องออกแรงเยอะด้วย

0: ถ้าเย็บครั้งเดียวเราก็ออกแบบว่าแบบว่าให้มันเย็บครั้งเดียวเสร็จไปเลย
1: น
0: ี
1: ่ไม่น่าจะ
0: ออกแรงครั้งเดียวก็เย็บได้ทั้งสองข้าง
2: พอได้ชื่อเรื่องแล้วเด็กก็จะวางแผนการทดลองออกแบบการทดลองว่าเขาควรจะรอบคอบในการออกแบบการทดลองอย่างไร
3: อาจารย์ครับพอดีว่าพวกผมได้ว่าคิดว่าจะเอาสมุนไพรนะครับมาใช้กำจัดเพี้ยแป้งนะครับ
4: แล้วเราจะเอาอะไรไปทำว่าจะไปกำจัด
3: สมุนไพรที่พวกผมคิดก็มี
5: กระเทียม
3: มี
6: ขมิ้นชันมีสะเดาม
5: ีน้อยนา
6: เมล็ดน้อยนา
4: ถ้าเราจะพิสูจน์ว่าสารที่เราเอามาทั้งหมดทุกอย่างที่เลือกมาเนี่ยมันจะทำให้เพี้ยแป้งมันตายได้ยังไงเราจะออกแบบการทดลอง
3: ส่วนละ1สูตรนี่ครับ
4: ส่วนละ1สูตร
5: ครับ
4: มันเปรียบเทียบกันได้
6: เปรียบเทียบไม่ได้ต้องส่วนเดียวกัน
4: ไม่ได
3: ้ส่วนเดียวกัน
6: แบ่งพื้นที่ออก
4: หรือเราจะเลือกสูตรที่ดีที่สุดไปทดลอง
6: ไม่หรอกครับกลัวมันคลาดเคลื่อน
4: แสดงว่าเราจะทดลองในห้องปฏิบัติการในห้องทดลองเนี่ยก็ทดลองทุกสูตร
5: คร
4: ับแล้วก็เอาทุกสูตรนี้ไปทดลองในส่วนจริงว่าดูว่า2ชุดการทดลองนี้มันสอดคล้องกันมั้ยเง
5: ี้ยครับ
2: ออกแบบการทดลองเสร็จก็จะอยู่ในขั้นการเขียนข้อเสนอโครงงานเขียนข้อเสนอก็เอาข้อเสนอเนี่ยครูที่ปรึกษาซึ่งคุณครูที่ปรึกษาก็จะมีเกือบทุกกลุ่มสาระเพราะว่าจะเป็นการบูรณาการค่ะวันนี้เราก็จะมาเข้าสู่เรื่องการเขียนข้อเสนอโครงงานเรื่องต้องเป็นเรื่องที่เราสนใจจริงๆค่ะและเราถึงจะอยากรู้อยากเห็นและตื่นเต้นไปกับมันและเราถึงจะสามารถทำงานของเราออกมาได้ดี
7: ที่มาก็ประมาณว่าไข่น้ำผมว่าเป็นพืชที่ให้โปรตีนสูงรอบตาแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเปรียบเทียบน้ำหนักปลาดุกแอฟริกาปลาล่องตลาด
8: เข้าไปวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะทำปัญหาทำมาจากเครื่องนี้จุดประสงค์
9: อาจารย์ถ้าผมจะพัฒนาเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดของลุงพี่อาจารย์คิดว่ายังไงคือว่าเครื่องเก่าของลุงพี่มันทำจากไม้ครับเวลาทำงานเครื่องจะสั่นก็เครื่องจะชำรุดง่ายครับ
10: แล้วทีนี้คิดว่าพอพัฒนาแล้วเครื่องเราจะดีกว่าพี่เขายังไง
9: น่าจะมีประสิทธิภาพในการแกะมากกว่าของพี่เขา
10: ทีนี้ประสิทธิภาพของเรานี่มันเป็นยังไงบ้างด้านไหนบ้าง
11: น่าจะแกะ
10: น่าจะเร็วกว่าเดิมใช่ไหม
11: คะ
9: การแยกสังข้าวโพดและเมล็ดข้าวโพดน่าจะแยกได้ดีของลุงพี่
10: การแยกสังกับตัวเมล็ด
9: ข้าวโพด
10: พอเครื่องอะไรเราเสร็จทดสอบอะไรเสร็จก็ยกเนี่ยไปลองให้กับเกษตรกรเขาได้ลองใช้นะแล้วก็ลองประเมินความพึงพอใจเขาเพิ่มเติมหน่อยมันจะงานเรามันจะดูดีขึ้นว่าเราได้ไปใช้จริงๆนะมีคนต้องการจริงๆนะเผื่อเป็นต้นแบบ
2: แล้วพอวางแผนการทดลองออกแบบแผนการทดลองเสนอข้อเสนอกับคุณครูแล้วเด็กก็จะอยู่ในช่วงการลงมือทำเด็กๆก็จะมีการวางแผนให้ดีว่า1การเรียนในห้องเรียนจะต้องไม่เสียด้วยและในขณะเดียวกันก็ต้องแบ่งเวลาว่าเวลาที่ว่างจะต้องไปลงพื้นที่เวลาที่ว่างต้องมาปรึกษาคุณครูที่ปรึกษา
12: เป็นโครงงานคือปุ๋ยจากมูลกระสุนพยินซึ่งได้จากการย่อยสลายใบยางพารานะคะที่พวกหนูทำก็เพื่อศึกษาการย่อยสลายใบยางพาราด้วยและส่วนหนึ่งคือศึกษาว่าปุ๋ยของกระสุนพยินนี่มีประสิทธิภาพอย่างไรว่าจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ไหมพวกหนูจะเลี้ยงนี่ค่ะเป็นกระบะแต่ละกระบะนี่จะกำหนดขนาดแล้วก็จำนวนสูตรแล้วก็ปริมาณน้ำที่แตกต่างกันออกไปเพื่อจะดูว่าน้ำหรือความชื้นนี่มีผลต่อการย่อยสลายใบยางพาราไหมมูลที่ได้มานี่จะมีประสิทธิภาพต่างกันไหมและสูตรไหนคือสูตรที่ดีที่สุดคะ
13: ไม่ก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นหาอีหยังก็หาเพิ่นว่าหาต้นหน่อยๆสิเพิ่นเปิดบึ้งอันในคอมนะก็ถามไปถามมาเพิ่นก็ว่าเอาไปเฮ็ดปุ๋ยเฮ็ดจังได๋ปุ๋ยมันสิฮู้ได้บ่ฮู้ว่าขี้มันเป็นจังได๋มันเป็นไปได้ก็คือความหูไม่นะ
12: ค่ะนี่คือมูลกระสุนพยินที่พวกเราเลี้ยงแล้วก็เก็บมาได้นะคะคือเราจะส่งมูลนี้ไปตรวจที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะเพื่อดูว่ามันจะผ่านอินทรีย์มาตรฐานไหมแล้วก็จากนั้นเราก็จะเอาไปใส่กับข้าวโพดค่ะเพื่อดูว่าสูตรไหนเป็นสูตรที่ดีที่สุดที่เลือกใช้ข้าวโพดก็เพราะว่าต้นข้าวโพดนี้อายุสั้นถ้าใช้กับยางพาราก็คงจะนานเกินไปค่ะ
14: หลังจากที่นักเรียนเริ่มเก็บข้อมูลทำการทดลองแล้วนักเรียนก็นำผลงานไปทดสอบกับการทำงานจริงของชาวบ้านเพื่อตรวจสอบว่าผลงานที่เขาคิดขึ้นมาสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่
5: มันติดตรงนี
11: ้มันติดตรงนี้ค่ะเอาออกอีกครึ่งนึงประมาณนี
4: ้ตรงนี้มันจะแคบไปเนาะนี่เพราะว่าอันนี้มัน
15: อันนี้มันไม่กระทืบไม่ใช่เหรอ
4: ใช่ค่ะมันนี่มันติดตรงน
11: ี้มันติดตรงนี้ค่ะต้องเอาตรงนี้ออก
4: ก็ตรงนี้ก็ต้องกว้างกว่านี้ใช่ไหมคะ
15: ใช
16: ่เอาไอ้นี่ให้ถึง
15: ที่ช่วงแผ่นนะเท่ากัน
4: ค
15: ่
4: ะ
16: เวลากดก็เดี๋ยวนี้มันเล็กเนาะมันจะกดไปถึงนี่แล้วก็ขยายแท่นนี้ครั้งละ3นิ้วทางนี้3นิ้วก็ดีมากถ้าทำได้ก็ผลประโยชน์ก็เพื่อประชาชนผู้ทำสวนยาง
17: ตอนนี้ก็กำลังจะผสมน้ำยาครับผสมน้ำสกัดที่ใช้ฉีดเริ่มจากน้ำเมล็ดน้อยนากระเทียมไทยแล้วก็สะเดาไทย
2: เมื่อเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็จะต้องนำเสนอก็คือการนำเสนอว่าผลงานที่เขาทำออกมาเนี่ยเขาต้องนำเสนอให้เพื่อนๆฟัง
18: ชื่อโครงงานนะครับการใช้สารสกัดยาจากพืชสมุนไพรนะครับเพื่อควบคุมเพี้ยแป้งและหนอนบนใบในลำไยนะครับที่มาและความสำคัญของโครงงานนี้นะครับเนื่องจากเราได้ไปถามเกษตรกรนะครับว่าในสวนลำไยนี้มีปัญหาอะไรบ้างนะครับเกษตรกรก็บอกมาว่านะครับเพี้ยแป้งนะครับช่วงนี้กำลังระบาดหนักนะครับเราก็เลยเล็งเห็นปัญหาความสำคัญตรงนี้นะครับเราก็เลยคิดโครงงานเรื่องนี้ขึ้นมานะครับ
19: วัตถุประสงค์นะครับเพื่อศึกษาและทดลองใช้น้ำสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรนะครับซึ่งได้แก่น้ำสะเดาไทยนะครับเมล็ดน้อยหนาพริกขี้ฟ้าขมิ้นชันและกระเทียมศรีสะเกษนะครับมาใช้กับสวนลำไยเพื่อควบคุมเพี้ยแป้งและหนอนบนใบนะครับ
20: ขั้นตอนการฉีดพ่นในห้องทดลองครับเราจับเพี้ยแป้งจำนวน30ตัวมาไว้ในห้องทดลองครับเพื่อกำหนดสูตรครับ
19: จากการทดลองมาครับกระเทียมศรีสะเกษได้ผลดีที่สุดครับรองลงมาเป็นขมิ้นชันนะครับแล้วก็พริกขี้ฟ้าพวกเราจึงนำไปใช้ในสถานที่จริงนะครับกระเทียมไทยได้ประมาณ 96% ขมิ้นชัน 89% แล้วก็พริกขี้ฟ้าครับผม 77% นะครับผม
18: ข้อเสนอแนะนะครับข้อที่1 นะครับเราควรมีการเพิ่มสูตรในการกำจัดเพี้ยแป้งนะครับให้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าพืชแต่ละชนิดมีประสิทธิภาพในการกำจัดหรือมีฤทธิ์ในการต้านเพี้ยแป้งแตกต่างกันออกไปนะครับและข้อเสนอแนะอีกข้อหนึ่งก็คือเราน่าจะต่อยอดนะครับไปใช้กับพืชชนิดอื่นนอกเหนือจากลำไยครับ
2: ค่ะหลังจากเราฟังเพื่อนๆนำเสนอกันเสร็จแล้วนะคะนักเรียนลองนึกภาพย้อนไปตั้งแต่วันแรกที่เราเข้ามาเรียนในวิชานี้ครูเชื่อว่าหลายคนจะไม่สบายใจว่าทำโครงงานเนี่ยมันเหน็ดเหนื่อยมันลำบากแต่นักเรียนเชื่อไหมว่าทำไมครูถึงกล้าให้พวกเราทำโครงงานเพราะครูเชื่อในศักยภาพของทุกคนว่าทุกคนมีศักยภาพแม้บางคนอาจจะต้องลุ้มลุกคลุกคลานหรืออาจจะต้องร้องไห้บ้างเหน็ดเหนื่อยจากการทำอย่าไปทำนายตัวเองว่าครูขาหนูไม่เก่งหนูไม่มีศักยภาพพอเพราะว่าตอนนี้เราทำได้แล้วค่ะนักเรียนทุกคนทำได้ค่ะ
21: ก็จากการที่พวกหนูนะคะได้เรียนวิชาโครงงานนะคะหนูก็ได้หลายอย่างเลยค่ะจากวิชาโครงงานนะคะก็คือเช่นเห็นธรรมชาติอะไรเงี้ยเห็นต้นไม้หรือเห็นใบไม้อะไรเงี้ยก็คิดว่ามันเป็นของไร้ค่าแต่พอพวกหนูได้มาศึกษาหลักการทำโครงงานอะไรงี้มองอะไรไปรอบๆนะคะก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างมีคุณค่าหมด
2: ผลสัมฤทธิ์ที่ได้เรารู้สึกเราภูมิใจมากเพราะว่าผลสัมฤทธิ์หนึ่งก็คือพฤติกรรมของเด็กดีขึ้นผลสัมฤทธิ์ในเรื่องทักษะการทำงานดีขึ้นเราจะเห็นพฤติกรรมของเขาที่เปลี่ยนไปจากเริ่มต้นมาเนี่ยเป็นคนไม่กล้าแม้แต่จะไปซื้อของที่ร้านไม่กล้าแม้แต่จะไปคุยกับผู้ปกครองไม่กล้าจะสื่อสารกับคนข้างนอกแต่ว่าเมื่อเขามาทำตรงนี้พฤติกรรมเขาก็จะเริ่มกล้าแสดงออกมากขึ้นคือจะไม่มีใครทำแทนเขาอะค่ะไปเก็บข้อมูลก็ต้องไปคุยกับผู้ปกครองไปติดต่อกับช่างให้ช่างช่วยเหลือก็ต้องสื่อสารแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เห็นชัดก็คือกระบวนการสืบค้นข้อมูลเขาจะรู้จักวิธีการสืบค้นข้อมูลว่าถ้าเป็นเรื่องแบบนี้เขาชวนจะไปถามใครเรื่องแบบนี้ต้องไปค้นในอินเทอร์เน็ตนะเรื่องแบบนี้ต้องไปถามเกษตรอำเภอนะเรื่องแบบนี้ต้องไปถามอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะมาคุยมาพูดยังไงก็ได้ให้คนที่ให้เพื่อนที่ไม่รู้เรื่องของเราเข้าใจให้ได้ให้ครูหรือให้ผู้ปกครองหรือคนข้างนอกเนี่ยเข้าใจงานที่เขาทำให้ได้อันนี้คือข้อแตกต่างที่เราเห็นเด็กจากก่อนทำหลังทำโครงงานค่ะ

0: ในการจัดการเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศโดยคุณครูพจนาถนันทวณิชครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชลบุรีสุขบดมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและได้เดินทางสำรวจภาคสนามเพื่อการศึกษาสังเกตเก็บข้อมูลวิเคราะห์อภิปรายทดลองตลอดจนออกแบบวางแผนจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์สิ่งที่ได้จากการสำรวจระบบนิเวศสวนป่าเขาสุพรรณิกา
1: ในเรื่องของเทคนิคการสอนที่จะให้เข้าใจในเรื่องของวิชาชีววิทยานั้นจะเป็นการเรียนรู้ที่อยากให้ไปเรียนรู้ในสภาพจริงอย่างเช่นการสอนเกี่ยวกับพืชก็จะพาไปศึกษาเกี่ยวกับพืชเกี่ยวกับต้นไม้นะครับเพื่อให้นักเรียนเขาเห็นของจริงว่าลักษณะของรากลำต้นใบดอกผลเมล็ดนั้นมีลักษณะอย่างไรวันนี้ก็จะเป็นวันเริ่มเรียนในเรื่องของระบบนิเวศนะคะเป็นคอร์สที่เราจะต้องออกไปสำรวจในแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นนะก็จะมีแหล่งท้องถิ่นก็ถ้าออกไปจากโรงเรียนก็จะไปป่าชายเลนแต่วันนี้เนี่ยเราจะไประบบนิเวศป่าบกบนเขาแห่งนี้แหล่งเรียนรู้ของเรานี้ก็คือเขาสุพรรณิกา
0: สวนป่าเขาสุพรรณิกาเป็นป่าไม้เบญจพรรณที่มีไม้เด่น5ชนิดได้แก่ไม้สักมะค่าแดงระดูและชิงชันป่าชนิดนี้มีความเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าเพราะไม่รกทึบเกินไปและมีพืชอาหารมาก
1: บริเวณป่าเบญจพรรณนะจะต้องมีไม้เด่นของเบญจพรรณเบญจแปลว่า5อันนี้ไม้แดงเป็น1หรือดูสีเนื้อไม้แดงเห็นไหมคะแล้วก็เปลือกเนี่ยภายใต้เปลือกเนี่ยจะดูว่ามันมีตัวอะไรอยู่บ้างมันเป็นแมลงเป็นอะไรเนี่ยก็คือสิ่งมีชีวิตที่มันเป็นปัจจัยชีวภาพนะคะเราก็ต้องบันทึกไปด้วยนะคะการที่เขาไปแหล่งเรียนรู้แล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเห็นได้มากชัดเจนนะคะคือเด็กที่เขาไม่เคยถามในห้องเรียนเขาก็จะไปถามเราในเวลาที่ขณะเดินไปแหล่งเรียนรู้ก็จะถามว่าเอ๊ะทำไมลักษณะของพืชมันเป็นแบบนี้มีลักษณะโครงสร้างยังไงมันต่างกันยังไงคือเขารู้จักคิดพอเห็นแล้วเขารู้จักคิดมากขึ้นแล้วเขาก็จะถามมากขึ้นนะเราก็จะให้เขากระตุ้นเขาด้วยคำถามด้วยนะคะเลยทำให้พัฒนาเรื่องความคิดอันนี้เป็นไม้อะไรคะ
2: ไม
1: ้เลื้อยลักษณะของไม้เลื้อยเนี่ยทำไมต้องเลื้อยอ่ะ
2: มันจะได้แบบว่าไปเกาะพวกต้นไม้ใหญ่ๆ
1: เพื่อใบของมันเนี่ยถ้ามันอยู่ใต้ๆมันจะแสงไหมล่ะมันจะรับแสงไหม
2: ไม
1: ่
2: ร
1: ับ เพราะนั้นมันจะต้องเลื้อยๆพยายามที่ชูขึ้นไปเหนือต้นไม้ใหญ่ให้ได้เพื่อรับแสงในการสังเคราะห์แสงนะคะมันคือลักษณะของต้นบอกไม่รู้ชื่อก็บอกลักษณะไว้ใบมีกี่ใบ
3: ไม
1: ่
3: มีใบ
1: ใบมีนี่ไงบนนี้มีใบด้วยนะยอดมันก็ต้องมีใบนะคะอันนี้ก็คือลักษณะที่หนูบันทึกได้ไผ่ตรงนี้จะเป็นไผ่ที่ไผ่ปลาเนาะ
2: เฮ้ยแต่ว่ามันไม่มีแล้วอะค่ะมัน
1: ดูจะแสดงว่าอย่างเนี้ยแม้แต่ไผ่เนี่ยมันยังแห้งเหี่ยวเพราะว่าอะไรรู้ไหมความชื้นเป็นไงคะตรงนี้ก็เริ่มจะน้อยลงแล้วเพราะตอนนี้ฝนก็ไม่ค่อยชุกแล้วนะคะสำหรับการที่เราใช้กระตุ้นด้วยคำถามแล้วก็ด้วยการที่ไปดูสภาพจริงไปดูธรรมชาติคิดว่าน่าจะเหมาะกับเกือบจะทุกวิชานะคะโดยเฉพาะวิชาที่สอนคือวิชาชีววิทยาจะต้องไปแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติจริงๆเพราะเด็กเขาจะได้เห็นธรรมชาติที่แท้จริงของพืชนะคะธรรมชาติที่แท้จริงของสัตว์แล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ได้ดีกว่าที่เด็กมองจากภาพบรรยายให้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้จากธรรมชาติคิดว่าน่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่

0: สามารถกระตุ้นการคิดของเด็กได้ดี
1: อันนี้จะเป็นบุกชนิดหนึ่ง
2: มีประโยชน์อะไรบ้างที่นี
1: ่ก็เขาเอาไปทำเส้นหัวบุกอ่ะเคยรับประทานไหมเส้นหัวบุกนั่นแหละใช้ทำได้ทำประโยชน์ได
3: ้อันนี้คือว่านชนิดหนึ่งนะลูกเนี่ยมันจะมีตรงนี้มีปกติจะมีดอกสีขาว
1: อันนี้คือว่านหูช้างมันจะออกมา2ปีกนะคะก็บันทึกไปนะแล้วอันนี้จะเป็นต้น
2: สะเดา
1: ถูกต้องเสร็จแล้วเคยกินนะเนี่ยบันทึกตรงนี้เด็กๆ ก็ไปเจอสรรพสิ่งที่เป็นชีวิตสัตว์ทำไมตั๊กแตนต้องมาอยู่แถวๆนี้ปกติแล้วมันไม่ชอบเนื้อกระมนทัดหรอกนะฮะเพราะมันจะเค็มนะคะมันจะชอบเดินอยู่บนต้นไม้ซะมากกว่าทีนี้ทำไมรูปร่างรูปร่างก็คือมันปรับตัวสีใช่ไหมคะให้คล้ายกับใบไม้หรือให้คล้ายกับกิ่งไม้อะไรอย่างนี้ไปทำให้มันadaptation ไงที่ mutation ไปแล้วนะมันก็จะอยู่รอดก็ใช้อธิบายวิวัฒนาการได้เลย
4: อาจารย์เขามีเทคนิคการสอนที่สามารถทำให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะแบบพาพวกเราไปเดินสำรวจสัมผัสกับของจริงอะค่ะแล้วก็อาจารย์เขามีแบบเทคนิคการพูดที่ทำให้นักเรียนเนี่ยมาสนใจแล้วก็เข้าใจได้ง่ายค่ะคือสอดแทรกเนื้อหาเรียนกับชีวิตประจำวันเข้าไปหรือว่าอาจจะแบบพูดแบบตลกให้นักเรียนแบบว่าเข้าใจง่ายขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะ
1: นะคะอันนี้เครื่องมือนี้จะวัดได้ทั้งอุณหภูมิความชื้น pHนะคะเป็นมอยเจอร์เขามีจะมีคำว่ามอยเจอร์แล้วก็มีเทมเปอเรเจอร์มีไหมตรงนี้ลูกมีสิ่งมีชีวิตที่เราอยากข้ามมันไปนะลูกอันนี้คืออะไรคะ
5: มอส
1: นะคะมอสเนี่ยตัวนี้มอสเราก็บันทึกไปมอสมีเยอะไหมตามอยู่ที่ไหน
5: ที่
1: ดินสังเกตแล้วบันทึก
4: ชอบคือแบบว่าอาจารย์สอนแบบเข้าใจง่ายให้สัมผัสสิ่งแบบสัมผัสจริงๆแล้วก็ได้รู้ได้จับว่ามันมีรูปร่างยังไงประโยชน์ยังไงแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนได้เปลี่ยนความคิดกับอาจารย์ทำให้เข้าใจทำให้จำมากขึ้นค่ะ
1: ถ้าเราใช้เทคนิคการสอนที่เราพาเด็กนักเรียนเข้าออกแหล่งเรียนรู้เราจะมีความใกล้ชิดกับเด็กมากมีเขาเรียกมีอินเทอร์แอคชั่นระหว่างครูกับเด็กเพราะเด็กเขาก็ถามเราก็ถามเด็กนะคะเขาก็จะรู้ว่าคุณครูต้องการอะไรแล้วเด็กเขาก็จะตอบเราก็สามารถทราบว่าเขาเรียนรู้ได้เพียงไหนประเมินเขาได้ค่ะจากการที่เขาตอบนะคะก็มีความสัมพันธ์มีความส่วนร่วมในการที่จะสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็กนักเรียนได้ดีนะคะแล้วหนูสังเกตพื้นที่ว่ามันมีใบไม้ร่วงหล่นอยู่เยอะไหม
6: เยอะ
1: แล้วถ้ามันไม่คนเนี่ยมาตัดต้นไม้แล้วจะมีใบนี้ให้กลายเป็นปุ๋ยได้ไหม
6: ได้เป็นปุ๋ย
1: ตัดต้นไม้ไปสมมุติว่าป่าถูกทำลายแล้วดินจะชุ่มชื้นอยู่อย่างนี้ได้ไหม
7: ไม่ได
1: ้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เราก็คิดต่อนะคะยังมีให้อันนี้ให้เราได้เห็นด้วยอะไรอะคะเอาเด็ดใบมาชิมสิฟ้าทลายโจรลองชิมดูนิดนึงจะขมมากเลยเพราะนั้นก็ใช่
8: แล้วอ่ะ
1: เนี่ย
8: ขึ้นไม้เลย
1: ฟ้าทลายโจรเอาไปทำอะไร
8: แก้เด็กเอาไปแก้เป็นยา
1: เป็นยาอย่างเงี้ยหรืออาจจะไปคิดต่อยอดเพื่อที่จะไม่ให้ใครมาเอาลิขสิทธิ์ของเราไปเราเจอพืชพันธุ์พวกนี้เราต้องสงวนไว
8: ้กินได้จริงกินมันกินได้จริง
9: ๆกินแล้ว
8: ลองกิน
9: กับข้าว
8: เอาใบใหม่เหรอไม่เป็นดิมันไม่ขมมันกินได้มันจะเหมือนกับ
10: ไม่มีอะไร
8: กูจะฝืนอมอยู่แล้วนะ
11: กลุ่มพืชทดแทนค่ะคือกลุ่มพืชที่ถูกทำลายไปจากไฟไหม้ป่าหรือว่าการที่จัดไม้ทำลายป่านะคะก็จะมีพืชทดแทนมาใหม่นะคะเป็นพวกมอสพวกเฟิร์นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีพืชในบริเวณนี้ก็จะมีต้นสาบเสือต้นโสมแล้วก็หญ้าแพรก
1: พิสูจน์ออกมาซิว่าทำเป็นยาได้ไหม อย่างเช่นมีคนก็บอกสาบเสือเนี่ยเป็นยาห้ามเลือดก็มีบางกลุ่มเขาเอาไปทำโครงงานนะว่าสามารถห้ามเลือดได้ไหมอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราต้องไปคิดต
7: ่อค่ะจุดนี้ก็จะแตกต่างจากจุดหนึ่งกับจุดสองตรงที่ว่าตรงนี้เป็นจุดให้ศึกษาเกี่ยวกับแร่หินนะคะแล้วแหละแร่หินบริเวณนี้นะคะมันเกิดจากการซับซ้อนของหินนะคะของหินแกนิกนะแล้วก็การดันชั้นตัวของหินนะคะชนิดหินที่เราพบตรงแถวๆบริเวณนี้นะคะคือหินคอร์สค่ะหินอัคนีแล้วก็หินทรายนะคะที่เราเห็นตรงนี้ค่ะ
9: นักเรียนได้เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพของชีวิตในสวนป่าเขาได้ศึกษารูปร่างลักษณะพฤติกรรมคุณสมบัติและประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศป่าเบญจพรรณท้องถิ่นซึ่งใช้เป็นแหล่งข้อมูลให้นักเรียนได้สืบค้นในขั้นการเรียนรู้นำไปศึกษาทดลองเกี่ยวกับคุณค่าประโยชน์ของพันไม้ป่าเบญจพรรณโดยการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้
1: สำหรับการที่ออกไปแหล่งเรียนรู้แล้วก็ส่งผลต่อความคิดในเรื่องของการออกแบบโครงงานก็เป็นเรื่องที่สามารถที่จะออกแบบโครงงานได้ง่ายมากเพราะว่าเด็กๆได้ไปเรียนรู้สิ่งที่เป็นปัญหาในแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่เขาไปพบนะคะแล้วเขาก็สามารถที่จะวางแผนออกแบบแก้ปัญหานั้นอย่างไรโดยทำเป็นขั้นตอนของโครงงานวิทยาศาสตร์คือพบปัญหาแล้วก็สร้างสมมติฐานแล้วก็ออกแบบการทดลองแล้วก็ทำการทดลองแล้วก็สรุปผลแปรผลแล้วก็ทำรายงานการค้นคว้าของโครงงานนี้เป็นขั้นเป็นตอนเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าเขาสามารถทำได้
12: สิ่งมีชีวิตบนดินที่พวกเราเจอเป็นต้นไม้นะคะก็จะมีไผ่ป่าดาวกระดูกไม้เต็งโมกมันสุพรรณิกาผลจากการสำรวจน้ำมันก็จะแบบไม่มากบางการแล้วก็ไม่น้อยเกินไป
1: หลังจากที่หนูไปสำรวจเมื่อสักพักหนึ่งแล้วกลับลงมาแล้วเก็บตัวอย่างดินเก็บตัวอย่างพืชเก็บตัวอย่างสัตว์มาเรียบร้อยต่อไปนี้เราจะต้องทำการทดลองต่อไปนี้ขั้นตอนเราก็จะต้องเทน้ำใส่ลงไปในบิ๊กเกอร์น้ำก็เทลงไปประมาณ20ซีซีค่ะใช้แท่งแก้วคนสารละลายดินแล้วเราก็จะวัดโดยใช้ universal เป็นเทสเปเปอร์ตัวนี้ universal indicator นะคะมันก็จะมีสีเอาไว้เทียบเทียบแล้วก็อ่านเสร็จแล้วก็บันทึกเท่ากันไหมคะไม่เท่าแล้วหนูก็เริ่มบันทึกลงไปในตารางนะคะสงสัยไหมว่าทำไมเราต้องวัดที่ระดับผิวดินลึกลงไป20เซนอุณหภูมิด้วยตัวแปรตัวนี้ใช่ไหมลูกเพราะนั้นเราเคยเจอไหมว่าถ้าสิ่งมีชีวิตระดับผิวดินมันเป็นอีกพวกหนึ่งแต่ถ้าระดับความลึก20เซนเป็นอีกพวกหนึ่งมันมีการดำรงชีพต่างกันไหมล่ะ
13: ต
1: ่างกันเพราะฉะนั้นเราเลยต้องศึกษาไงลูกศึกษาค่า pH เพราะจะดูว่าชีวิตนั้นแตกต่างกันไหมสิ่งที่เราจะพบเรื่องของแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยนะเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าแต่ละกลุ่มสาระเนี่ยเขาจะมีห้องแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญทุกกลุ่มสาระจะมีห้องมัลติมีเดียเอาไว้ฉายภาพทางด้านของคอมพิวเตอร์ทางด้านของวิดีโอทางด้านอะไรต่างๆพร้อมทีนี้อย่างของวิทยาศาสตร์เนี่ยของเราก็จะมีห้องแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญมากๆคือห้องโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะงั้นโครงงานวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเป็นจุดปลายทางของการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วยคือในที่สุดเด็กทำเป็นโครงงานแล้วเราก็ตั้งแผงแสดงโครงงานของเด็กไว้นะคะเราต้องทำรายงานขึ้นมาสักฉบับหนึ่งแล้วรายงานนี้จะเอาไว้จัดนิทรรศการเอาไว้เผยแพร่เอาไว้จัดป้ายนิเทศแล้วก็เอามาประกาศกันว่าโรงเรียนเรามีแหล่งศึกษาจุดศึกษา7จุดนะจุดนี้มีปัญหาแบบนี้จะแก้แบบนี้มีบางจุดเขาจะแก้ปัญหาโดยปลูกป่าช่วยดินนะหลังจากที่เราเรียนรู้แล้วคนอื่นมาเปิดดูเขาก็จะได้รู้ว่าเด็กกลุ่มนี้เก่งมากเลยนะได้เรียนรู้แล้วเสร็จแล้วก็บอกผู้คนอื่นให้รับทราบด้วยเพราะฉะนั้นการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ก็ได้ประโยชน์ตรงนี้ไม่ใช่เรียนแล้วเราทิ้งไปเลยเราก็จะเขียนกลับมาให้ผู้คนได้รับทราบนะคะถึงจะเป็นที่สำเร็จของการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นี
14: ้กลุ่มนี้ได้

0: ียนได้ศึกษาสิ่งมีชีวิตจากแหล่งเรียนรู้ในสวนป่าเขาสุพรรณิกาทำให้นักเรียนสามารถนำข้อมูลที่ศึกษามาทำเป็นรายงานโครงงานเพื่อนำมาเผยแพร่แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาได้ทราบถึงแหล่งเรียนรู้รวมถึงปัญหาที่ควรแก้ไขเพื่อพัฒนาสวนป่าเขาสุพรรณิการวมไปถึงการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนอนุรักษ์ธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัว
1: ในเรื่องของการสอนนะคะโดยทั่วไปที่เราใช้กันอยู่แล้วก็ได้ผลดีก็คือจะมีการสอนแบบสืบเสาะแสวงหาความรู้ซึ่งเป็นวัฏจักรของการเรียนรู้ค่ะในด้านวิทยาศาสตร์ก็เป็นธรรมชาติวิชาเราใช้อย่างนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่ใช้ได้ผลดีเทคนิคการสอนที่ดีอีกอันนึงก็คือการใช้แหล่งเรียนรู้เนี่ยค่ะตามสภาพจริงของธรรมชาติแล้วก็จะทำให้เด็กเขาสว่างในด้านของความคิดแล้วก็การสอนด้วยเทคนิคแบบโครงงานและยังมีการนึงคือการสอนแบบเขาเรียก active teachingการสอนแบบกระตือรือร้นนะคะซึ่งครูต้องกระตือรือร้นแล้วก็จะไปกระตุ้นให้เด็กนักเรียนกระตือรือร้นติดต่อตามมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นเทคนิคเหล่านี้เนี่ยถ้าคุณครูได้นำไปสู่การสอนในทุกๆรายวิชาก็สามารถนำไปใช้ได้ประยุกต์ใช้ได้นะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบในการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรแล้วก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้น้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะ ากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.thเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV

และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลนางรองนะครับทราบข่าวจากอาจารย์นะครับบอกว่าบ้านอาจารย์วาสนาเนี่ยอยู่ในซอยที่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลนางรองเพราะฉะนั้นเราจะเดินลุยเข้าไปเลยครับว่าอาจารย์อยู่บ้านหรือเปล่าไปแบบสดๆให้ท่านเซอร์ไพรส์กันเลยครับเดี๋ยวตามผมไปเลยครับอาจารย์ครับอาจารย์วาสนาครับ
1: ค่ะ
0: โอ้ยอยู่ในบ้านในบ้านอาจารย์สวัสดีครับโอ้สบายดีนะครับ
1: สบายดีค่ะ
0: ไปเดี๋ยวไปคุยกันในบ้านดีกว่าอาจารย์
1: ค่ะเชิญค่ะ
0: โอ้ดูบ้านสะอาดน่าอยู่อ่ะบ้านอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับท่านอาจารย์วาสนาโกสาทองนะครับ
2: อาจารย์รู้สึกไงครับที่พี่สมจิตเขามาตามหาบ้านคุณครูจนเจอครับ
1: ดีใจค่ะโอ้พูดไม่ออก
0: ครับก็มันประมาณ20ปีแล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
0: โทร35 20ปีครับที่ไม่เคยเจออาจารย์เลย
2: อะไรที่ยังทำให้ระลึกถึงอาจารย์วาสนาเสมอ
0: คำแรกเลยครับถ้าเบิดเอ่ยถึงอาจารย์วาสนาโกสาทองนี่ต้องนึกถึงอาจารย์ตัวเล็กๆนี่พวกเธอตั้งใจเรียนหน่อยนะเหมือนอาจารย์แม่ครับเพราะว่าคนตัวเล็กแต่มีพลังเราก็เลยประทับใจตรงนี้ครับว่าเป็นอาจารย์ตัวเล็กแต่ว่าพลังในการสอนเยอะมากสมัยเป็นนักเรียนผมอารมณ์ดีใช่ไหมครับ
1: ค่ะผอมผอมเล็ก
0: เล็ก
1: มีเขี้ยว
0: โอ้มีเขี้ยว
1: แล้วก็
0: ซนนะ
1: ซนอยู่ข้างหลังซนสมาธิสั้นค่ะก็จะทำยังไงก็ได้ที่จะให้เขาหยุดฟังเพราะนั้นครูก็สมเจตจะไม่ค่อยได้ยิน
0: ครับ
1: ครูสอนคือถ้าสอนเสียงดังเนี่ยเขาก็จะไม่ใส่ใจก็เลยว่าพูดเสียงปกติเขาก็จะเงี้ยหูฟัง
0: นี่คือจิตวิทยาอย่างดีมาก
1: แล้วก็ลักษณะว่าที่จำได้เพราะว่าเขาชอบนั่งข้างหลังค่ะ
0: ถูกต้อง
1: แล้วเขาก็หลบไปหลบมาอยู่ข้างหลัง
0: โยกซ้ายโยกขวา
1: แวบค่ะแวบแวบเป็นล่องแวบไปล่องนี้ล่องนี้อะไรเงี้ยเพราะเขาไม่ค่อยได้ยินไงค่ะ
0: เป็นคนที่แบบว่าถามว่าสนใจไหมก็สนใจครับแต่ว่ามันเป็นวิชาที่อาจารย์สังคมเป็นวิชาที่นักกีฬานักมวยอย่างผมเนี่ยมันเรียนแล้วปวดหัวมากคือความรู้น้อยสมาธิสั้นก็จะอยู่ด้านหลังก็จะแอบไปโต๊ะนู้นทีก็โยกไปโต๊ะนี้ทีฟังมั่งคุยกับเพื่อนมั่งอะไรเงี้ย
1: คนส่วนใหญ่มักถามว่าสมจิตเรียนเก่งไหมทำไมต้องถามว่าเรียนเก่งไหมเด็กทุกคนเขาจะเก่งของเขาคือถ้ามาเก่งรวมทั้งหมดเลยนี่มันอัจฉริยะที่ผิดมนุษย์เลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาจะเก่งเขาด้านใดให้รู้จักตัวเองคือความฉลาดเขารู้จักตัวเขาเองนะเขาจึงประสบความสำเร็จครูจะบอกว่าอย่างนั้นค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเขาไปได
0: ้คมไหมครับคมไหมครับแม่คมจริงๆเลยสิ่งที่ประทับใจอาจารย์วาสนาเลยอันดับแรกก็คือเป็นอาจารย์ตัวเล็กที่ผมชื่นชมอยู่แล้วว่าเป็นคนตัวเล็กแต่มีพลังจิตมีพลังอำนาจที่ทำให้นักเรียนทุกคนเชื่อฟังและถ้าทุกคนเชื่อฟังแล้วทุกคนเอาข้อคิดที่คุณครูสอนน่ะเอาเก็บไปใช้เนี่ยอย่างผมน่ะเอาไปเก็บไปใช้ถึงทุกวันเนี้ยมันรู้สึกว่าสิ่งที่อาจารย์สอนน่ะมันมีค่าจนกว่าเราจะเสียชีวิตจนเราตายเลยจริงๆมันเก็บอยู่กับเราเสมอว่าคําคมบางคําที่อาจารย์ให้ผมอย่างแค่คําว่าพ่อขายนาส่งควายเรียนเนี่ยมันเป็นอาจบางคนอาจจะเป็นฟังก็ขำๆแต่ถ้าคิดดีๆนะมันจะเป็นสิ่งที่สะท้อนจิตใจตัวเองว่าเราควรจะตั้งใจเรียนควรจะเชื่อฟังครูบาอาจารย์ต้องเราต้องเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนเพื่อที่จะให้อนาคตเราดีเพื่อจะช่วยเหลือพ่อแม่พ่อแม่เราลำบากก็เพราะเรานี่คือคำสอนของอาจารย์ที่ประทับใจมากครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมามอบให้นอกจากพวงมาลัยมาไหว้ครูครับขอบครับอาจารย์แข็งแรงร่ำรวยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะขอให้สมจิตเนี่ยนะมีความเจริญก้าวหน้าในกิจการถ้ามีอะไรผิดพลาดอย่าได้ท้อถอยอย่าได้เสียใจเพราะว่าถนนไม่โรยด้วยกลีบกุหลาบใช่ไหมคะมันย่อมมีปัญหาและอุปสรรคปัญหานั่นแหละเป็นความโชคดีที่ทำให้เราต้องแก้ไขมันและก้าวไปข้างหน้าได้อีกเรื่อยๆใช่ไหม
0: คร
1: ับ ถ้าไม่มีปัญหาเราก็จะไม่รู้คุณค่าของชีวิต
3: ครูอีกท่านที่เขาอยากไปหานั่นก็คือคุณครูรวยรินชนะกุลครูสอนภาษาไทยปัจจุบันท่านย้ายไปสอนที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ด้วยเพราะสมจิตไม่ได้พบครูมานานมากแล้วเขาจึงอยากทำให้ครูประหลาดใจโดยให้ทีมงานแจ้งครูเพียงว่าวันนี้สมจิตไม่ได้มาด้วยและจะขอสัมภาษณ์ครูเท่านั้น
0: อินสเลตเทคนิคอาจารย์วิริน
1: ค่ะ
0: อาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางรวยดินชนะกุลค่ะนามสกุลเดิมกลมกระโทกนะคะ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: ผมสมจิตจงจะขอครับอาจารย์

0: ถึงครูได้ยังไงล่ะ
1: เอ้าคิดถึงทาง
0: อาจารย์หลายปีนะ
1: หลายปีจ้ะมือทำไมเย็นเห็นครูทำไมมือเย็น
0: ตื่นเต้นอาจารย
1: ์โดนดุไหม
0: ตื่นเต้นตื่นเต้นนี่แหละครับท่านผู้ชมอาจารย์ดวยรินกลมกระโทษครับนี่คือนามสกุลเดิมครับเมื่อตอนสมัยที่สอนผมที่โรงเรียนนารงพิทยาคมนะครับพอหลังจากย้ายมาอยู่ที่บุรีรัมย์พิทยาคมก็มีครอบครัวเปลี่ยนเป็นอาจารย์รวยรินชนะกุลนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครั้งครับถามจริงๆเมื่อกี้จำเสียงลูกศิษย์ไม่ได้หรอครับ
1: จำไม่ได้ค่ะเสียงหล่อกว่าเดิม
0: โอ้แน่นอนเลยนะครับก็คืออาจารย์มาอยู่นี่กี่ปีแล้วครับ
1: อยู่ปีนี้ปีที่2ค่ะ
0: ปีที่2
1: ค่ะ
0: หลังจากที่ย้ายหลายโรงเรียนมา
1: ค่ะ11โรง
0: ครับยังจำอดีตของลูกศิษย์ได้มั้ยครับที่สมัยเรียนเป็นไงบ้าง
1: ต้องยกความดีเขาอย่างนึงเขามีความกตัญญูกตเวทีตรงนี้ถือว่าเป็นความกตเวทีของเราอย่างนึงคนที่มีความกตัญญูกตเวทีจะไม่เคยอับจนอับโชคในชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปตอนนี้เขาประสบผลสำเร็จแล้วค่อนข้างจะสูงแล้วก็คงจะสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกคิดไว้อย่างนั้นค่ะ
0: และอีกเรื่องนึงอาจารย์จำได้ไหมที่อาจารย์ไปบ้านผมกับอาจารย์เมธขี่มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าเมทของโรงเรียนแตกๆๆๆไปด
1: ู
0: พ่อปลูกพริก
1: ใช
0: ่ครับแม่จำภาษาไทยแต่ว่าไปดูปลูกพริกก็พาคือแกสวยมากแกขาวสมัยนั้นครับเราก็เห็นจะเดินกลางแดดแล้ว
1: สมัยนั้น
0: ฮะฝุ่นก็เยอะ
1: ค่ะ
0: เราก็เห็นว่าความเป็นครูเนี่ยก็คือแบบว่าจะต้องแบบแดดร้อนก็ไม่ได้แ
1: ต่ก็ยังเป็น
0: แต่อาจารย์นี่แบบลุยพื้นที่เลยต้องแสดงความสุดยอดว่าอาจารย์
1: ทุกวันนี้ครูก็ยังทำอย่างนั้น
0: ยังทำอยู
1: ่ค่ะ
0: โอ้โหนี่
1: ยังทำอยู่ค่ะ
0: นี่คือแม่พ
1: ิมพ์ทุกที
0: ่แม่พิมพ์ของชาติจริงๆครับที่ได้สั่งสอนลูกศิษย์แล้วก็เอาใจใส
1: ่
0: ดูความเป็นอยู่ของลูกศิษย์นี่คือคนที่เป็นครูจริงๆครับที่สอนให้เราระลึกถึงเราก็ไม่ลืมท่านอยู่แล้วครับ
1: บางทีเราก็คิดว่าความเป็นครูเนี่ยเป็นอะไรที่เด็กอาจจะไม่ใส่ใจเพราะตอนเขาเป็นเด็กๆนะคะเราก็พยายามอบรมบ่มให้เขาทั้งปรับทั้งปรุงอันนี้เขาเป็นคนที่ปรับได้ปรุงได้นะแล้วก็เขาประสบผลสำเร็จขนาดนี้อย่างน้อยๆคนอื่นไม่มาแต่สมจิตมา
0: ครับ
1: ครูดีใจค่ะ
0: วันนี้ก็เตรียมพวงมาลัยนะครับจะมามอบให้อาจารย์ระลึกถึงอาจารย์ว่าครั้งหนึ่งที่อาจารย์เคยสั่งสมวิชาร่ำเรียนให้กับผมผมก็ขอบมากครับ
1: ขอให้เจริญเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ครับ
1: จ้ะขอบคุณมากที่มาเยี่ยมและให้ครูมีกำลังใจยิ่งข
0: ึ้
1: น
0: ครับสวัสดีครับ

0: ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เรามาพบกับอาจารย์เวรินนะครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งครับที่เราจะต้องไปพบก็คืออาจารย์สมปองสุภาพงศ์นะครับซึ่งอาจารย์เวรินเนี่ยอาสาครับขับรถไปถึงที่โรงเรียนกนกศิลป์เลยนะครับลองไปดูครับว่าอาจารย์ความเป็นอยู่เขาเป็นยังไงแล้วก็จะจำลูกศิษย์คนนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวอาจารย์เวรินพาท่านผู้ชมไปครับ
1: อาจารย์สมปองจะจำอาจารย์เวรินได้หรือเปล่าไหม
0: เนี่ยสวยขึ้นจำไม่ได้
2: และที่หมายสุดท้ายของวันนี้นั่นก็คือโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมซึ่งคุณครูสมปองสุภาพรมครูสอนศิลปศึกษาได้ย้ายมาสอนที่นี
1: ่ศิลปกรรมอาจารย์สมปองคะพาลูกศิษย์มาหาลูกศิษย์เก่านางรองพิทยาคม
3: ปีอาจารย์จะเจอกัน
4: เนี่ยคิดว่าจะไปมาหาครูซะแล้ว
1: อาจารย์เนี่ยจำเขาได้ไหมเหมือนเดิมไหม
3: ได้เหมือนเดิม
0: ครับ
1: ถ้าไงเดี๋ยวครูขออนุญาตกลับก่อนเนาะ
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: เจอแล้วค่ะ
0: ขอบคุณนะครับ
1: จ้ะ
0: ในทางปลอดภัยครับอาจารย
1: ์ขอบคุณอาจารย์สมปองคะ
0: ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับอาจารย์สมปองสุภาพรมนะครับซึ่งเป็นอาจารย์สอนศิลปะอยู่ที่โรงเรียนนางรองพิทยาคมครับและตอนนี้20ปีครับที่อาจารย์ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมแห่งนี้ซึ่งผมกับอาจารย์ไม่เจอกันเลยวันนี้นะครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้มาเจออาจารย์อีกครั้งนึงแต่อาจารย์ก็ยังสมาร์ทรูปหล่อเหมือนเดิมครับรูปหล่อคารมดีเหมือนเดิมนะครับนี่คืออาจารย์สมปองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: วันนี้เขากลับมาหาอาจารย์อาจารย์รู้สึกไงบ้าง
4: ภูมิใจครับไม่เคยคิดว่าสมัยที่เขาเรียนหนังสือเนี่ยเคยด้วยความเป็นครูนี่ไม่อยากให้ไปต่อยมวยเพราะตัวเองเป็นครูอยากให้เขาเรียนหนังสืออย่างเดียวแต่ถ้าถึงวันนี้ถ้าผมสามารถสอนให้เขาเลิกต่อยมวยได้ผมคงเสียใจตลอดชีวิตเพราะวันนี้เขาคือแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกภูมิใจกับเขามาก
0: สิ่งที่นึกถึงนะประทับใจก็คือการที่อาจารย์ได้สอนนะครับในเรื่องการเรียนในเรื่องการเป็นคนใจเย็นในเรื่องของความเอาดนตรีนี่ครับเป็นสิ่งที่อาจารย์สอนว่าดนตรีหรือการเล่นกีฬาก็แล้วแต่ทำให้สุขภาพใจเราก็ดีตอนเด็กเราขี้เกียจเรียนครับแต่ว่าพอมารู้ว่าดนตรีมันช่วยอะไรกับ

0: เราบ้างทุกวันนี้ยังเสียดายว่าทำไมเราไม่เล่นดนตรีตั้งแต่สมัยนั้นพอโตมาเราเป็นคนที่ชอบในเรื่องการศิลปะชอบในเรื่องการร้องเพลงชอบในเรื่องการแสดงก็เลยคิดเสียดายย้อนกลับหลังว่าโอ้โหเราน่าจะเรียนดนตรีนะสมัยนั้นถ้าเรียนดนตรีนี่อาจจะเก่งเหมือนอาจารย์ก็ได้
1: อาจารย์สมปองครับสมัยพี่สมจิตเป็นนักเรียนนะครับยังพอจำได้ไหมว่าเป็นยังไงบ้าง
2: สมัยเป็นนักเรียนนะเนื่องจากตอนนั้นที่เขาอยู่มันไกลจากโรงเรียนมากผมยังคิดว่าเมื่อก่อนผมก็เป็นเด็กที่ลำบากเกี่ยวกับเรื่องการเรียนเพราะครอบครัวยากจนเขายังอุตส่าห์สู้ฝ่าฟันมาเรียนจนถึงที่นางรองจากนนทบุรีมาบางครั้งเขาจะมาสายบ่อยบางครั้งเขาหายไปก็ทราบจากเพื่อนกลุ่มคู่ผู้ชายว่าเขาชอบไปต่อยมวยคนเรานะครับถ้ามองเห็นความสามารถตัวเองแล้วค้นหาตัวเองเจอเนี่ยไม่ผิดหรอกที่เขาไม่ได้เล่นดนตรีมาแต่เล็กคนเราย่อมมีความสามารถแตกต่างกันย่อมไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเรียนเก่งบางคนอาจจะเรียนไม่เก่งแต่ความสามารถของเราไม่เหมือนกันไปถึงที่สุดไปถึงเป้าหมายนั่นแหละคือนะครับสิ่งที่ตนเองควรจะค้นหาแล้วก็เขาก็สำเร็จทุกวันนี้ก็ภูมิใจกับเขาครับภูมิใจอย่างมาก
0: ครับวันนี้ก็เตรียมพวงมาลัยมาไหว้อาจารย์นะครับก็ขอบพระคุณอาจารย์ที่อาจารย์ได้สั่งสอนแล้วก็ให้ผมร่ำเรียนจนวันนี้วันหนึ่งในชีวิตของลูกศิษย์อาจารย์ได้ทำชื่อเสียงกับประเทศชาติและหวังหน้าลูกศิษย์คนนี้ก็จะนำความเจริญมาสู่ประเทศชาติต่อไปครับขอบคุณครับอาจารย์ครับแข็งแรงครับ
2: ขอให้เป็นคนดีแล้วเป็นคนดีของประเทศชาติตลอดไปนะต้องมีความมุ่งมั่นต่อไปทำดีที่สุดแล้ว
0: ครับ

0: ถึงแม้วันนี้เขาต้องเดินทางไปพบครูหลายแห่งแต่ความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางก็หายเป็นปลิดทิ้งเมื่อได้พบกับครูที่เคยสั่งสอนและอบรมมาเขาบอกกับทีมงานว่าสุขใจและอิ่มใจที่ได้กลับมาหาครูอีกครั้งและเขาก็จะกลับมาหาครูทุกท่านอีกแน่นอน
1: วันนี้นะครับผมสมจิตจงจงหอรู้สึกดีใจมากๆครับที่20ปีได้กลับมาเจออาจารย์อีกครั้งหนึ่งผมเชื่อเหลือเกินครับที่ผมได้ดีทุกวันนี้เพราะผมมีอาจารย์ที่ดีและทุกวันนี้เชื่อเหลือเกินครับว่าคำสั่งคำสอนของอาจารย์สอนเราให้เป็นดีเราก็เป็นคนดีถึงทุกวันนี้ครับฝากถึงนะครับฝากถึงลูกศิษย์ทุกคนทั่วประเทศเลยนะครับที่มีครูบาอาจารย์เราได้ดีมาก็เพราะอาจารย์เคยสั่งสอนเราเพราะฉะนั้นอยากให้ลูกศิษย์ทุกคนมีวันใดวันหนึ่งให้กลับไปหาท่านบ้างและวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมสมจิตจงจงหอรู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจเหลือเกินครับที่ได้มาพบกับอาจารย์เก่าๆคุณครูเก่าๆที่เคยสอนเรามาวันนี้คงต้องกล่าวคำลาก่อนนะครับฝากถึงลูกศิษย์ทั่วประเทศครับรักครูมากๆนะครับสวัสดีครับ

หลายครั้งที่คนเราก้าวมาถึงจุดหมายในชีวิตได้ก็เพราะมีเข็มทิศที่คอยชี้ทางสว่างให้เราและสำหรับผู้ชายคนนี้ภัทรพลมณีอ่อนหรือหมอล็อตนายสัตวแพทย์ป่าคนแรกของประเทศไทยซึ่งเข็มทิศที่นำพาให้ก้าวขึ้นมายืนอยู่บนเส้นทางของการเป็นหมอรักษาสัตว์ที่อุทิศตัวเองเพื่อสังคมจนเป็นที่กล่าวขานของคนทั่วไปนั่นก็คือคุณครูทุกท่านที่คอยชี้แนะและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เขาตั้งแต่สมัยที่ยังใช้ชีวิตอยู่ในรั้วโรงเรียนสุรวิทยาคารแม้ในวันนั้นจะไม่มีใครเชื่อว่าเด็กหนุ่มจอมเหี้ยวที่ทำให้ทุกคนในโรงเรียนต้องหนักใจได้ไม่เว้นแต่วันจะกลายมาเป็นคนที่มีจิตอาสาได้ก็ตามฉะนั้นครั้งนี้เราจึงขอนำทุกท่านร่วมเดินทางไปกับเขาเพื่อย้อนรำลึกถึงความทรงจำในอดีตกับคุณครูผู้เปรียบเสมือน

0: เข็มทิศชีวิตของเขากันค่ะ
1: สวัสดีครับผมนายสัตวแพทย์พัทรพลมณีอ่อนหรือหมอล็อตนะครับเรียนต่อที่สุรินทร์ก็ตั้งแต่ม .2 ถึงม .6 ที่โรงเรียนสุรวิทยาคารจังหวัดสุรินทร์ครับด้วยความที่ว่าเราเป็นลูกตำรวจแล้วก็เพื่อนในชั้นเรียนก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นเด็กเรียนกลุ่มที่เด็กเกเรหน่อยเวลาที่เราดำรงชีวิตอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราเข้ามาหากลุ่มเด็กเกเรเนี่ยเราก็จะไม่ไปสุดโต่งกับเขาจะมีลิมิตที่เหมาะสมแต่เมื่อไหร่ที่เราเข้ามาอยู่กลุ่มเด็กเรียนตามเขาให้ทันนอกจากนั้นเนี่ยผมก็ยังเป็นนักกีฬาประจำโรงเรียนอยู่ด้วยเพราะงั้นถ้าถามว่าบทบาทของผมเองในโรงเรียนเนี่ยจะเห็นทีจะมีดีแค่อย่างเดียวก็คือเรื่องเล่นกีฬานะครับแล้ววันนี้เองก็เป็นโอกาสดีนะครับที่เราได้กลับมาที่บ้านแล้วเราก็ได้มีโอกาสระลึกถึงอาจารย์ได้ว่าคิดว่าจะกลับไปเยี่ยมอาจารย์นะซึ่งอาจารย์คนแรกที่คิดว่าอยากจะไปเยี่ยมก็คืออาจารย์ปริญญาสุภูลนะฮะอาจารย์ที่สอนพละศึกษาแล้วก็สุขศึกษานะครับซึ่งอาจารย์คนนี้นี่เองนะครับเป็นตัวจุดประกายเริ่มต้นในการเล่นกีฬาของผมเอง
0: สิบกว่าปีแล้วที่เขาไม่ได้กลับมาที่โรงเรียนสุรวิทยาคารการกลับมาโรงเรียนครั้งนี้จึงทำให้เขาตื่นเต้นเป็นพิเศษ
1: การตัดสินใจในการเป็นหมอเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่ว่ามันอยู่ในช่วงม.6ที่เราต้องเอ็นทานนะฮะแล้วเราเห็นว่ารุ่นพี่หลายๆคนเนี่ยเล่นบาสเก่งมากเอ็นติดวิศวะเอ็นติดหมออะไรพวกนี้แล้วเขาก็ต้องเลิกเล่นบาสด้วยผลที่ว่าเรียนวิชาชีพพวกนี้มันเรียนหนักไม่มีเวลาเล่นกีฬาก็ต้องเลิกเล่นมันก็เลยเกิดปมคำถามในจิตใจเราว่าเรียนหนักเรียนยากถึงขนาดไม่มีเวลาเล่นกีฬาเลยเหรอเรียนก็เรียนแค่ตอนกลางวันตอนเย็นก็มีเวลาว่างหรือมันเอาเวลาไปทำอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าอยากจะรู้คำตอบด้วยตัวเองว่ามันจริงหรือไม่จริงก็เลยตัดสินใจที่จะเรียนแพทย์แต่เนื่องจากว่าพอมาคิดว่าแพทย์มันน่าจะยากพอมาคิดอีกทีสัตวแพทย์น่าจะยากกว่าเพราะว่าคนเนี่ยมันพูดได้แต่สัตว์เนี่ยมันพูดไม่ได้แล้วมันมีหลายชนิดก็คิดว่าน่าจะยากกว่าก็เลยเลือกเรียนสัตวแพทย์นี่ฮะถึงแล้วครับโรงเรียนผม
0: ครูท่านแรกที่เขาทั้งผูกพันและประทับใจนั่นก็คือคุณครูปริญญาสุขภูลครูสอนสุขศึกษาและพละศึกษาในอดีตนั้นครูเป็นทั้งครูและเป็นโค้ชให้กับทีมบาสเกตบอลของโรงเรียนที่เขาเป็นสมาชิกอยู่ด้วยซึ่งตัวเขาเองบอกว่าหลังจากที่เขามาเล่นบาสเกตบอลกับครูก็ทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพราะก่อนหน้านี้เขาเป็นเด็กค่อนข้างเกเร
1: แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์จะอยู่แถวไหนนะฮะเพราะว่าวันนี้ก็ประมาณเกือบ10โมงแล้วเดี๋ยวเราลองเดินหาดูข้างหน้าดูสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: โอ้โห
3: ไม่มา
2: โอ้โหนี่หล่อนะเนี่ยอาจารย์
3: จริ ง
2: มาเฮ้ยนึกว่าเฮ้ยนกฉัตรชัยที่ไหนเนี่ยโอ้โห
1: อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับครับตอนนี้เราก็อยู่กับท่านอาจารย์ปริญญาสุขภูลนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ท่านเป็นอาจารย์สอนวิชาพละศึกษาแล้วก็สุขศึกษานะครับแล้วก็ท่านก็เป็นโค้ชบาสเกตบอลของโรงเรียนแล้วก็ของจังหวัดสุรินทร์ด้วยครับ
5: อะไรที่ยังทำให้หมอระลึกถึงอาจารย์ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหน
1: ก็คงจะเป็นเรื่องของการเล่นกีฬาละครับเพราะว่าคือคำว่าน้ำใจนักกีฬาหรือว่าการมุ่งมั่นทุ่มเทในการฝึกซ้อมหรือในการที่จะทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานปัจจุบันให้มันประสบความสำเร็จเนี่ยมันต้องมีความอดทนแล้วมันต้องมีความคิดที่มันต้องรอบคอบนะแล้วก็ยิ่งตอนที่สมัยที่เราแข่งกีฬาเนี่ยมันจะมีเวลาจำกัดมันจะมีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาต้องใช้ไหวพริบใช้ปฏิภาณบางครั้งเนี่ยตอนแข่งกีฬาโค้ชซึ่งก็คืออาจารย์จะสั่งอีกอย่างนึงแต่บางครั้งพอลงไปในสนามจริงๆเนี่ยเราจะต้องมีการปรับแปลงพลิกแพลงแผนการเล่นด้วยตัวเราเองด้วยไม่ใช่ว่าจะต้องอิงตามแผนที่โค้ชว่าเสมอไปเพราะว่าหน้างานมันจะต้องมีการพลิกแพลงตลอดเวลาซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยเวลาผมทำงานเนี่ยงานในป่าเนี่ยหรืองานต้องตัดสินใจเนี่ยมันต้องใช้ไหวพริบและปฏิภาณพอสมควรนะการตัดสินใจเฉพาะหน้าแผนเฉพาะหน้าเนี่ยนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราได้จากการเล่นกีฬาได้จากการเรียนรู้ในการที่ได้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์แล้วก็อาจารย์ได้เทรนเรามาในตอนเล่นในตอนเป็นนักบาสเกตบอล
6: ถึงวันนี้หมอประทับใจอะไรคุณครูปริญญาบ้างครับ
1: ประทับใจในเรื่องของการวางแผนการเป็นผู้นำทีมการวางแผนในการที่จะส่งนักกีฬาเข้าไปเล่นไปแข่งขันตามแผนที่

0: วางไว้เพราะอาจารย์เนี่ยถือว่าเป็นจอมแท็กติกคนหนึ่งนะจำได้ว่าตอนซ้อมเนี่ยมีทั้ง A1 ถึง A5 B1 ถึง B4 มีแผนการเคลื่อนไหวต่างๆซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยตัวหลักๆในการเคลื่อนไหวที่จะรันแผนเนี่ยคือผมแล้วผมเองเนี่ยเริ่มต้นเล่นบาสเนี่ยทักษะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าตัวที่จะรันสเต็ป A1 A2 B1 B2 เนี่ยจะมีผมเป็นตัวให้สัญญาณในการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นณเวลานี้เองเนี่ยมันก็ปลูกฝังกับเราในเรื่องของการวางแผนอย่างผมเองเนี่ยผมทำงานในป่าแล้วการทำงานในป่าเนี่ยมันคาดเดาสถานการณ์หรือมันคอนโทรลสถานการณ์ไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยการวางแผนการคิดแผนล่วงหน้าการคิดพลิกแพงแผนในการทำงานเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอย่างอาจารย์ปริญญามีแผน A1 ถึง A5 B1 ถึง B4 เวลาผมทำงานในป่าผมก็มีแผนผมเหมือนกันแล้วตั้งแต่แผนกอถึงแผน Z ก1 ก2 Z1 Z2 เราต้องมิกกันให้ได้ต้องแมทกันให้ได้ให้เข้าสถานการณ์เพราะนี่คือรูปแบบวิธีการคิดในการทำงานปัจจุบันว่าเราต้องพลิกแพงไปตามสถานการณ์ต้องใช้เวทพิพและปฏิภาณไม่มีอะไรตายตัวไม่มีแพทเทิร์นตายตัวมีแต่ว่าแพทเทิร์นที่เหมาะสมกับณเวลานั้นเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้มา
1: ครับก็รู้สึกภูมิใจที่ว่าสิ่งที่เราได้สั่งสอนเขามันมีส่วนที่เขาได้นำเอาไปใช้ได้บ้างเพราะว่าเรื่องที่เราอบรมสั่งสอนเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่มีในตำราเรียนแต่มันเป็นเรื่องที่นักเรียนนักกีฬาจะต้องไปเจอกับสถานการณ์จริงแล้วเขาจะต้องใช้ไหวพริบตรงนั้นอ่ะแก้ปัญหาไม่ว่าจะตั้งแต่ฝึกซ้อมจนกระทั่งถึงแข่งขันจนจบเขาจะต้องมีจิตใจที่หนักแน่นที่เยือกเย็นไม่ว่าแพ้ไม่ว่าชนะเขาต้องยอมรับผลของมันแล้วก็มาปรับใช้กับชีวิตเขาให้เขาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอยู่ได้แล้วคนรอบตัวเขาก็มีความสุขกับการทำงานของเขาผมก็รู้สึกภูมิใจสิ่งที่เราได้ให้เขาไปถึงมันจะเป็นจุดเล็กๆแต่เราก็รู้สึกภาคภูมิใจ
0: วันนี้ก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นโอกาสที่ดีนะฮะแล้วก็เป็นโอกาสที่อยากจะทำมานานแต่ว่าบางทีก็มีเขินอยู่บ้างจะมาใช้คำว่ามาขอบพระคุณอาจารย์แล้วก็มาคารวะแล้วก็ที่ช่วยวางรากฐานที่แน่นแล้วก็ที่สำคัญในการดำรงชีวิตของผมถ้าเกิดอาจารย์มีอะไรให้ผมช่วยกับน้องๆหรือช่วยมาสอนหรือช่วยมาเทรนให้อะไรพวกนี้ก็ยินดีแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ออกไปจากโรงเรียนนี้มันก็คือสุรัตน์วิทยาคารนะครับโรงเรียนของเราครับอาจารย
2: ์ขอบคุณมากครับ
1: ขออวยพรนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราชาวสุรินทร์เคารพก็ขอให้แคล้วคลาดปัดเป่าให้หมออย่าได้ประสบพยันตรายใดๆแล้วก็ส่งเสริมให้หมอมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปให้สุขภาพแข็งแรงด้วยครับ
2: ขอบคุณครับ
0: หลังจากที่เราเจอทางท่านอาจารย์ปริญญามาแล้วนะครับท่านต่อไปเนี่ยเราจะไปตามหากันว่าอาจารย์เลขาภูริภูมิท่านอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ห้องประชาสัมพันธ์ซึ่งเราจะประกาศเสียงตามสายดูว่าอาจารย์เลขาเนี่ยท่านอยู่ที่ไหน
3: และในวันนี้เขาอยากทำให้ครูแปลกใจด้วยโดยในระหว่างที่ทีมงานกำลังสัมภาษณ์ครูอยู่นั้นเขาก็จะพูดความประทึงครูโดยประกาศออกทางเสียงตามสายของโรงเรียนเพื่อทำให้ครูประหลาดใจ
0: ขออภัยท่านผู้สอนทุกท่านนะครับกับผมนายสัตวแพทย์พัทรพลมณีอ่อนหรือหมอล็อตนะครับซึ่งเป็นศิษย์เก่าที่แห่งนี้นะครับวันนี้เนี่ยกลับมาเยี่ยมโรงเรียนแล้วก็มาตามหาครูที่ผมรักและเคารพอยู่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านก็คือท่านอาจารย์เลขาภูริภูมินะครับซึ่งท่านอาจารย์เลขาเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีแรงบันดาลใจให้กับผมในเรื่องของการทำงานจิตอาสาการอุทิศตัวทำงานให้กับสังคมนะครับวันนี้เนี่ยผมจะไปตามหาท่านถ้ายังไงถ้าท่านอาจารย์เลขาได้ยินเสียงนี้แล้วนะครับขอให้ท่านรออยู่ที่ห้องนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเข้าไปเข้าพบนะครับขอบพระคุณครับ
4: สุดท้ายมากเพราะว่าจากที่หนึ่งเขาว่าเขาไม่มาที่น้องก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะมา
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: คร
4: ับ สว
5: ั
4: สด
5: ี
4: คร
5: ับ นี่ได้ยินเสียงตามสายใช่ไหมครับเนี่ย
4: โอ้ยตื่นเต้นมากเลย
5: ท่านตื่นเต้นสิครับแหมผมนี่ต้องตื่นเต้นอาจารย์
4: ตื่นเต้นมากไม่นึกว่าเธอจะหาเสียงตามสาย
5: จริงป่ะครับ
4: ไม่รู้ว่า
5: เป็นเสียงหล่อไหมฮะ
4: เสียงหล่อมากก่อนไหมเสียงคุณหมอล็อตทำเซอร์ไพรส์มากแล้วก็ หน้าตาก็หล่อ

0: พอขึ้นเพราะว่าแต่ก่อนจากที่เขาเป็นนักกีฬาเนี่ยเขาจะผอมมากผอมแล้วก็เก้งก้างเวลาเล่นบาสเนี่ยเขาจะเป็นเซนเตอร์เวลาเล่นเซนเตอร์ถ้าเขาพลิกตัวไม่ได้เขาทำไม่ได้แล้วเขาจะอารมณ์เสียเขาจะอารมณ์เสียใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วเราก็จะดุเขาอาจารย์ปริญญาก็เสียงดังก็จะดุเขาเราก็จะคอยให้กำลังใจเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อย่างเงี้ยให้กำลังใจหรือถ้าทีมแพ้เราก็จะเป็นแม่ยกอัดฉีดลูกละร้อยสมัยนั้นร้อยหนึ่งก็แพงเนาะลูกละร้อยใครลงใครจุดลงได้ลูกละร้อยอย่างเงี้ยพวกนี้ก็คึกขืนได้กำลังใจก็จะสู้แล้วสุดท้ายเราก็ชนะ
1: ก็ชนะฮะ
0: ชนะ
2: เราไปขอสปอนเซอร์อะไรจากอาจารย์บ้าง
1: ก็จะมีหลักๆจะเป็นเรื่องชุดบาสเกตบอลชุดบาสเพราะว่าเราอยากได้ชุดดีๆสวยๆสั่งตัดตามลายของเรานะฮะก็เลยมาขอกับอาจารย์ขอสปอนเซอร์เป็นชุดกีฬาเป็นค่าน้ำค่าอะไรในการซ้อมบ้างผมยังเก็บไว้อยู่ครับอาจารย
0: ์โอ้ดีมากเลย
1: นะฮะตอนนั้นอาจารย์เป็นสปอนเซอร์ก็จะมีชื่อนามสกุลอาจารย์ติดอยู่ไว้ที่เสื้อแล้วพอเราก็จะใส่แข่งเขาก็บทบาทของอาจารย์เลขาในฐานะที่เป็นคุณครูสอนภาษาไทยนะครับคือผมเนี่ยตอนอ่านหนังสือตอนย่อบทความตอนเขียนเรียงความเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่เพราะว่าเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องให้ความละเอียดให้ความใส่ใจแล้วเราไม่ค่อยสนใจกับเรื่องพวกนี้แต่การนำมาใช้ในปัจจุบันเนี่ยผมทำงานเนี่ยผมต้องสรุปความผมต้องเขียนบทความต้องเป็นอาจารย์สอนพื้นฐานเรื่องภาษาไทยนี่คือสิ่งสำคัญมากนะครับเพราะอะไรเพราะว่าผมเนี่ยอยู่ในสังคมอยู่ในฐานะผู้ที่คอยสื่อสารเพราะถ้าเกิดผู้ที่คอยสื่อสารให้กับสังคมได้รู้เนี่ยถ้าสื่อสารไม่รู้เรื่องนั่นคือจบนะครับก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์เลขามากเลยครับที่ได้ขัดเกลาตรงนี้นะฮะ
0: คือในการสอนนะคะถ้าเราจะเอาแต่ข้อสอบเนี่ยมาวัดกันอ่ะมันก็คงไม่ใช่เราก็ต้องดูที่ว่าความสามารถของเด็กอยู่ตรงไหนยังไงอย่างทุกวันนี้เนี่ยจะสอนเด็กอยู่สองกรีด
1: ค
0: ือเด็กวิทย์เข้มกับเด็กอ่อนเราก็ต้องปรับเขาเขียนอะไรมาก็ต้องให้เต็มเพื่อเป็นกำลังใจฉะนั้นอย่างของหมอล็อตเขาก็เขียนมาแล้วก็ให้ผ่านอย่างเงี้ยเขาก็เฮ้ยแล้วผ่านเขาก็ดีใจอันนี้คือการสร้างกำลังใจให้กับนักเรียน
1: ตอนนั้นอาจารย์เป็นที่ปรึกษาอยู่สีม่วงแล้วผมอยู่ม .6 เป็นสุดท้ายของผมแล้วด้วยแล้วผมเป็นประธานสีโ
0: อ
1: ้รู้สึกสีม่วงเราจะได้ถ้วยรวม
0: ได้แทบทุกอย่าง
1: ได้แทบทุกอย่างเลยฮะตอนนั้นผมแข่งบาสผมก็ได้แชมป์แล้วผมก็คิ้วแตกก็ขึ้นไปรับถ้วยนะฮะแล้วก็ส่วนเรื่องของงานจิตอาสานอกสถานที่เนี่ยก็จะมีงานรณรงค์เก็บขยะหรือประชาสัมพันธ์อะไรทางจังหวัดนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันได้ซึมซับให้กับเราที่เรารู้สึกว่าตัวเราเนี่ยเป็นแค่คนหนึ่งในสังคมถ้าตัวเราดีเนี่ยสังคมอาจจะไม่ดีก็ได้แต่ถ้าสังคมดีเนี่ยตัวเราก็ดีเพราะฉะนั้นการทุ่มเทการเสียสละหรือคำว่าจิตอาสาที่เป็นคำศัพท์ใหม่ที่ทุกคนได้ยินณเวลานี้เนี่ยมันเป็นนิยามที่ทางท่านอาจารย์เลขาเนี่ยได้นำเสนอได้แสดงให้กับเราเห็นตอนที่พาเราไปร่วมกิจกรรมต่างๆมันก็ทำให้เราเด็กในกลุ่มหนึ่งที่คิดว่าเป็นเด็กเกเรเด็กที่โซนอะไรพวกนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเราก็มีประโยชน์นะเพียงแค่ว่าเราเลือกที่จะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตัวเราก็จะมีประโยชน์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อยู่สังคมก็จะมองเราว่าเราคือขยะของสังคมหรือคือสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวเราที่จะเลือก

0: ธารณะการเป็นคนของสังคมการเป็นคนที่มีจิตอาสาเพราะณเวลานี้เนี่ยผมเนี่ยถูกสังคมวางไว้ในบทบาทของคนมีจิตสาธารณะนะครับเป็นของคนที่มีความเสียสละต่อสังคมแล้วก็ส่วนรวมเพราะงั้นนี่คือสิ่งที่ไม่ใช่เฉพาะตัวผมภูมิใจแต่มันเป็นสิ่งที่พ่อแม่ญาติพี่น้องหรือว่าทุกคนที่รู้จักผมเนี่ยเขาภูมิใจในตัวผมซึ่งทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านั้นเนี่ยก็เริ่มต้นมาจากอาจารย
1: ์
0: นะครับผมก็ขอขอบพระคุณอาจารย์มากเลยครับขอบพระคุณครับแล้ววันนี้ผมก็มีพวงมาลัยน่ารักน่ารักฮะมาขอคารวะอาจารย์แล้วก็ให้กำลังใจอาจารย์ครับผมตอนแรกคิดว่าอาจารย์เออร์ลี่ไปแล้วนะก็ยังคุยกับทีมงานอยู่แต่พอรู้ว่าอาจารย์ยังสอนอยู่ก็อยากจะให้กำลังใจอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ก็แน่วแน่อยากจะสอนลูกศิษย์จนหมดอายุราชการ
2: ก็ขอให้รัฐเป็นแบบอย่างที่ดีกับน้องๆต่อไปขอให้มีความสุข
0: ครับครับขอบคุณครับครับ
3: ครูท่านต่อไปที่เขาอยากไปหานั่นก็คือคุณครูนิธิรัตน์ฉลาดเฉลียวครูสอนวิทยาศาสตร์ซึ่งเขาบอกว่าครูนิธิรัตน์คนนี้แหละที่เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เขาได้มาเป็นสัตวแพทย์ป่าคนแรกของประเทศไทย
0: ครับอาจารย์ท่านที่3ท่านต่อไปนะครับก็จะเป็นอาจารย์นิธิรัตน์ฉลาดเฉลียวซึ่งท่านเป็นอาจารย์สอนวิชาวิทยาศาสตร์ตอนสมัยผมอยู่ตอนม.3นะซึ่งอาคารที่ท่านสอนเนี่ยก็จะเป็นอาคารเดิมตอนสมัยที่ผมเรียนอยู่เลยนะฮะตอนนี้ทาสีใหม่สีชมพูหวานแหววเดี๋ยวเราจะเข้าไปพบกับอาจารย์ท่านกันนะครับเชิญเลยครับวันนี้ท่านอาจารย์ไม่อยู่แต่ก็มีรูปภาพให้ดูต่างหน้าไว้มากมายพอสมควรครับช่วงระหว่างที่รออาจารย์นะครับเดี๋ยวผมคิดว่าเรามาช่วยอาจารย์จัดโต๊ะจัดความเรียบร้อยบนโต๊ะอาจารย์กันดีกว่านะฮะซึ่งก็ถือว่าก็ไม่ค่อยรกเท่าไหร่แต่ก็เดี๋ยวช่วยจัดให้เป็นระเบียบนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับอาจารย์สบายดีไหมครับ
4: สบายดีมาก
0: งานเยอะใช่ไหมครับเนี่ยถึงไม่มีเวลากวาดห้องตัวเองเนี่ย
4: ว่างั้นตัวเองก็มากวาดไปไหนๆนานๆมาทีนึง
5: ก็ดีใจค่ะที่ว่าเขายังมีความคิดถึงไงคะ
0: คือโดยคาแรคเตอร์อาจารย์เนี่ยอาจารย์เป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองที่เฮี้ยบแล้วก็ดุมากนะครับผมก็จะเห็นเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยโดนอาจารย์ตีล้มตัวผมเองก็โดนอาจารย์ตีเหมือนกันนะแต่เนื่องจากว่าอาจารย์เวลาเป็นครูฝ่ายปกครองก็อีกคาแรคเตอร์หนึ่งแต่เวลาเป็นอาจารย์สอนวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะอีกคาแรคเตอร์หนึ่งนะฮะด้วยความเป็นกันเองการพูดที่ชัดเจนฉะฉานหรือว่าการสั่งงานหรืออะไรหลายอย่างเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะเข้าเรียนวิชานี้ลักษณะรูปแบบการเรียนการสอนของอาจารย์นิธิรัตน์ณเวลานั้นในเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นตัวจุดประกายอย่างหนึ่งเพราะว่าผมเองเรียนไม่ค่อยเก่งแล้วก็พอเราได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้เรารู้สึกสนุกทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราแล้วมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเราก็ทำให้ตัดสินใจเรียนม.4ที่โรงเรียนเดิมก็คือที่สวค.แล้วก็เรียนต่อในสายวิทย์คณิตหลังจากที่เรียนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราชอบรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราถนัดนะก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวผมเองเนี่ยตั้งใจที่จะเรียนสายวิทย์คณิตซึ่งเป็นสายที่ยากซึ่งช่วยจุดประกายให้เราได้เห็นว่าวิทยาศาสตร์มันคือตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ตัวเราเองเนี่ยเราก็อย่าไปรู้สิ่งอื่นเลยดีกว่า
5: ภูมิใจเนาะ ภูมิใจมากๆค่ะที่ว่าเราสอนเข้าไปแล้วเราก็ไม่ได้คิดหรอกว่าจะสะท้อนกลับมาแบบนี้เพราะว่าส่งขึ้นฝั่งก็คือเขาก็เหมือนกับส่งขึ้นฝั่งคือจบอะเขาก็ไปทำงงทำงานอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เพิ่งมีตอนนี้ว่าพอเราสอนเข้าไปแล้วทำไมคาแรคเตอร์เราจึงไปอยู่ในดวงใจของเขาที่ทำให้เขาได้เรียนต่ออะไรซึ่งจริงๆครูไม่รู้เดี๋ยวนี้ก็ไม่รู
0: ้ผมมักจะถูกคำถามตั้งคำถามตลอดเวลาว่าทำไมถึงเลือกเรียนสัตวแพทย์ทำไมถึงอยากเป็นหมอซึ่งผมก็ได้ให้เหตุผลไปต่างๆนานานะตามเหตุผลข้อเท็จจริงแต่ว่าเหตุผลลึกๆอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุผลที่จุดประกายเนี่ยก็คือผมอยากจะขอบคุณอาจารย์นะครับที่ช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้กับผมแล้วก็วันนี้ก็มีพวงมาลัยน่ารักน่ารักนะครับอยากที่จะมอบให้อาจารย์แล้วก็ถือว่าเป็นการแสดงมุทิตาจิต ด้วยในเวลาเดียวกันนะครับ
5: ขอบคุณมาก
1: ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
5: ให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานต่อไป
1: ครับผม
3: และครูท่านสุดท้ายที่เขาไปพบนั่นก็คือคุณครูอารามบูญเจริญรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคารและครูฝ่ายปกครองที่ในอดีตนั้นเขาเคยประพฤติตัวไม่ดีต่อท่านครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่เขาจะได้มากราบขอขมาเพื่อให้ท่านได้อภัยในสิ่งที่เขาเคยทำพลาดไป
0: อาจารย์ท่านสุดท้ายนะครับที่เราจะเข้าไปพบอาจารย์นั่นคือท่านอาจารย์อารามบูญเจริญนะซึ่งในสมัยตอนที่ผมเรียนเนี่ยท่านเป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองตอนนี้เลื่อนขึ้นเลยฮะเป็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลก็คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับงานปกครองกับเด็กนักเรียนอยู่เพราะงั้นเดี๋ยวเราจะลงไปตามหาอาจารย์กันดูว่าอาจารย์ท่านอยู่ที่ไหนอาจจะอยู่ในห้องพักครูก็ได้เราก็อาจจะได้มีโอกาสได้ไปพูดคุยรายละเอียดกับอาจารย์ในหลายๆเรื่องนะครับ

0: จางครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เป็นไงครับจางสบายดีไหมคร
1: ับ สบายดีเป็นไงหมอสบายดี
0: ก็ตามอัตภาพครับงานเยอะครับอาจารย
1: ์แต่ว่าพุงเริ่มลงแล้ว
0: ก็กินอิ่มนอนหลับครับอาจารย์ครับแล้วสำหรับวันนี้ผมก็ตั้งใจมาหาอาจารย์อารามนะฮะเพื่อที่จะมาพูดคุยมาคารวะอาจารย์แล้วก็มาสารภาพในเรื่องบางเรื่องที่เคยทำไม่ดีกับอาจารย์ไปซึ่งผมมั่นใจว่าอาจารย์ไม่รู้ตัวแน
2: ่วันนี้คุณหมอตั้งใจมาหาคุณครูอารามเพราะอะไร
0: คือในเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเป็นเด็กเกเรแต่ว่าน้อยครั้งมากที่อาจารย์จะจับได้นะฮะจะมีอยู่ครั้งสองครั้งที่ไปต่อยเพื่อนแล้วก็ถูกเรียกห้องฝ่ายปกครองก็อาจารย์ดลามเป็นคนรับเรื่องไว้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็กังวลมากว่าอาจารย์จะลงโทษเรื่องอะไรจะไปฟ้องพ่อหรือเรียกผู้ปกครองมาหรือเปล่าเพราะว่าผมเองเป็นลูกตำรวจแล้วเรื่องอย่างที่บอกว่าเรื่องที่โรงเรียนก็ต้องโรงเรียนเรื่องที่บ้านก็เรื่องที่บ้านนะเพราะงั้นเนี่ยไม่อยากให้ครอบครัวรู้นะแต่วันนั้นรู้สึกว่าอาจารย์จะลงโทษในการให้ไปเก็บขยะไม่ได้ให้ไปทำอะไรมากนะฮะแต่อีกสิ่งหนึ่งนอกจากจะระลึกถึงอาจารย์ตรงด้านนี้แล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่อยากมาพบอาจารย์คืออยากมาขอขมาอาจารย์ด้วยนะครับเพราะว่าในสมัยนั้นเองเนี่ยพวกผมก็จะอยู่เป็นกลุ่มกันก็จะเด็กเกเรหน่อยอาจารย์เนี่ยก็จะชอบขับมอเตอร์ไซค์อากิล่าสีดำจำได้นะฮะไล่ตามเด็กนักเรียนที่ขับรถซิ่งที่หนีเรียนที่ไรบ้างแล้วผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะครั้งหนึ่งผมแอบมาปล่อยยางรถอาจารย์ พอปล่อยยางแล้วพอปล่อยปุ๊บเราก็แอบดูว่าอาจารย์จะรู้สึกยังไงนะฮะรู้สึกไม่ดีตรงที่ว่าเราเห็นอาจารย์เนี่ยเข็นมอไซค์ไปหน้าโรงเรียนไปร้านป่ายางหน้าโรงเรียนนะฮะรถมันก็ยางแบนตั้งล้อหน้าล้อหลังแล้วตอนนั้นแดดก็ร้อนรู้สึกว่าวันนั้นอาจารย์จะต้องไปทำธุระอะไรสักอย่างนึงแล้วเรากับเพื่อนๆก็ไปแอบปล่อยยางลงแล้วอาจารย์ก็ต้องเข็นไปซึ่งอาจารย์คงไม่รู้ไม่รู้ละฮะเพราะงั้นณเวลานั้นเองมันรู้สึกเหมือนเป็นปมอยู่ในใจเราอยู่นะครับพอมานึกถึงว่าจะมาเยี่ยมอาจารย์เนี่ยอาจารย์ดลาเนี่ยก็จะเป็นอีกท่านนึงที่เรารู้สึกว่าท่านทำให้เรารู้สึกว่าเกเรได้เกเรเกตุงได้การลงโทษเด็กที่เกเรไม่ย่อมจะต้องลงโทษด้วยความรุนแรงเสมอไปการพูดคุยตักเตือนให้แง่คิดให้ทัศนคติให้เหตุและผลเนี่ยนี่ผมคิดว่านี่คือการลงโทษที่มีประโยชน์มากกว่าการลงโทษด้วยไม้เรียวหรือการตักเตือนหรือการประจาน
1: คือวัยรุ่นเนี่ยเขาคิดมิติไม่เท่าไหร่ก็อาจคิดมิติเดียวแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันมีหลายมิติของชีวิตอ่ะผมเฉยมากๆจะไม่แสดงอาการออกว่าพอใจหรือไม่พอใจแต่ในใจคือผมไม่อภัยเพราะว่าเด็กก็คือเด็กอ่ะสักวันหนึ่งต้องเข้าใจเพราะนั้นรถมอเตอร์ไซค์ผมรถเก๋งผมจะเป็นรอยเป็นอะไรเป็นเรื่องปกติผมว่าข้อดีก็คือว่าบางครั้งที่ผมไปทานอาหารเนี่ยผมก็มีคนจ่ายให้แต่ผมไม่รู้ใครเป็นคนจ่ายแต่ก็นานๆสักหลายๆเดือนเขาก็โทรมาบอกว่าผมเป็นคนจ่ายอาหารให้เพราะว่านึกถึงความดีครูก็ลักษณะอย่างนี้เป็นเรื่องปกติบางเรื่องที่มองย้อนว่าไอ้นี่มันควรจะแก้ไขหรือพัฒนาเรื่องนี้ยังไงก็เป็นเรื่องดีหากรุ่นน้องได้เห็นวิธีการที่คุณหมอทำนี่ก็น่าจะเป็นแบบอย่างที่หลายคนนำไปเป็นตัวอย่างที่ดีก็ได้
2: สิ่งดีๆที่เราได้รับจากอาจารย์อารามมีเรื่องอะไรบ้าง
0: ส่วนใหญ่ในการปกครองคนเนี่ย

0: มักจะใช้พระเดชเข้ามาปกครองซึ่งมันจะทำให้เกิดความอึดอัดสำหรับผู้ถูกปกครองซึ่งในตัวผมเองเนี่ยผมทำงานกับเจ้าหน้าที่กับลูกน้องหลายๆคนเนี่ยนะเราได้เอาแบบอย่างจากอาจารย์นราในเรื่องของการใช้ทั้งพระเดชแล้วก็พระคุณในการปกครองคนและไม่จำเป็นว่าจะต้องฟ้าผ่าอย่างเดียวเอาน้ำลูบก็ได้นะน้ำลูบก็ดับไฟได้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการปกครองคนแนวทางหรือวิธีการในการทำงานกับคนหมู่มากในฐานะที่เราต้องเป็นลีดเดอร์ในการทำงานเนี่ยนี่คือสิ่งที่สำคัญที่เราเองได้รับการเรียนรู้มาแล้วผมก็สัมผัสโดยตรงนะครับส่วนความตั้งใจในวันนี้ที่มาพบกับอาจารย์อลาบุญเจริญนะครับก็คือว่าคือส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะขอเป็นตัวแทนเพื่อนๆในชั้นปีในสมัยนั้น
1: ครับผม
0: เพราะว่าพวกเราเนี่ยก็ถือว่าหลายๆคนเนี่ยสร้างความปวดหัวให้กับอาจารย์พอสมควรนะครับก็กลับมาขอขมาอาจารย์นะครับโดยมีพวงมาลัยช่อเล็กๆแล้วก็มาให้กำลังใจอาจารย์ในสิ่งที่อาจารย์ที่จะต้องทำอยู่เพื่อนน้องๆโรงเรียนสรุปวิทยาคารทุกท่านทุกคนนะครับแล้วก็ขอบพระคุณมากที่ช่วยเป็นแรงบันดาลใจในการดำรงชีวิตในการปกครองคนในการทำงานในสังคมของผมจนถึงทุกวันนี
2: ้ก็ในนามโรงเรียนขอให้คุณหมอมีความสุขความเจริญตลอดไปจนชีวิตจะไม่โชคดีมีชัยทุกครั้งทุกประการเทอญ
3: ที่เขารู้สึกในวันนี้ก็คือความปลื้มใจที่รู้ว่าครูทุกท่านยังรักและคิดถึงเขาที่สำคัญไม่เคยถือโทษในสิ่งที่เขาเคยทำในอดีตเลยแม้แต่น้อยซึ่งวันนี้ก็คงเป็นอีกวันหนึ่งที่จะยังอยู่ในความทรงจำของเขาไปอีกนาน
0: ครับความรู้สึกของการได้มาเยี่ยมคุณครูทั้ง4ท่านที่โรงเรียนสุรวิทยาคารแห่งนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์เนี่ยก็เหมือนเป็นผู้ให้กำลังใจเรานะในการเรียนรู้ในการดำรงชีวิตอะไรต่างๆแต่มาวันนี้เนี่ยผมตั้งใจจะมาคือมาให้กำลังใจอาจารย์เช่นกันเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยเด็กนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นนะฮะเรื่องของภาวะสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดทำให้เด็กๆเนี่ยสนใจการเรียนค่อนข้างน้อยเพราะงั้นมาวันนี้เนี่ยถือว่ามาเป็นการให้กำลังใจอาจารย์นะครับแล้วเราผมก็รู้สึกว่าอาจารย์แต่ละท่านเวลาเจอเราท่านก็รู้สึกท่านมีความสุขท่านดีใจนะก็ทำให้เรารู้สึกอิ่มเอิบใจไปด้วยผมคิดว่าถ้ามีโอกาสไม่วันใดก็วันหนึ่งก็คิดว่าเราคงจะได้เจอกันอีกนะครับสำหรับรายการลูกศิษย์คิดถึงครูแล้วก็ขอบพระคุณมากครับสำหรับประสบการณ์ครั้งนี้นะครับประทับใจที่สุดขอบคุณมากครับ

0: อนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
1: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
2: เย้
1: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
2: หนูค่ะหนูค่ะ
1: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
2: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
3: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
1: ใจเย็นๆจ้ะเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
2: เย
4: ้หนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
5: ผมก็ชอบครับคุณครู
1: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
6: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ครับ
1: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
0: ใช้ในการแต่งกลอนค่ะ

0: ครับ
1: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
2: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
3: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
2: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
4: คำว่าเหมียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
1: คำว่าเคาะกับหมอแล้วก็คำว่าง้อกับเจาะค่ะ
4: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
4: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
3: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
3: ใช่ครับครู
5: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
2: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
5: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
5: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
6: เย่ yeah!
2: เอาละเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขีดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางค์ก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
1: สนใจ
3: ไฟรู
4: ้ดูแล
5: แม่ยาย
2: ลายมือ
1: ถือปืน
3: ยืนยาว
4: ชาวเมือง
5: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
4: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
2: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็นสามพยางค์นะคะจะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
5: ตามใจฉัน
1: ฝันว่าหิว
3: ปลิวตามลม
4: ชมดอกไม
2: ้ไส้ดินสอ
5: พ่อแม่ผม
1: ลงใต้ปีก
3: หลีกให้พ้น
4: คนไม่ดี
5: พี่สอนน้อง
2: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
4: คุณครูคะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
2: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่มีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
4: ทรัพย์สินเงินทอง
5: ของใช้ในบ้าน
2: ร้านขายไก่ย่าง
1: ข้างฉันสองชั้น
3: วันนี้ไปเที่ยว
4: เลี้ยวไปทางซ้าย
5: ย้ายไปทางขวา
2: อย่าออกนอกลู
1: ่ปูเสื่อกินข้าวว
3: าววับแหวนทอง
4: ลองไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
2: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะ

0: เตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
1: เย
2: สงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์มาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ื่อ10ปีที่แล้วภูเขากองขยะเหล่านี้ในฤดูหนาวจะส่งกลิ่นเหม็นลอยคลุ้งไปทั่วชุมชนไซน้อยจังหวัดนนทบุรีสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนในบริเวณนั้นเป็นอย่างมากแต่คุณเชื่อหรือไม่ในปัจจุบันกองขยะเหล่านั้นกลับกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าสำหรับนักเรียนในโรงเรียนวัดไซใหญ่ไปเสียแล้ว
1: นักเรียนเห็นอะไรในคลองบ้างลูก
2: ค่ะคลอง
1: เป็นยังไงเยอะไหมคะ
2: เยอะ
3: มีเนื้อที่ทิ้งขยะทั้งหมดกี่ไร่ครับ
0: โรงเรียนวัดไซใหญ่ได้คิดค้นบทปฏิบัติการภูเขาไซน้อยขึ้นเพื่อแก้ปัญหาขยะในชุมชนและต้องการให้นักเรียนรู้สึกถึงประโยชน์ของขยะโดยใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการแบบสหสาขาวิชาซึ่งมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมวัยจนถึงชั้นประถมศึกษา

0: ปีที่6มาร่วมกันเรียนรู้และศึกษาเป็นเวลานาน1สัปดาห์และในวันนี้เราจะไปติดตามดุมของนักเรียนในชั้นโตที่จะพากันออกไปเรียนรู้นอกสถานที่โดยจะเริ่มจากนักเรียนชั้นป.6ก่อน
1: หลักสูตรของชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะก็จะเน้นในเรื่องของการที่จะให้นักเรียนเนี่ยออกไปศึกษานอกสถานที่เนื่องจากว่าเราดูแล้วว่านักเรียนชั้นประถมเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็อยากให้เขาได้ไปรับประสบการณ์ตรงในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้างเรื่องของการจัดการขยะอย่างถูกวิธี

0: ส่วนใหญ่เนี่ยบ้านของนักเรียนเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับภูเขาขยะนี่แหละของขยะเนี่ยมันจะมาถึงโรงเรียนด้วยเด็กเขาก็ถามว่าคุณครูถ้าสมมติว่าเราจะไปภูเขาขยะเนี่ยนะคะจะไปดูสาเหตุว่าไอ้กลิ่นเนี่ยมันมาจากไหนอยากจะไปเห็นก็เลยบอกว่าได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูก็จะพาไป
1: บ่อขยะของเราเนี่ยตอนนี้ก็มีขยะของจังหวัดนนท์ทั้งหมดเนี่ยถัวเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยวันละ 1,000 ตันวันหนึ่งรถจะเข้ามาประมาณ180เที่ยวต่อวัน
2: เรียนมีอะไรถามไหมลูก
3: อยากจะทราบว่าตอนที่ขนขยะไปค่ะขนขยะไปไว้ที่ไหนหรอคะ
1: อ๋อไปลงบ่อข้างหน้านี่คือขยะนี่เราเวลาลงเนี่ยพอเย็นลงก็จะมีการฉีด DM เพื่อให้มันย่อยสลาย
4: จะรู้ว่าคนงานที่ทำนี่เขามีสุขภาพยังไงบ้าง
1: ส่วนใหญ่อนามัยเนี่ยเขาจะวางตรวจเป็นระยะคนในกองเนี่ย
5: การขุดบ่อบำบัดน้ำเสียใช้งบประมาณมากไหมคะ
1: 40ไร่ตรงนี้ใช้งบประมาณ8ล้าน4แสนบาท
6: บ่อบำบัดน้ำนี้มีกี่บ่อครับ
7: วันที่อนามัยเขามาตรวจอ่ะส่วนใหญ่พบโรคอะไรคะ
8: มีเนื้อที่ทิ้งขยะทั้งหมดกี่ไร่ครับ
0: ถ้าหากว่าเราสอนเด็กอยู่ในแต่ในห้องเรียนห้องสี่เหลี่ยมแคบๆนักเรียนเขาก็จะไม่มาเห็นว่าปัญหาที่มันส่งกลิ่นเหม็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรนะถ้าได้มาเห็นแล้วได้มาเรียนรู้แล้วเนี่ยนักเรียนเขาก็จะได้แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและถูกวิธีด้วย
7: ครั้งแรกที่ผมเคยเห็นภูเขาขยะนะครับผมก็ไม่คิดว่ามันใหญ่ขนาดนี้เพราะผมก็ทิ้งไปนึกว่าใครเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บเอาไปเผาไปทำลายเดี๋ยวก็หมดแต่พอผมมาเห็นจริงๆแล้วกลับกลายเป็นสิ่งที่เยอะและเกิดเป็นปัญหาเกิดเป็นมลพิษ
5: มันมีปริมาณขยะมากเกินแล้วทับผมกันไปเรื่อยๆจะรู้สึกว่ามันจะไม่ดีต่อเพราะว่าอากาศอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: สาเหตุที่นำนักเรียนไปที่โรงงานแยกขยะนะคะอยากให้นักเรียนได้เห็นว่าขยะนั้นมันมีค่าจริงๆนะคะเมื่อไปเห็นแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะได้เห็นว่าขยะทุกอย่างมันมีค่าตั้งแต่เศษกระดาษเศษเหล็กขวดแก้วขวดอะไรทุกอย่างนะคะสามารถแปรรูปได้แล้วก็เป็นเงินเป็นทอง
9: ขวดแป้งที่เราใช้กันทุกวันนะคะตัวนี้นะคะเราจะมาผลิตเป็นกระป๋องค่ะเป็นกะละมังที่พนักงานถามดูอยู่นะคะ
7: พลาสติกที่เขามาทำหม้อน้ำสามารถเอามารีไซเคิล
9: เอามารีไซเคิลได้แต่ต้องเป็นพลาสติกนะคะมันฝาหม้อน้ำมันจะมีทั้งพลาสติกมีทั้งเหล็กใช่ไหมคะถ้าเป็นพลาสติกเป็นฝาเอามาขายได้ค่ะทุกกระป๋องจะอยู่ในนี้หมดได้ผลประโยชน์หมดทุกอย่างถ้าเป็นกระป๋องข้ามทิ้งนะคะใส่ตะกร้าไว้ได้เลยนะคะเนี่ยถ้าเป็นสังกะสีเป็นปี๊บเป็นกระป๋องขนมปังเป็นยาฉีดยุงหรือว่าเป็นสังกะสีหมดเลยกระป๋องนมอะไรได้หมดเลยนะคะเรื่องอบแก๊สนะคะนี่ตอนนี้เรายังไม่ได้อบนะคะถ้าอบปุ๊บเนี่ยถ้าแข็งนี้ถือว่ามันยังไม่แห้งมันยังติดมืออยู่ถ้าเราจับมือขึ้นมาปุ๊บแล้วมันไม่ติดมือแปลว่ามันแห้งแล้วเราสามารถผลิตออกมาเป็นกระสอบที่อยู่ตรงนี้ได้เลย
10: ที่ทำหน้าที่อะไรคะ
11: คัดพลาสติก
10: พลาสติกแล้วมีกลิ่นแรงหร
11: ือ
10: ไม่แรงคะ
11: ก็ปกติค่ะไม่มีกลิ่นแบบเหม็นหรือยังไง
10: พวกขวดแก้วอะคะที่ไปทำอะไรอ๋อ
12: ไอ้พวกไอ้ขวดแก้วนะครับ

0: ค่ะจะลงมาไว้โม่โม่แล้วจะส่งเองอะค่ะ
1: สบายดีเงินก็ดีแจ้งก็แจ้งก็ดีดีทุกอย่างเลยลูก
2: จากการที่เราให้นักเรียนเนี่ยนะคะไปสัมภาษณ์คนงานที่คัดแยกขยะที่โรงงานเนี่ยนักเรียนเขาก็

0: นานไหมแล้วเกิดโรคภัยไข้เจ็บอะไรบ้างไหมระบบทางเดินหายใจเป็นยังไงบ้างเขาก็จะได้ความรู้อีกวิชาหนึ่งในเรื่องของวิชาสุขศึกษาในเรื่องของโรคต่างๆโรคทางเดินหายใจอะไรประมาณนั้นนะคะนักเรียนเขาก็จะได้อีกวิชาหนึ่งด้วย
1: ผมเห็นคนแยกขยะผมรู้สึกว่าเขามีระเบียบกว่าคนทั่วไปนะคะเพราะว่าคนทั่วไปขยะอยู่ใกล้ๆก็ยังไม่ยอมทิ้งแต่เขาก็เก็บมาแยกไว้เป็นหมวดหมู่นำไปรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม
2: ่หนูไม่เคยรู้ว่าขยะนะคะมีคุณค่าแล้วก็นำไปขายได้มันคือว่ามันไปเป็นเงินได้ค่ะแล้วก็ช่วยภาวะโลกร้อนได้ลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยค่ะ
3: สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นอกจากจะเรียนรู้เรื่องขยะแล้วยังได้เรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นจากลุงยวงเกษตรกรตัวอย่างผู้ยึดถือแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต
0: เราพานักเรียนไปยังแหล่งเรียนรู้บ้านของคุณลุงยวงเขียวนินก็อยากจะให้นักเรียนเขาเนี่ยได้เห็นบุคคลตัวอย่างของจังหวัดนนทบุรีระดับภาคนะคะในเรื่องของการน้อมนําแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านมาใช้ในการดำรงชีวิต
4: หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่าด้วยเรื่องของ
5: พอประมาณ
4: คำว่าพอประมาณก็คือทำอะไรก็แล้วแต่ซึ่งไม่เดือดร้อนตนเองแล้วก็เดือดร้อนผู้อื่นตรงนี้เนี่ยเธอเห็นไหมว่ามันจะใช้เฉพาะภาคเกษตรไหมมันใช้ได้ทุกภาคส่วนเวลาเราจะทำอะไรปั๊บเราก็นึกถึงว่าเอ๊ะมันพอประมาณไหมแล้วมันมีเหตุผลไหมของการอนุรักษ์พลังงานทดแทนหรือว่าการเผาถ่านอันนี้มะปราง
6: ขนมมันเล็กขนาดนี้มีคนออกมาด้วยค่ะ
7: จะออกจากกระจัง
8: จะออกจาก
6: กระจัง
9: เนี่ยหนามมันก็มีหนามหนามข้างข้าง
0: ชีวิตของเขาเนี่ยอยากให้นักเรียนได้เห็นว่าเขาเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นคนที่แบบกินเหล้าเมาใช้ชีวิตไปวันวันหนึ่งนะคะติดอบายมุขหลายๆอย่างเมื่อได้มาได้รู้จักกับเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระองค์ท่านเนี่ยทำให้ลุงยวงเนี่ยเป็นชีวิตที่อยู่อย่างมีความสุขแล้วก็อยู่อย่างพอเพียง
2: รู้สึกว่าที่ใหญ่ขนาดนี้แต่ลุงเขาสามารถทำให้มันพัฒนาให้มันดูล่มลื่นมันอยู่ในป่าได้ค่ะ
10: หนูรู้สึกว่าคุณลุงยวงเป็นคนที่ใจดีมีน้ำใจพออยู่พอกินพอเพียงรักสิ่งแวดล้อมธรรมชาติหนูรู้สึกยกย่องคุณลุงยวงมากค่ะ
4: จริงๆนั่นเป็นเรื่องที่ดีใจมากฮะที่เด็กหรือว่าเยาวชนเนี่ยได้มีโอกาสได้มาศึกษาตรงนี้ตรงนี้ผมเองเนี่ยอยากจะเน้นให้เห็นว่าการเดินตามแนวทางพระองค์ท่านโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้เนี่ยนะฮะมันสามารถอุ้มชูตัวเองได้อุ้มชูครอบครัวได้นะฮะแล้วเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยที่สุดเนี่ยนะฮะชุมชนเราพึ่งตนเองได้ที่สุดประเทศชาติเราก็น่าจะพึ่งตนเองได้ครับอยากให้เด็กเขาเห็นตรงนี้ครับผม

คอนเซปต์ของเนื้อหาที่สอนในวันนี้นะคะคือเรื่องกิจกรรมชุมชนน่าอยู่ค่ะสำหรับชุมชนน่าอยู่เนี่ยก็คือการกำจัดขยะในชุมชนที่มีทั้งบริเวณห้องเรียนบริเวณรอบโรงเรียนแล้วก็บริเวณสนามของโรงเรียนนะคะการเริ่มต้นกิจกรรมเนี่ยก็จะแบ่งกลุ่มนักเรียนโดยใช้เพลงแบ่งกลุ่มนะคะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับการทิ้งขยะเนื้อหาก็จะเป็นการทิ้งขยะให้ถูกวิธีก็สอดแทรกกับวิชาดนตรีนาฏศิลป์

กิจกรรมต่อไปเนี่ยเราก็จะทดสอบก่อนเรียนให้ทราบความรู้พื้นฐานของเด็กกับความรู้เกี่ยวกับขยะเนี่ยว่านักเรียนมีพื้นฐานเท่าไหร่แบบทดสอบก่อนเรียนเนี่ยคุณครูก็จะออกข้อสอบบูรณาการทุกสาระวิชาเช่นคณิตศาสตร์ก็จะเป็นค่าประมาณของขยะภาษาไทยก็จะเป็นถามเกี่ยวกับว่าคำว่าพลาสติกเนี่ยมีกี่พยางค์

0: นะคะวิชาภาษาอังกฤษก็จะถามความหมายของขยะในภาษาอังกฤษว่าอย่างไรวิชาสังคมก็คือการปฏิบัติตัวอย่างไรเรียกว่าการประหยัดค่ะ
1: ขยะเนี่ยนักเรียนทราบความหมายไหมคะว่าขยะหมายถึงอะไรขยะหมายถึงอะไรเอ่ย
2: สิ่งของที่ไม่ใช่แล้วครับ
0: เช่นอะไรบ้างคะ
2: เช่นถุงขนมค่ะ
0: ถุงขนมถูกไหมคะ
2: แล้วก็ถุงก๊อฟครับ
1: มีขยะอย่างหนึ่งที่น่ากลัวมากเลยเรียกว่าขยะติดเชื้อ
0: การสอนในเรื่องการแยกขยะให้รู้จักก็ขยะคืออะไรประเภทของขยะแล้วก็ขยะมีกี่ประเภทแล้วขยะแต่ละประเภทเนี่ยมีโทษมีประโยชน์อย่างไรเราจะแยกขยะแบบไหนก็จะแจกถุงดำให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยไปสำรวจขยะบริเวณห้องเรียนห้องพักครูห้องกิจห้องพิเศษต่างๆรวมทั้งบริเวณรอบๆโรงเรียน

0: าเศษขยะเศษขวดแถวสนามหญ้าค่ะ
1: ขณะเก็บขยะเนี่ยนักเรียนจะรู้สึกว่าขยะในห้องเรียนในบริเวณโรงเรียนเนี่ยมีมากมายเกิดจากการทิ้งของนักเรียนเป็นส่วนใหญ่นักเรียนเนี่ยไม่เกิดจิตสำนึกในการทิ้งขยะไม่รู้จักการแยกประเภทของขยะถ้านักเรียนรู้จักการแยกประเภทแล้วก็ทิ้งให้ถูกเพราะว่าอันไหนขยะที่สามารถนำกลับมาใช้เกิดประโยชน์ได้เนี่ยขยะก็จะลดน้อยลง
2: ผมรู้สึกว่ามันลกหูลกตาไปหมดเลย
0: รู้สึกว่าเหมือนโรงเรียนสกปรกอะค่ะเพราะว่าเพื่อนๆนี่ช่วยกันเก็บค่ะแล้วก็แบบโรงเรียนเขาก็ลกถ้าไม่ช่วยกันเก็บขยะ
3: รู้สึกว่าโรงเรียนไม่สะอาดอะค่ะเด็กๆไม่ร่วมใจกันรักษาค่ะ

0: ศษขยะเศษขวดแถวสนามหญ้าค่ะ
1: ขณะเก็บขยะเนี่ยนักเรียนจะรู้สึกว่าขยะในห้องเรียนในบริเวณโรงเรียนเนี่ยมีมากมายเกิดจากการทิ้งของนักเรียนเป็นส่วนใหญ่นักเรียนเนี่ยไม่เกิดจิตสำนึกในการทิ้งขยะไม่รู้จักการแยกประเภทของขยะถ้าเรียนรู้จักการแยกประเภทแล้วก็ทิ้งให้ถูกเพราะว่าอันไหนขยะที่สามารถนำกลับมาใช้เกิดประโยชน์ได้เนี่ยขยะก็จะลดน้อยลง
2: ผมรู้สึกว่ามันลกหูลกตาไปหมดเลย
0: รู้สึกว่าเหมือนโรงเรียนสกปรกอะค่ะเพราะว่าเพื่อนๆไม่ช่วยกันเก็บค่ะแล้วก็แบบโรงเรียนเขาก็ลกถ้าไม่ช่วยกันเก็บขยะ
3: รู้สึกว่าโรงเรียนไม่สะอาดอะค่ะเด็กๆไม่ร่วมใจกันรักษาค่ะ
1: เมื่อสำรวจได้แล้วเนี่ยก็จะนำขยะที่ได้มาเนี่ยให้นักเรียนในกลุ่มเนี่ยแยกประเภทของขยะโดยเราจะมีใบงานให้นักเรียนบันทึกว่านักเรียนเนี่ยที่นักเรียนแบ่งแยกขยะเนี่ยมีประเภทอะไรบ้าง
4: หลอด
5: อันนี้ปากกา
6: หลอดพลาสติก
7: พลาสติก
8: อันนี้เด็ก
9: ใส่แผ่นนี
10: ้กระดาษไอ้ใบไม้
11: เ
10: อ
12: า
11: หยาด
13: เอาไม้
14: ไอ้หยาดไม่
15: เอาช้อน
16: ช
17: ้
16: อน
1: เมื่อแยกขยะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะนำชิ้นงานอันนี้ไปบูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์โดยการเรียนรู้การทำสถิติโดยทำเป็นแผนภูมิแสดงถึงปริมาณขยะที่นักเรียนเก็บมาได้ค่ะ
18: กระดาษมี450พลาสติกมี150ค่ะอันนี้เดี๋ยวนักเรียนทุกคนฟังก่อนนะครูให้นักเรียนนำพลาสติกทุกอย่างรวมเป็นอย่างเดียวกัน
19: ที่นำเรื่องสถิติมาสอนก็คือว่าเมื่อเรารู้จำนวนขยะแล้วนี่การที่จะดูได้ง่ายขึ้นเนี่ยถ้าเราดูสถิติมานำเสนอในเป็นแผนภูมิหรือเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นแท่งเนี่ยค่ะจะทำให้เราดูได้ง่ายว่านี่อันไหนที่มีมากอันไหนมีน้อยทุกวันนี้มันมีมากมีจำนวนมากถ้าให้เด็กจัดมาเป็นหมวดหมู่จะดูง่ายขึ้น
20: แก้วมีพลาสติกกระเป๋าอยู่ลูกไปลงขวดพลาสติก
2: แล้วเนี่ยนายเรียนอะไรบ้าง
21: ก็ครูให้ทำเกี่ยวกับสถิติขยะน่ะได้นำขยะที่เก็บมาประมูลใช้กับทำเป็นแผนภูมิแท่งครับ
22: ก็รู้สึกทำไมเพื่อนของเราฉีกกระดาษไปเยอะถึงขนาดนี
19: ้วันนี้เขาค่อยได้ฟีลความรู้สึกว่าในความรู้สึกของเขาว่าปริมาณขยะในโรงเรียนเราเนี่ยทุกภาคทุกคนทิ้งขยะกันเนี่ยคนละชิ้น2ชิ้นขยะโรงเรียนเรานี้มีปริมาณมากเพราะเราได้ทำสถิติแล้วรวบรวมมาเห็นถ้าเราทั่วไปเนี่ยอาจจะมองผ่านนี่ชิ้นหนึ่งนี่2ชิ้นนี่3ชิ้นแต่ไม่รู้แต่เมื่อเรานำมากองมาแยกประเภทเราเห็นชัดเลยว่าโอ้โหนี่ขยะนี่นะมีชิ้นนี้ขวดพลาสติกนั้นขวดน้ำนะขวดน้ำแก้วน้ำกระดาษอะไรเงี้ยแต่ละวันเนี่ยนะภายในโรงเรียนเราเนี่ยมีมากแค่ไหนแล้วเราคิดว่า1วันมีแค่นี้แล้วถ้า5วันจะมีเท่าไหร่แล้วต่อไปเดือนนึงจะมีเท่าไหร
23: ่มีความรักสิ่งแวดล้อมขึ้นแล้วก็ทำให้โรงเรียนสะอาดเรียนได
24: ้ช่วยทิ้งขยะให้เป็นที่ค่ะไม่ทิ้งนอกถังขยะ
2: เราสามารถช่วยโลกแล้วเราสามารถแบ่งเบาภาระให้โลกได้ค่ะ
25: กิจกรรมตอนเช้าวันนี้นะคะเราก็เดินทางไปที่วัดนะคะเพื่อไปขอเทียนจากท่านพระอาจารย์นะคะที่วัดไซใหญ่ค่ะ
26: จะมาขอเทียนจากหลวงพ่อที่วัดเพื่อจะเอาไปทำ
27: เอาไปทำเทียนหอมไล่ยุงครับ
26: คือทา างโรงเรียนวัดใหญ่นะคะจะมาขอเศษเทียนจากวัดใหญ่ที่ประชาชนก็มาไหว้พระ
4: จะเลยโยมนะตรงนู้นเลยมีพอมีนะโยมก็ตามสบายเลยอนุญาตจะไปดูนะตรงนู้นเลยเยอะ
26: ค่ะกราบขอบคุณค่ะ

ขาจะได้รู้ว่าเออเทียนที่มันเหลือๆเนี่ยเราจุดไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะไหว้พระหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถนำกลับมาใช้ให้มันมีประโยชน์ขึ้นได้นะดีกว่าที่จะทิ้งเพื่อให้เป็นเศษขยะรกโลกรกทำให้แบบทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยค่ะเรามีผลิตภัณฑ์ที่เราจะผลิตกันในวันนี้ก็คือเทียนหอมใช่ไหมคะเพื่ออะไรอยู่แต่ก่อนที่เราจะมาทำประดิษฐ์จากคุณครูสิงห์มนเรามาร้องเพลงกันก่อนพร้อมหรือยังเอ่ยคุณครูก็จะรวมเด็กนะคะรวมเด็กเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องนำเข้าสู่บทเรียนก่อนโดยการที่คุณครูเดียนะคะก็คิดขึ้นมาเพลงหนึ่งซึ่งใช้ทำนองเพลงช้างนะคะเพลงนี้ชื่อว่าเพลงยุงนะคะเพื่อให้เขาเกิดความสนใจ

0: ในเพลงก็บูรณาการหลายอย่างค่ะก็มีทั้งบูรณาการให้ความเพลิดเพลินด้วยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของชนิดของยุงอะค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะให้เขารู้จักนะคะ
1: ถ้านักเรียนจะให้หอมนักเรียนต้องใส่อะไรลงไปเชิดชูหอมกลิ่นหอมนิดนึงใส่กระบูนเพิ่มไปนิดนึงและที่สำคัญก็คือหัวเชือกตามตะไคร้เชือกอันนี้เชือกอันนี้เชือกอันนี้เราได้มาจากไหนอีกเนี่ยขอเข้ามาทั้งนั้นเลยจากไหนทั้งนั้นเลยจากวัดและจากเศษเทียนที่เราได้มาเนี่ยนักเรียนห้ามทิ้งเลยนะเชือกที่อยู่ที่ตัวเทียนน่ะห้ามทิ้งเราสามารถใช้ได้ไหม
2: ได
1: ้โอเคนะลูกเอาใส่ให้เต็มลูกเอาใส่ให้เต็ม
0: ในช่วงทดลองนะคะต้องการให้เด็กหนึ่งเลยฝึกความสามัคคีในกลุ่มเพราะว่าวันนี้ให้นั่งทำงานเป็นกลุ่มในกลุ่มที่ก็จะคุณครูก็จะแจกถ้วยซุปไก่อะค่ะแล้วก็ฝึกการสังเกตเวลาได้เทียนมาแล้วเนี่ยเราเทลงไปในขวดเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาอะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นแล้วพอเทียนเริ่มจะแข็งตัวแล้วจะทำยังไงต่อไปถึงจะสำเร็จออกมาเป็นเทียนหอมที่สวยงามทีนี้ก่อนที่จะนำไปขายนี่เราต้องมีลิขสิทธิ์ของเราก่อนก็คือต้องนำฉลากผลิตภัณฑ์มาแปะไว้ที่ขวดนะคะทีนี้ก่อนแปะนั้นคุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยเขาอ่านเพื่ออะไรอ่านเพื่อให้รู้ว่ามันเขียนอย่างไรหน้าขวดของผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันเขียนว่าอะไรบ้างนะคะอ่านถูกต้องหรือไม่นะคะเพื่อเขาจดจำว่าหลักสูตรท้องถิ่นเนี่ยนะมันเป็นของเราจริงๆแล้วก็เป็นการบูรณาการกับวิชาภาษาไทยที่เขาฝึกอ่านฝึกสังเกตคำว่าคำนี้เขียนอย่างไรกลุ่มไหนที่ได้ขวดนะคะไปแล้วนะคะให้มารับสติ๊กเกอร์กับคุณครูสุวิมลด้วยลูกอ่านพร้อมๆกัน1 2

0: ียนที่เราใส่ถุงแล้วนะคะนะคะมาแพ็คแล้วก็แม็กบอลแม็กบอลให้สวยงามเราจะนำเทียนหอมไปขายคนละเท่าไหร่ลูก
1: มันช่วยฆ่า
2: ไดยุง
3: ไดยุงหรือฆ่ายุง
1: ไดยุงเลยคร
0: ับ เอาทำจากอะไรบ้างทำจากอะไรบ้าง
1: ทำจากอะไ
0: รสมุนไพรอะไร
1: สม
0: ุ
1: นไพรกะลาโม
4: เอามาสองขวด
0: ขอบคุณใจขอบคุณ
5: แล้วไปต่อ
0: ขอบคุณนะคะสิบบาทขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเทียนหอมไล่ยุงค่ะไม่เป็นข้าควรนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะการที่ให้เด็กนักเรียนนะคะไปขายผลิตภัณฑ์ที่ตลาดนัดวัดไซใหญ่เองนี่ก็เพราะว่าหนึ่งคือฝึกให้เขารู้เรื่องเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายกำไรขาดทุนหลังจากนั้นแล้วก็คือฝึกให้เขารู้ว่าการที่จะหาเงินได้มาเนี่ยมันยากเย็นขนาดไหนทำมาทั้งวันเหนื่อยมากแต่พอขายได้สินค้ามาแล้วได้เงินกลับมาแล้วความรู้สึกของเขาจะเกิดอะไรขึ้น
1: 120
6: 140
1: 160
0: 320
7: 340
0: 60 360เท่าไหร่ลูก
7: 700
0: โอ้โห700บาทหายเหนื่อยม
7: ั้ย
0: วันนี้เราทำมาตั้งแต่เริ่มต้นทั้งวันเลยจนมาถึงตอนบ่ายตอนเย็นเนี่ยมาขายของรู้สึกเป็นไงบ้างคะ
8: ได้ความสนุกแล้วก็แต่ว่าได้ความรู้เกี่ยวกับยังไงครับได้ช่วยโรงเรียน
0: แล้วก็ได้ทำไม
9: ได้การแสดงออก
0: การแสดงออกว่าไงลูก
10: ได้สบายใจแล้วได้ช่วยโรงเรียนมาขายของในตลาดนัด
0: ครับแล้วไงครับ
11: ได้ความร
0: ู้ไหม
10: ได้ความรู้แล้วพอกลับบ้านไปจะนำไปทำครับ
0: โอ้ดีมาก
12: การพัฒนาต่อยอดที่ทำให้โปรเจกต์นี้อยู่ได้ต่อยืนยงแล้วก็อยู่ในใจของเด็กได้เนี่ยนะคะก็จะมี2 ส่วนส่วนหนึ่งคือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลงไปเน้นที่สาระการงานพื้นฐานอาชีพตรงนั้นเลยนะคะก็เขาก็จะนำตัวอย่างของกิจกรรมที่ทำใน1สัปดาห์นี้ไปต่อยอดให้เกิดทักษะให้เกิดความชำนาญแล้วก็สวยงามขึ้นเพื่อสู่ตลาดนะคะสู่อาชีพของเด็กในอนาคตได้ส่วนที่2ก็คือการแยกขยะอันนั้นเราจะต่อยอดเป็นธนาคารขยะนะคะแล้วเด็กๆก็จะนำขยะของจากที่บ้านหรือจากของในโรงเรียนที่เก็บมาแล้วแยกแล้วก็ขายแล้วก็มีนำไปสู่การออมเพื่อที่จะตรงปฏิบัติตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นคุณค่าในความเป็นครูนะคะครูทุกคนร่วมแรงร่วมใจที่จะฝึกให้เด็กๆของเราเนี่ยมีจิตสำนึกในการที่จะร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมนะเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่เขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตคุณครูทุกคนก็จะมีความสุขแล้วก็ภาคภูมิใจในสิ่งที่ได้ทำในครั้งนี้นะคะ
13: เรามีความเชื่อว่าการสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนของเราในขณะนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นจุดเล็กๆแต่ต่อไปอาจจะซึมซับไปสู่ครอบครัวสู่สังคมในการที่ทุกคนจะได้ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าผมหวังว่าถ้าพวกเราทุกคนได้ร่วมมือกันอย่างจริงจังสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นของประเทศและของโลกจะดีขึ้นกว่าเดิม

0: บรรยากาศเช้าวันนี้บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลแสงสมคึกคักไปด้วยเด็กๆและผู้ปกครองที่เดินทางมาส่งลูกของตนเหมือนเช่นทุกวันที่ผ่านมาแต่วันนี้ไม่ธรรมดาเพราะโรงเรียนกำลังจะมีกิจกรรมที่เด็กๆจะได้สนุกสนานและเรียนรู้ไปกับคุณครูคนใหม่ค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโรงเรียนพ่อแม่ค่ะรายการของเรานะคะหวังว่าโรงเรียนบ้านแล้วก็เด็กๆนะคะจะกลายมาเป็นส่วนเดียวกันได้อย่างกลมกลืนเพื่อเป็นโลกที่มีความสุขสำหรับเด็กๆนะคะแล้ววันนี้นะคะที่โรงเรียนอนุบาลแสงสมก็จะมีความพิเศษเกิดขึ้นค่ะลองดูสิคะว่าสิ่งที่เด็กๆและผู้ปกครองรอคอยปีละ1ครั้งเท่านั้นเพียง3เดือนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเชิญทางนี้เลยค่ะดูสิคะว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู
2: ่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นกำลังเตรียมของกันอยู
2: ่ค่ะ
1: กำลังเตรียมอะไรกันอยู่คะ
2: เราจะเตรียมพวกอุปกรณ์นะคะสำหรับเครื่องดนตรีที่จะให้เด็กได้ใช้นะคะในการประกอบเล่านิทานเพลงนะคะแล้วก็จะมีหัวประกาศนะคะคือคุณแม่ก็จะร่วมแสดงด้วยนะคะ
1: นี่เป็นโครงการที่ให้คุณพ่อคุณแม่ได้มีส่วนร่วม
2: ใช่ค่ะแล้วก็นักเรียนก็จะมีส่วนร่วมในการแสดงบทบาทสมมุติค่ะ
1: อ๋อคุณแม่ก็มีส่วนร่วมเด็กๆก็มีส่วนร่วมโอ้โหดีจังเลยนะคะอย่างนี้โรงเรียนบ้านแล้วก็เด็กๆก็กลายมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้โอ้โหวันนี้คุณครูชื่ออะไรคะ
2: ชื่อครูรัตน์ค่ะ

0: แล้วก
1: ็คุณแม่เอกค่ะ
0: อ๋อคุณแม่สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นตัวแทนของคุณแม่ที่จะเข้าร่วมเรียกว่าเป็นกิจกรรมอาสาใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วกิจกรรมอาสาวันนี้จะเป็นอะไรคะ
1: ก็จะเป็นนิทานนะคะเรื่องหัวผักกาดยักษ์แล้วก็จะมีนิทานเพลงนะคะอีเล้งเค้งโค้ง
0: โอ้โหเรื่องสนุกของเด็กๆเลยล่ะ
1: ค่ะ
0: นี่คุณแม่ก็จะเข้ามาเตรียมการเรียนการสอนหรือว่าทางโรงเรียนจะเตรียมไว้ให้
1: ก็คุณแม่ก็จะเข้ามาช่วยด้วยนะคะในการเตรียมอุปกรณ์นะคะซึ่งก็มีเครื่องดนตรีนะคะสำหรับหัวผักกาดเนี่ยก็จะมีการเตรียมก่อนอุปกรณ์เพื่อที่จะทำเป็นหัวผักกาดนะคะ
0: นี่ก็ไม่ยากจนเกินไปนะคะถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่ทางบ้านอาจจะบางคนใจเสียไงโอ้โหดูมันยากจังเลยฉันจะเริ่มต้นยังไงก็คือไม่ต้องห่วงถ้าเกิดว่าโรงเรียนช่วยได้โรงเรียนก็ช่วยไปเลยหรือถ้าคุณพ่อคุณแม่มีความคิดสร้างสรรค์ก็นำมาก็ได้ใช่ไหมคะไม่ทราบชิ้นไหนที่คุณเอกนำมาบ้างคะ
2: จะเป็นหมวกเนี้ยค่ะจะใช้มาร่วมแสดงค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็นำมาจากที่บ้านเอามาเป็นอุปกรณ์ประกอบในส่วนไหนคะ
2: จะแสดงเป็นผู้หญิงเฒ่าอะค่ะคุณยายในเรื่องหัวผักกาดอะค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะก็เป็นหมวกของคุณยายที่เตรียมมาค่ะตอนนี้อุปกรณ์พร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยไหมคะไปดูกันเลยค่ะว่าเด็กๆจะสนุกแค่ไหน

0: ็จะมาฟังนิทานนะคะเรื่องหัวประกาศยักษ์เช้าวันหนึ่งนะคะในบ้านหลังหนึ่งมีคุณตาท่านหนึ่งอาศัยอยู่คุณตาบอกโอ้วันนี้อากาศดีจริงๆเลยเนี่ยแล้วคุณตาก็ต้องตกใจมากเลยเมื่อเห็นหัวประกาศที่ใหญ่มากเลยโอ้โหหัวประกาศทำไมถึงได้ใหญ่อย่างนี้คุณตาก็หัวเราะดีใจจังเลยยายเอ้ยยายมาช่วยตาหน่อยเร็วหัวประกาศโอ้ยยายก็พูดว่าหัวประกาศยักษ์นี่นะคุณตาเอ้าหุยเลหุยหุยเลหุยว่าแล้วคุณตาคุณยายก็ต้องล้มลงเพราะหัวประกาศมันติดแน่นมากเลยหลานเอ้ยหลานฟ้ายหลานส้มโอมาช่วยตากับยายหน่อยลูกว่าแล้วทั้งหมดก็รวบแรงพลังกันอีกครั้งนึงแล้วก็ส่งเสียงดังๆว่าก็ล้มลงไปไม่เป็นท่าอีกครั้งหนึ่งเพราะหัวประกาศนี่มันโอ้ยช่างหนักอะไรอย่างนี้ไม่ต้องห่วงนะคะคุณยายคะเดี๋ยวหนูจะไปตามพี่ยีราฟมาให้ว่าแล้วหลานทั้งคู่ก็รีบวิ่งไปเลยค่ะยีราฟจ๋าช่วยหนูหน่อยเร็วช่วยหนูด้วยนะคุณตาก็พูดว่าทุกคนมีแรงเท่าไหร่ออกไปให้หมดเลยนะครั้งนี้เราจะรวมพลังกันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ส่งเสียงดังๆว่าก็แล้วแต่ถ้าทุกคนมีความสามัคคีกันผลของมันก็จะสำเร็จไหมจ๊ะเด็กๆตบมือให้กับผู้แสดงด้วยค่ะเก่งมากเลยค่ะเยี่ยมมากเลยทุกคนเลยนิทานเรื่องนี้สนุกไหมคะเด็กๆค่ะนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่น้องของใครคะคุณแม่น้องนิวใช่ไหมคะที่มาร่วมแสดงละครกับเราด้วยเห็นไหมคะ
1: สนุกไหมคะคุณแม่เอก
2: สนุกมากเลยค่ะ
1: ไหนคุณแม่เอกลูกอยู่ตรงไหนคะ
2: ใส่หัวกว้างค่ะ
1: อยู่ไหนนะ
2: หัว
1: ลูกคุณแม่เอกวิ่งมาหาคุณแม่เอกสิ
0: วิ่ง
1: แม่อยู่ไหนกอดหน่อยแม่อยู่ไหนกอดหน่อยกอดอื้อวันนี้แสดงเป็นตัวอะไรครับตัวอะไรนะหมาตัวอะไรนะหมูกวางแล้วคุณแม่แสดงเป็นอะไรฮะ
3: ยาย
1: แม่เป็นยายอยากให้แม่มาบ่อยๆไหมอยากแล้วดีจังเลยเอาคุณแม่พาคุณลูกไปนั่งที่เลย
4: ครูคะนอกจากนี้จะมีนิทานเรื่องอะไรไหมคะ
0: นิทานอีเลงเคงโคงค่ะ
4: อีเลงเคงโคงก็คือเด็กๆก็จะมีส่วนร่วม
0: ค
4: ุณแม่ก็จะมีส่วนร่วมโรงเรียนก็จะมีส่วนร่วม
0: ใช่ค่ะ
4: ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะงั้นมอบเวลาให้คุณครูเลยค่ะ
5: นิทานจากคุณครูวันนี้เด็กๆและแม่อาสาจะมีส่วนร่วมด้วยค่ะแต่ตอนนี้

0: ขอแจกอุปกรณ์ประกอบจังหวะกันก่อนดีกว่าค่ะ
1: เด็กค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาร้องเพลงนะคะมาร้องเพลงแล้วก็เล่าละครไปด้วยเล่านิทานนะคะอีเลงเคงโค้งค่ะมีห่างตัว

0: ข้ามามีส่วนกับโรงเรียนนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะ
1: เปล่าค่ะก็มาทํากิจกรรมที่โรงเรียนเกือบทุกอย่างนะคะที่โรงเรียนจัดอย่างเช่นกีฬาสีใช่มั้ยคะโครงงานแล้วก็พ่อแม่อาสา
0: ค่ะแล้วตอนที่ยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับตอนที่เข้ามามีส่วนร่วมนี่แตกต่างกันมากแค่ไหนคะ
1: ตอนแรกก็ไม่ทราบนะคะว่าโรงเรียนเนี้ยเป็นยังไงคุณครูเป็นยังไงแล้วก็เด็กๆที่เป็นเพื่อนๆลูกๆเป็นยังไงใช่มั้ยคะพอเข้ามาแล้วก็ได้มาสัมผัสบรรยากาศของโรงเรียนได้มารู้จักคุณครูรู้จักอาจารย์แล้วก็รู้จักเพื่อนๆของลูกๆใช่มั้ยคะก็อบอุ่นมากแล้วก็ดีมากเลยค่ะ
0: ค่ะทำให้นึกออกนะคะว่าเวลาลูกเล่าถึงเพื่อนคนนั้นคนนี้เป็นยังไงคุณครูท่านนี้ท่านนั้นเป็นยังไง
1: ใช่ค่ะ
2: ส่วนห้องนี้เด็กๆ เขากำลังจะเรียนอะไรนะก็ดูอุปกรณ์บนโต๊ะแล้วเยอะแยะทีเดียว
3: ได้กลิ่นหอมๆมาจากห้องนี้นั่นเองค่ะลองตามไปดูซิว่าคุณพ่อคุณแม่จะมามีส่วนร่วมกับโรงเรียนได้อย่างไรสวัสดีค่ะโอ้นี่เราอยู่ในร้านอาหารหรือเปล่าคะเนี่ยเด็กๆเหมือนร้านอาหารเลยเนาะใครได้กลิ่นหอมๆบ้างโอ้ยหอมจังเลยหอมมากแล้วคุณแม่ท่านนี้คือ
4: แม่จ๋าค่ะ
3: สวัสดีคุณแม่จ๋าค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะ
3: วันนี้คุณแม่จ๋ามาเปิดร้านอาหารเลยเหรอคะ
4: วันนี้แม่จ๋าจะมาสอนเด็กๆทำขนมค่ะแต่ว่าแม่จ๋าไม่ได้สอนแค่ทำขนมนะคะแม่จ๋าจะมาพูดถึงโภชนาการของอาหารนะคะอาหารหลัก5หมู่ค่ะนะคะโดยวิธีการผ่านการทำขนมครกค่ะ
3: นี่คือขนมครก
4: ค่ะที่โรยหน้าด้วยอาหารหลัก5หมู่ค่ะข้าวโพดเผือกแครอทต้นหอม
3: ใครชอบทานขนมครกยกมือขึ้น
4: ว้าวเด็กๆจะชอบทานขนมครกนะคะ
3: อร่อยแน่ๆเลยใครไม่ชอบทานขนมครกปรบมือหนึ่งครั้งโหยเก่งมากเลยเด็กที่นี่หูไวมากๆเลยเอาล่ะค่ะถ้างั้นไม่รบกวนเวลาแล้วให้คุณแม่จ๋าได้ลงมือสอนเลยนะคะ
5: เวลาเตรียมงานกันนะคะพวกเราก็คุณแม่คุณครูอาจารย์ใหญ่นักเรียนก็จะได้มาคุยกันว่าเด็กๆคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูเตรียมอะไรให้เด็กๆทำบ้างนะคะเด็กๆตอบว่าเขาชอบทานขนมเขาอยากรู้คุณค่าของเรื่องอาหารคุณแม่ก็จัดเตรียมเรื่องที่เด็กๆต้องการมาค่ะ
4: หมู่ที่1นะคะได้แก่อะไรคะโปรตีนนะคะเด็กๆโปรตีนของเราก็ประกอบไปด้วยเนื้อสัตว์ไข่ถั่วแล้วก็นมนะคะหมู่ที่2ก็คือคาร์โบไฮเดรตนะคะคาร์โบไฮเดรตได้แก่ข้าวน้ำตาลเผือกแล้วก็มันนะคะต่อไปเป็นหมู่ที่3นะคะหมู่ที่3ได้แก่เกลือแร่นะคะเกลือแร่ได้แก่ผักใบเขียวแล้วก็พืชผักต่างๆนะคะหมู่ต่อไปคือหมู่ที่4ค่ะคือวิตามินนะคะวิตามินก็ประกอบไปด้วยผลไม้ต่างๆนะคะและก็หมู่ต่อไปเป็นหมู่ที่5หมู่สุดท้ายคือไขมันนะคะเด็กๆไขมันตอนนี้เราก็ได้มาจากกะทิแล้วก็น้ำมันนะคะ
5: วันนี้คุณแม่เอากิจกรรมเรื่องให้ความรู้ทางด้านโภชนาการอาหารนะคะอาหารหลัก5หมู่อะค่ะซึ่งในวัยของน้องตอนนี้ก็ในที่โรงเรียนก็กำลังเรียนเรื่องอาหารหลัก5หมู่อยู่แล้วคุณแม่ก็นำแผ่นชาร์ตมาแล้วก็นำตัวอย่างของจริงมาแสดงให้น้องเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเด็กๆ เขาก็สนุกสนานมากเลยค่ะเด็กๆทุกคนเวลาคุณแม่ถามก็จะยกมือตอบแย่งกันตอบซึ่ง เป็นการฝึกความกล้าหาญของเด็กๆ ด้วยค่ะ
4: ช่วยกันหั่นเลยนะคะหั่นแล้วใส่ถ้วยเอาไว้ละเด็กๆ
6: หั่นแล้วใส่ถ้วย
2: ซึ่งตอนนี้ก็ให้เด็กๆได้หั่นผักเตรียมส่วนผสมต่างๆเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าขั้นตอนการสอนทำขนมครกจากแม่จ๋าและแม่เอกจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ
3: ตอนที่เข้ามาร่วมครั้งแรกนี่นานมาหรือยังคะ
4: ร่วมครั้งแรกเหรอคะก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะ
3: ครั้งแรกเหรอคะ
4: แล้วรู้สึกประทับใจมากเลยค่ะเพราะว่าคุณแม่ได้มาเห็นเด็กๆในสังคมของเด็กๆค่ะว่าเวลาเด็กๆเขาอยู่กับเพื่อนแล้วเขามีความสุขยังไงเขาสนุกยังไงกับเพื่อนๆค่ะเวลาที่ลูกเราไปคุยที่บ้านว่าเพื่อนของหนูชื่อนี้ชื่อนั้นแม่ก็จะได้เห็นภาพของเด็กๆจริงๆนะคะ
3: ค่ะอันนี้จะเป็นหมู่ของแป้งใช่ไหมคะหมู่ผักอะไรนี้ใช่ไหมคะ
4: ค
3: ่ะเด็กๆชอบไหมคะ
4: เด็กๆชอบค่ะเพราะว่าขนมครกเนี่ยค่ะก็เด็กๆทุกคนก็ชอบอยู่แล้วค่ะ
3: ค่ะเวลาที่เขาชอบไม่ชอบนี่คุณแม่รู้ได้ยังไง
4: รู้ได้ยังไงพอเขาทานแล้วเขาก็จะบอกว่าขออีกค่ะขออีกค่ะอย่างบางครั้งเนี่ยอยากให้เขาชอบมากขึ้นแม่ก็เติม ติมน้ำหวานลงไปเพื่อเพิ่มสีสันนะคะเติมน้ำเชื่อมลงไปสีแดงสีเขียวรสองุ่นสีม่วงส
0: ี
4: ส้มก็น้ำส้มคือพวกนี้คือเด็กๆสามารถหยอดได้เองแต่ว่าถ้าจะเป็นเพิ่มคุณค่าทางอาหารเราก็ใช้เป็นแครอทก็ใส่เป็นสีส้มลงไปฟักทองก็เป็นสีเหลือง
6: โอ้สีสันสดใสอย่างนี้รู้ใจเด็กๆอย่างนี้เนี่ยมีคำถามค่ะว่าคุณแม่จ๋าเนี่ยต้องจบเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือว่าครุศาสตร์การเป็นคุณครูมาหรือเปล่าคะ
4: ไม่ได้จบทางนี้เลยค่ะ
6: เก่งมากเลยค่ะจบมาทางด้านไหนคะ
4: แม่จบทางด้านโฮเทลแมเนจเมนต์นะคะ
6: ซึ่งไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนเลย
4: ไม่เกี่ยว
6: แต่สามารถมาสอนได้ดีมากๆเลยค่ะดูสิคะเนี่ยน่าทานทั้งนั้นเลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหมDLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
5: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีอิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCGค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็พิริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะครับประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนพิริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะพิริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟเดเอสเทอร์บอนนะคะสามารถเช็คได้เลยนะครับเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะ DNA หรือจะใช้คำว่าดับเบิลฮีลิกซ์นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 palm end และก็3 palm end ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 palm end นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 palm end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 palm end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 palm end ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวเคลียไทด์คะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับ T นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอเซอร์บอนด์โฟไดเอเซอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH Group นะคะแล้วก็ Phosphate Group นั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรจีนัสเบสกับหมู่ Phosphate ข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์ค่ะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าA นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ1 complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือพาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาร์มเอ็นแล้วก็ T พาร์มเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการครูมืออาชีพครับเมื่อตอนต้นเดือนที่ผ่านมาตอนที่ผมไม่มาทำงานนะครับก็มีเพื่อนของผมซึ่งทำรายการสามารถเรียกเรตติ้งเอาใจเพื่อนครูได้อย่างดีนะครับก็คือคุณพอพัทรพลได้นำสุดยอดไอเดียในการสอนวิชาภาษาอังกฤษมาฝากเพื่อนครูเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมเกิดความน้อยใจจริงๆแล้วอิจฉานั่นแหละครับไม่อยากน้อยหน้าคุณพอผมได้นำสุดยอดไอเดียรวบรวมมาเลยครับในการสอนวิชาคณิตศาสตร์มาฝากเพื่อนครูเช่นเดียวกันรับรองว่าสนุกไม่แพ้กันครับวันนี้เป็นเรื่องของการคำนวณครับ calculation เพื่อนครูครับเชื่อไหมครับว่าลูกเต่าลูกเล็กแค่นี้นะครับสามารถสอนเด็กประถมคำนวณได้ดีมากๆและสนุกด้วยถ้าเกิดครูมัธยมดูสามารถไปประยุกต์ใช้ได้นะครับรับรองไปชมเลยครับ

0: ลูกเต๋านั้นเป็นอุปกรณ์การสอนคณิตศาสตร์ที่ดีมากค่ะการทอยลูกเต๋ามันจะทำให้เด็กนึกถึงเกมเวลาที่เราเล่นเกมลูกเต๋าเราจะนั่งล้อมวงกันเพราะว่าเด็กสามารถทอยลูกเต๋าไปรอบๆได้เริ่มง่ายๆจะต้องมีลูกเต๋าลูกใหญ่หน้าที่ของครูก็คือการนับแต้มแล้วก็รวมจำนวนแต้มที่เพิ่มขึ้น
1: 8 add 1 is
2: 9
0: เกมนี้มีกฎว่าห้ามทอยให้ได้6
3: Don't get 6 Don't get a 6
0: เพราะว่าถ้าทอยได้6เกมก็จะจบลงต้องเริ่มเล่นใหม่ค่ะเกมนี้มีชื่อว่ามาเล่นเกมเจ้านกน้อยกันเถอะเรามีนกทั้งหมด12ชนิดด้วยกันวิธีการเล่นก็คือเราจะต้องทอยลูกเต๋าพร้อมกัน2ลูกแล้วก็บวกจำนวนแต้มที่ได้รวมกันแล้วก็ขยับนกไปตามแต้มบนกระดานแข่งขันนกตัวแรกที่วิ่งถึงเส้นชัยก็จะเป็นผู้ชนะสำหรับเกมนี้คุณจะทอยลูกเต๋าทั้ง2ลูกแล้วก็บวกแต้มที่ได้จากนั้นก็นับผลรวมทั้งหมดข้อดีก็คือเด็กใช้เวลาเพียง5นาทีได้บวกเลขถึง20ครั้งเด็กมีแรงจูงใจสมาธิแล้วก็ความสนุกมากขึ้นซึ่งมากกว่าการทำแบบฝึกหัดในหนังสือถึง100เท่า
4: Four and four is
0: การใช้ลูกเต๋าเพียง2ลูกนี้เป็นเครื่องมือการสอนที่ดีเยี่ยมสามารถสอนทั้งการบวกการลบแล้วก็อื่นๆส่วนครูก็เป็นผู้ประเมินผลแล้วคุณจะได้เห็นว่าเด็กมีวิธีการบวกเลขอย่างไรค่ะ
5: 6 10
6: Okay I'll just be
0: 10 เด็กๆนับจากจำนวนที่มากที่สุดก่อนสิ่งที่ครูคาดหวังกับเด็กชั้นอนุบาลก็คือเห็นพวกเขาทอยลูกเต๋าแล้วเขาก็บอกคำตอบ
1: โอเค hands up if number 6 won your race are you the same pair Arthur and Sam two votes for number 6 then
0: เกือบทุกครั้งที่เล่นเกมนี้จะเห็นว่าเด็กๆมักทอยได้7หรือ6หรือ8บ่อยครั้งซึ่งมากกว่าที่ผลจะออกมาเป็น2และ12ค่ะ
1: Which one your race? 1, 2, 3, 4, 5
0: ฉันรู้สึกได้ถึงความตั้งใจของเด็กเรื่องตัวเลขและรูปแบบตัวเลขและวิธีการบวกเลขของเขาดีขึ้นเมื่อใช้วิธีการสอนที่เข้าใจได้ง่ายแต่ละทีมจะทอยลูกเต๋าได้4ครั้งเมื่อทอยได้เลขอะไรนักเรียนก็ต้องคิดว่าจะใช้แต้มนั้นหรือคูณ10เกมทอย4ครั้งให้ได้ร้อยเป็นเกมการสอนที่ดีสำหรับชั้นประถมศึกษาตอนต้นค่ะสมมุติว่าทีมของเธอทอยได้5เธอจะเลือก5หรือ50ก็ได้แล้วจากนั้นครูก็จะเขียนลงในวงกลมช่องแรกเมื่อแต่ละทีมทอยครบ4ครั้งทีมที่ได้ผลรวมใกล้เคียงกับ100มากที่สุดก็คือผู้ชนะแต่ละทีมมีวงกลมว่างๆทั้งหมด4วงด้วยกันคุณต้องอยู่ตรงกลางระหว่างทีมเพื่อเป็นคนทอยลูกเต๋าให้พวกเด็กๆตัดสินใจกันเองว่าจะคูณด้วย10หรือไม่จากนั้นก็เขียนตัวเลขลงในช่องว่างบนกระดานนี
1: ้ And let's have the B team 6 The Shante what do you want to do keep it as 6 or times it by 10
7: Keep it as 6
1: Okay You've got a 3Luca?
8: 30.
1: You're going to times it by 10, 30. 5, what are you going to do? Shahino?
9: 50.
1: Good boy, you're going to times it by 10. Sam?
10: 30.
1: Okay. So A team, what do you need to roll to get a perfect score? Samaya?
11: A 3.
1: And what would you do with a 3?
11: Times it by 10.
1: And have 30. Absolutely brilliant. Right, B team, you're on 56. Here we go. You've got a
0: มีหลายช่องทางในการทดสอบทักษะที่มีอยู่ของเด็กๆและความรวดเร็วในการคำนวณและความสามารถในการคูณตัวเลขหลักร้อยและเห็นความสนใจในตัวเลขของเด็กๆเด็กเห็นว่ามันเป็นเกมเป็นการแข่งขันจึงทำให้มันเป็นการสอนที่ดีเยี่ยมมากทีเดียวค่ะ
1: 96 Okay people look at this Could this game be a drawAlice, can you really carefully explain how it could be a draw?
9: We could both get 100 because we could, if we got 4, then we would be on 100. And if they got 3, they can times it by 10 and make 30 and they would get 100.
1: So potentially we've got another draw.

0: คำถามที่มันยากขึ้นเพื่อถามเด็กที่ค่อนข้างเก่ง
1: Ben
2: times 2 by 10 to make 20
1: and then your total will be
2: 90
1: brilliant
3: 3
1: what do you want to do Marcus
4: keep it
1: as 3 which takes your total to 99 which means you're the winners
0: Yay! อุปกรณ์การสอนที่ดีที่สุดของฉันอย่างหนึ่งก็คือลูกเต๋าค่ะเป็นอุปกรณ์การสอนที่มีประโยชน์มากในการสอนคณิตศาสตร์ฉันค้นพบสิ่งที่ดีมากอย่างหนึ่งคือการติดซองใสๆไว้บนแต่ละด้านของลูกเต๋าเพราะว่าคุณออกแบบเองได้ว่าแต่ละด้านนั้นอยากจะใส่อะไรลงไปทำให้ลูกเต๋าขนาดใหญ่ก็จะดีมากเด็กทั้งห้องจะได้เห็นแล้วก็เล่นกันได้อย่างทั่วถึงด้วยและลูกเต๋านั้นก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อเด็กๆนะคะเพราะว่ามันทำมาจากโฟมและค่อนข้างจะนิ่มคุณสามารถเปลี่ยนด้านของลูกเต๋าได้เหมือนกับอันนี้ซึ่งสามารถใส่ได้ทั้งรูปทรงเรขาคณิตหรือแม้แต่สูตรเลขต่างๆสามารถให้เด็กๆทอยลูกเต๋าตามแต่ที่เราต้องการให้ผลลัพธ์ออกมาลูกเต๋าจึงเป็นอุปกรณ์การสอนที่ดีเยี่ยมและมีประโยชน
5: ์ก็ชมกันไปแล้วนะครับเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์นะครับทีนี้เรามาพบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์นะครับอาจารย์รัตดาผู้เกียรตินะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
5: ก็คุณหน้าคุณตากันดีนะครับกระแสตอบรับของรายการเป็นอย่างไรครับ
6: เท่าที่ได้คุยกับน้องๆที่ทำรายการเนี่ยก็บอกว่ามีคนเข้ามาเยี่ยมชมในเว็บไซต์เยอะมากแล้วก็มีโทรศัพท์ที่ติดต่อเข้ามาว่าขณะนี้เนี่ยต้องการให้เราไปถ่ายทำที่ไหนที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยก็มีนะฮะก็ถือว่าตรงนี้ก็เป็นเสียงตอบรับที่ดีนะเพราะเป็นรายการที่เราทำเพื่อครูจริงๆนะฮะซึ่งยังไม่มีใครเคยทำนะคะ
5: ซีรีส์สัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของการรวมสุดยอดไอเดียในการสอนคณิตศาสตร์อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์สอนมากี่ปีแล้วครับ
6: เรียนเป็นครูคณิตศาสตร์มาตั้งแต่จบก็คือประมาณ37ปีเราจะพบว่าเด็กๆเนี่ยถ้าจะสอนให้สนุกเนี่ยมันต้องอยู่ที่เทคนิคการสอนของครูทำยังไงที่จะให้นักเรียนรู้สึกว่าคณิตศาสตร์ไม่ใช่วิชาที่ยากนั้นสิ่งที่สอนก็คือต้องให้นักเรียนเนี่ยได้ใช้อุปกรณ์ได้ใช้สื่อที่มันใกล้ตัวเขา
5: ถ้าเกิดนักเรียนชมอยู่รวมถึงเพื่อนครูนะครับเราทำให้นักเรียนสนุกได้ด้วยลูกเต๋าด้วยนะครับถ้าที่ดูมีหลายวิธีมากมันมหัศจรรย์ยังไงครับ
6: จริงๆเรื่องลูกเต๋าเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งมันมีอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะ
5: ครับ
6: ถ้าเราไม่พูดถึงการพนันนะ
5: ครับ
6: แต่จริงตรงนี้ถ้าสมมติเราเอาลูกเต๋าเนี่ยมาใช้ในการสอนมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กๆเนี่ยชื่นชอบเพราะว่าเด็กได้มีโอกาสได้สัมผัส วิธีการของเขาก็คือมีลูกเต๋าสองลูกโยนไปแล้วถ้าได้ครั้งที่หนึ่งได้เลขเท่าไหร่ครั้งที่2ได้กี่จุดก็เอา2ครั้งนี้มาบวกกันก็เป็นเรื่องของการบวก
5: อย่างเกมแรกที่เราได้ชมกันก็คือถ้าเกิดเปิดมาเจอเลข6ก็แพ
6: ้อันนั้นก็คือว่ากดว่าอย่าทอยให้ได้เลข6นะ
5: ครับ
6: ถ้าทอยได้เลข6เมื่อไหร่เกมต้องเริ่มต้นใหม่ซึ่งจริงๆในเรื่องของการเล่นเกมต้องมีกติกาไงอันนี้ก็เป็นกติกาว่าอย่าให้ได้เลข6นะ
5: ผมชอบเกมอันนี้ครับที่เหมือนเรามีการแข่งขันนะครับก็คือนกของใคร12เลนเด็กเรียนก็เป็นของนักเรียน12คนแทนนักเรียน12คนว่าของใครถึงจุดก่อนเส้นชัยก่อนก็ชนะจากการทอยลูกเต๋า
6: ใช่ซึ่งจริงๆตรงนั้นมาจากการบวกใช่ไหมแล้วก็ใครได้ตัวเลขอะไรก็ใส่ลงไปซึ่งเครื่องการทอยตรงนี้เนี่ยมันไม่แน่มันเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นใช่ไหมมันขึ้นอยู่ว่าบางครั้งเราใน1ใน6เนี่ยมันอาจจะมีโอกาสได้2มากกว่า3ก็ได้อะไรก็ได้แล้วแต่ตรงนี้เด็กก็ต้องรู้จักวิธีการวางแผนในการทอยเหมือนกันนะใช่มั้ยต้องมีวิธีการกันต้องวางแผนให้เป็นอ
5: ย่างเรื่องวางแผนที่บอกว่ามีให้ทาย4ครั้งว่าจะคูณ10หรือว่าจะไม่คูณและใครใกล้100ที่มากที่สุดชนะอะไรอย่างเง
6: ี้ยอันนั้นก็เป็นการสอนให้เด็กวิเคราะห์เพราะการวิเคราะห์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าครูจะต้องกําหนดก่อนว่าบวกไม่เกิน100นะแต่ว่าเมื่อทอยแล้วเนี่ยเด็กต้องคิดเองว่าจะคูณ10มั้ยซึ่งตัวนี้ครูสามารถดัดแปลงได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคูณอาจจะเป็นหารก็ได้หรืออาจจะลบก็ได้หรืออาจจะคูณมากกว่า10ก็ได้อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ตรงนี้แล้วเราจะสังเกตไหมครูเวลาครูที่อังกฤษเขาสอนเนี่ยเขาจะใช้วิธีว่าให้เด็กมานั่งรวมกันก่อนแล้วก็ให้เด็กเข้าใจกติกาก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ให้จับคู่เล่นกันไหมคะอันนี้เป็นการเพื่อนช่วยเพื่อนนะก็เป็นการให้เพื่อนคนที่เก่งกว่าหรือว่าคนที่อาจจะมีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์มากกว่านี่ช่วยเด็กที่เรียนค่อนข้างจะอ่อนกว่าก็จะทำให้เป็น
5: พลังหมู่มากพลังกลุ่มผลักดันเพื่อนให้เก่ง
6: ตรงนี้เป็นการทำงานเป็นทีมไงซึ่งตัวนี้เราขาดอยู่ เราก็ควรจะเสริมเด็กตรงนี้ได้
5: และอย่างถ้าเกิดคุณครูเพื่อนครูนำไปใช้ครับ

0: จากในเรื่องของมีลูกเต๋าแล้วบรรยากาศในการเรียนต้องสนุกสนานแล้วอยากให้เพิ่มอะไรไหมครับ
1: ในเรื่องของการใช้อุปกรณ์เนี่ยครูควรจะต้องมีการเตรียมก่อนว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยเราสามารถจะใช้ได้กับการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างซึ่งมันเป็นการบอกครูว่าเวลาเราจะทำอุปกรณ์ขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งควรจะใช้ให้คุ้มค่านะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยของครูไทยเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะมีพลิกแพลงมากกว่านี้ก็ได้ซึ่งตรงนี้แหละรายการเราต้องการไง
0: ต้องการให
1: ้ครูบอกเรามาเลยเราจะได้ไปถ่ายทำเพื่อจะได้บอกชาวโลกว่าครูไทยเราก็เก่งเหมือนกันนะ
0: ไม่ใช่เฉพาะที่อังกฤษมีทิชเชอร์ทีวี
1: ไม่ใช่
0: ไทยทิชเชอร์ทีวีก็เก่งเหมือนกัน
1: นี่แหละตรงนี้แหละเราต้องการอยู่
0: SMS มาบอกได้นะครับว่าใครมีเรื่องอะไรดีหรือว่ามีสุดยอดครูหรือว่ามีเทคนิคการสอนแบบนี้
1: ใช่
0: ทางทีมงานของเราครูมืออาชีพจะไปถ่ายทำนะครับแล้วอย่างมีนอกจากลูกเต๋าแล้วครูมีอะไรเสริมไหมครับเรื่องของกิจกรรมอย่างลูกเต๋าอย่างเซมซีได้ไหมครับ
1: ได้เซมซีก็ได
0: ้อย่างนี้เป็นเพราะมันคาดเดาไม่ได้เหมือนกัน
1: ใช่มันก็เป็นสิ่งซึ่งก็ทำตัวเลขบนเซมซีสิแล้วพอทำตัวเลขเสร็จตัวเลขนั้นอาจจะบวกหรือจะลบหรือจะคูณหรือจะหารกับตัวเลขอีกตัวที่เราเซมซีได้อะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้อีกนี่ได้เยอะเลย
0: วิชาคณิตศาสตร์จริงไม่ได้น่าเบื่อ
1: ไม่ได้น่าเบื่อเลย
0: ถ้าเราคิดสมัย
1: ใช่
0: ที่ผ่านมา
1: ครูคือสมัยก่อนเนี่ยครูอาจจะสอนบนกระดานแล้วก็ให้เด็กทำแบบฝึกหัดซึ่งตรงนี้มันอาจจะทำให้เด็กมันรู้สึกว่ามันยากไงเพราะมันไกลตัวแต่ CMC เป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะเดี๋ยวนี้ไปศาลเจ้าหรือไปวัดหรือไปที่ไหนจะมี CMC เห็นไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ถ่ายตัวเลขกันก็ได้เลขอะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเพื่อนครูก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนครูด้วยแล้วก็ใครที่อยากติดตามสุดยอดไอเดียของการสอนคณิตศาสตร์ติดตามซีรีส์สัปดาห์นี้รับรองว่าไม่น้อยหน้าคุณพอแน่นอนนะครับบัวจัดให้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ลดามากครับขอบคุณมากครับ
1: ดีค่ะ
0: ซึ่งรายการคุณมืออาชีพนะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโทรทัศน์ครูสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับมาติดตามดูซิว่าเราจะนำเสนอสุดยอดไอเดียในการสอนคณิตศาสตร์อย่างไรครับเวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แน่นอนครับเห็นเราสองคนนะครับผมกับอาจารย์ระดาผู้เกียรตินะครับนี่คือรายการครูมืออาชีพครับวันนี้ก็อาจารย์ระดาก็อยู่ในฐานะของไม่ใช่ที่ปรึกษาโครงการนะครับแต่อยู่ในฐานะของผู้เชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์ครับเมื่อวานนี้เป็นเรื่องราวของการสอนคณิตศาสตร์ให้สนุกโดยอาศัยอุปกรณ์ช่วยก็คือใช้ลูกเต๋านี่แหละหรือว่าลูกคุณสมชายเข็มกัดเนี่ย แต่วันนี้เราจะสอนเกมถอดรหัสจะเป็นอะไรไปชมเลยครับที่เชื่อทีวีครับ
2: วันนี้ครูมีปริศนามาให้พวกเราคิดกันนะตัวอักษรแต่ละตัวในหนึ่งคำรวมกันจะเท่ากับผลลัพธ์โดยได้มาจากการนำตัวอักษรมาคูณกันเช่นคำว่า bat เท่ากับ90 let เท่ากับ168 bet เท่ากับ105แล้ว table จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่า bat เท่ากับ90หมายความว่าอย่างไรจ๊ะ
3: B at A at T equals 90.
4: That's a really good mistake, Miranda, because a lot of people would think that B at A at T equals 90. It's not quite adding. Does anyone know what we might do?
3: B times them together.
4: That's it, Sam. We're saying that B times A times T equals 90.
2: เกมถอดรหัสนี้เราจะใช้ตัวอักษรแทนค่าด้วยตัวเลขค่ะจากนั้นก็คิดคำต่างๆขึ้นมาแล้วคำนวณว่าคำนั้นมีผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร
4: ่ What would be a good place to start? Have bat 90, let 168 and bet. Have any of those numbers got anything in common? Do you look at those numbers? Does anything jump out at you? Jasper?
3: Bat and bet have one letter difference and they're like one of them's 15 more than the other one.
4: Okay, what does that tell us about the E? The value of E is
3: higher.
4: Well done, than the value of
3: A.
4: A, so that's something we know. Brilliant. Looking at 90 and looking at 105, what about those two numbersrings a bell. What have they both got in common? What do you reckon, Tasneem?
5: They're both in the five times table.
4: Well done, they're both in the five times table. They are, aren't they? So I think it's a really good bet that B is going to equal 5.
2: ส่วนมากแล้วเด็กๆจะกลัวคณิตศาสตร์ค่ะโดยเฉพาะเวลาที่เรียนแล้วเกิดพลาดขึ้นมาก็ยิ่งทำให้เขาคิดว่าตัวเองไม่เก่งเลยสิ่งที่เราพยายามสอนพวกเด็กๆก็คือในสมองของเราไม่ได้มีส่วนสำหรับคณิตศาสตร์ซีกสมองที่เราใช้คิดเลขเป็นซีกเดียวกับการคิดเวลาเล่นเกมอย่างเช่นฟุตบอลเป็นต้น
4: If we're saying that B equals 5 we're actually saying 5 times a number is 90 So what I want you to do is see how many combinations of numbers you can get 5 times a number equals 90
2: เวลาที่เราสร้างรหัสเหล่านี้ขึ้นมาสิ่งที่จะทำให้ได้ผลมากที่สุดก็คือพยายามสร้างรหัสง่ายๆก่อนสำหรับนักเรียนที่คิดว่าคณิตศาสตร์ยากหันมาสนุกกับการคิดคำนวณแล้วที่ดีกว่านั้นก็คือเด็กที่ชอบอะไรที่ท้าทายก็จะสนุกกับโจทย์ง่ายๆเหล่านี้เหมือนกับที่เขาได้ทำโจทย์คณิตศาสตร์ยากๆเลยด้วยนะคะซึ่งจะทำให้ทุกคนรู้สึกว่ากำลังทำสิ่งเดียวกันอยู่แล้วก็ถือเป็นการให้กำลังใจเด็กที่ไม่เก่งมันต่อยอดให้เด็กที่เก่งและสนับสนุนเด็กทุกๆคนอีกด้วยค่ะ
4: What you're going to do now is using what you know already using that you know that A and T could be what numbers could they be
3: they could be 6 and 3
4: yep or 3 and 6 what else could the A and T be Bruska
3: it could be 9 or 2
4: Could be 9 and 2 or 2 and 9. So using what you know already, you're going to go off and you're going to work out the values of each of the letters B, A, T, L and E. And so finally, you need to work out the value of table, which is T times A times B times L times E.
2: ฉันอนุญาตให้นักเรียนใช้เครื่องคิดเลขเพื่อจะหาผลคูณหลายๆตัวด้วยนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือทักษะที่พวกเขาใช้หาความสัมพันธ์ของตัวเลขซึ่งเหมือนกับการเล่นเกมปริศนานั่นเอง
3: I think T is 3 because it's in all of the words and all of the words equal a number that is a multiple of 3
2: ปริศนาการถอดรหัสตัวเลขเป็นวิธีการสอนที่ดีมากค่ะเพราะมันทำให้เด็กๆพยายามค้นหาคำตอบเด็กได้มีส่วนร่วมในการไขปริศนาแล้วก็หาคำตอบในโจทย์เลขยากๆได้โดยที่ไม่รู้สึกกดดันเพราะว่าการถอดรหัสเลขก็เหมือนกับเกมไขปริศนาซึ่งจะทำให้เด็กๆกล้าที่จะไขปริศนาถ้าเราคิดว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยากและคิดตลอดว่าเราไม่เก่งเราก็จะหยุดทำระบบความคิดสร้างสรรค์ก็จะหยุดทำงานดังนั้นฉันคิดว่าวิธีการสร้างความสัมพันธ์ของตัวเลขมันจะทำให้เราคิดเลขได้ดีขึ้นนะคะ
0: หลังจากชมไปแล้วนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนครูหลายท่านเข้าใจแล้วก็อาจจะมีคุณผู้ชมบางท่านซึ่งเป็นส่วนน้อยผมเชื่อว่าเป็นส่วนน้อยไม่เข้าใจเหมือนผมไม่รู้เรื่องครับ
1: ไม่รู้เรื่องตรงไหนล่ะ
0: ประธานโทษครับในฐานะนักเรียนเก่าผมพกกระดาษมาเองครับ
6: ดีมากเลยเป็นนักเรียนที่เตรียมพร้อมมาก
0: ทีนี้อาจารย์รัตดาช่วยทำหน้าที่อาจารย์อธิบายให้ผมฟังแบบเข้าใจง่ายๆได้ไหมครับ
6: เราลองมาสมมุติกันไหม
0: เอาเกมถอดรหัสแบบไทยๆนะครับ ยังไงครับ
6: เราจะถอดรหัสคำว่าอะไรดี
0: วงกลมคร
6: ับ วงกลม
0: ฝากอาจารย์เลยครับ
6: วงกลมนะเขียนคำว่าวงกลมใช่ไหมคะ
7: ลายมือหน้าตาขี้เหร่ลายมือผมก็ขี้เหร่ครับ
6: เหมือนกันครูคณิตศาสตร์ลายมืออย่างนี้แหละ
7: แต่ว่าอาจารย์หน้าตาดี
6: พอวงกลมปั๊บเนี่ยเราลองกำหนด3ตัวอักษรสิ
7: ครับ
6: ที่ให้เหมือนเขาอะแต่ครูต้องกำหนดก่อนสมมติครั้งนี้อาจารย์ระดากำหนดว่าตัวเลขของตัวอักษรแต่ละตัวไม่เกิน5แล้วกัน
7: แทนค่าอะไร
6: เราต้องกำหนดคำก่อน
7: ได้ครับ
6: คำว่าอะไรบ้างไหนบุ้ยลองดูสิ
7: กลมครับกลม
6: คำว่ากลมกลมมีค่าเท่าไหร่ดี
7: กลมแต่เราต้องกำหนดตัวเลขก่อนไม่ใช่เหรอครับ
6: เพราะฉะนั้นอาจารย์ระดากำหนดเลยนะ
7: ได้เลยครับ
6: กลมมีค่าเท่ากับ60
7: นี่อาจารย์คิดมาแล้วใช่ไหมครับ
6: ต่อไป
7: กวมครับกวม
6: สะกดไงจ๊ะ
7: กวมครับ
6: โอเคแปลว่าอะไรจ๊ะ
7: กวมแปลว่าเหมือนกับคำว่ากำกวมครับ
0: โอ้โหนี่ได้หลายภาษา

0: เอาเท่ากับ15แล้วกันนะ
1: ได้ครับ
0: ไหนบอกซิว่า2ตัวนี้มันมีความสัมพันธ์กันยังไง
1: กอไก่กอไก่เหมือนกัน
0: มีกอไก่เหมือนกันถูกมีมาม้าเหมือนกันจำนวน2จำนวนนี้เนี่ยถ้าเราดูกันแล้วมันมีความสัมพันธ
1: ์
0: ตัวจำนวนนับใดบ้างที่นำมาหาร60ก็ได้นำมาหาร15ก็ได้บ่อย่าลืมว่าในโจทย์ที่ครูฝรั่งเขากำหนดเนี่ยเขาบอกว่าจำนวนทั้ง3จำนวนนี้เนี่ยตัวเลขที่มาแทนค่ากอไก่หรือลอลิงหรือมอม้าหรือวแหวนแล้วก็แล้วแต่เนี่ยต้องเอามาคูณกันนะไม่ใช่มาบวกถ
1: ู
0: กไหมพอครูบอกว่าคูณปั๊บวันตัวเลข3ตัวนี้ที่แทนค่าของตัวอักษรทั้ง3ตัวต้องมาคูณกันได้60จะทำนองเดียวกัน3ตัวที่คูณกันนี้ก็ต้องได้15มันก็ไปสัมพันธ์กับเรื่องของตัวประกอบตัวประกอบของจำนวน60และ15ที่มันหาร60ก็ได้15ก็ได้คือจำนวนใด
1: 3กับ
0: 3 5ก็ได้ใช่ไหม
1: 3กับ
0: 5ก็ได้ใช่ไหมถ้างั้นบอยเลือกมาเราจะให้กอไก่นี้เท่ากับ3หรือเท่ากับ5ดี
1: เท่ากับ3ก่อนก็ได้ครับ
0: เท่ากับ3สมมติเราบอกกอไก่เท่ากับ3
1: ลองคำนวณดูนะครับ
0: กอไก่นะเท่ากับ3นะตัวกลมเนี่ยก็กับลอลิงแล้วก็มอม้าเนี่ยมันจะต้องคูณกันแล้วได้60
1: ครับ
0: กอไก่ไปแล้ว3ถูกไหม
1: ครับ
0: ต้องคูณกับลอลิงซึ่งไม่รู้ตัวเท่าไหร่วิธีคิดก็คือต้องเอา3เนี่ยไปหาร60
1: ครับ
0: ได้เท่าไหร
1: ่ง่ายมากครับได้20ครับ
0: ได้20แสดงว่าลอลิงกับมอม้าเนี่ยคูณกันแล้วต้องได้20ถูกไหม
1: 4 5 20
0: สมมุติตรงนี
1: ้เอาแล้วไม่รู้ถูกหรือเปล่านะครับ
0: นะเท่ากับ60
1: ครับ
0: จากตรงนี้ถ้าเปลี่ยนเป็น3คูณ5คูณ4ได้ป่ะ
1: 3คูณ5คูณ4
0: ได้มั้ย
1: ก็ได้เหมือนกัน60
0: แต่อย่าลืมว่ากติกาของเราคือตัวเลขที่มาแทนค่าตัวอักษรต้องไม่เกิน5ถูกมั้ย
1: แล้วไม่ซ้ํากันด้วย
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น3คูณ5ก็ได้คูณ4ก็ได้ถูกมั้ย
1: ครับ
0: เท่ากับ60
1: ครับ
0: อ้าวเรามาดูความสัมพันธ์อันนี้บ้างกอไก่ตะกี้3ใช่ป่ะ
1: ครับ
0: แทนค่า3ลงไปคูณด้วยวอแหวนคูณด้วยมอม้าเท่ากับ15
1: เ
0: ท่ากับ15
1: ถ้าเกิด3
0: ถ้า3ไปหาร15ได้เท่าไหร
1: ่ได้5
0: ได้5เพราะฉะนั้นแสดงว่าวอแหวนกับมอม้าคูณกันต้องได้5ถูกมั้ย
1: ก็ต้อง
0: อะไรคูณกันได้5
1: 1 คูณ5ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เป็น3คูณ1
1: ภูมิใจจังเลย
0: คูณ
1: ก็ยังภูมิใจ
0: เก่งมากเลยเก่งมากเลยลองดูซิจะเป็น3คูณ5คูณ1ได้ไหม
1: 3
0: เราสลับที่เป็นคูณ5คูณ1ก็ได้ถูกไหม
1: ได้ครับ
0: ทีนี้เรามาดูนะจากตัวนี้เราสังเกตว่ากอไก่ตัวนี้ก็เป็นกอไก่เท่ากับ
1: 3แล้ว
0: มอม้ามันอยู่ข้างหลังเหมือนกันเพราะฉะนั้นจำนวนนับที่อยู่ตรงนี้มันควรต้องเป็นตัวเลขตัวเดียวกันถูกไหม
1: ใช่
0: มันควรจะเป็นคู่นี้กับคู่นี้หรือเปล่า
1: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่มันควรจะเป็นคู่นี้ถูกไหม
1: ต้องเป็น3กับ5อยู่ด้านหลังครับ
0: เมื่อมันเป็นคู่นี้ก็คือ5อยู่ข้างหลัง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราได้ละกอไก่คือ3มอม้าคือ5แล้วบังเอิญวอแหวนมันเป็นอะไรไม่ได้นอกจาก1วอแหวนเท่ากับ1
1: แล้วเขียนตรงนี้มั้ยครับเขียนบนหัวเลยมั้ยครับ
0: ได้ตรงนี้ก็ได้ตร
1: ง1
0: วอแหวน1กอไก
1: ่3
0: 3มอม้า5
1: โอ้ยถ้าเกิดผมทายนะครับ
0: ทีนี้ลอลิงล่ะลอลิงล่ะลอลิงก็หนีไม่พ้น4ถ
1: ู
0: กม
1: ั้ย4ครับ4
0: ลอลิงเป็น4แต่มันไม่เกิน5
1: 1 2 3 4 5
0: ถูกต้องเรียงลำดับไปเลย1 2 3 4 5สรุปว่าวอแหวนเท่ากับ1งองูเท่ากับ2กอไก่เท่ากับ3กอลอลิงเท่ากับ4มอม้าเท่ากับ5ถามว่าคำว่าวงกลมเนี่ยมีค่าเท่ากับจำนวนใดก็เอา1คูณ
1: 2
0: ได
1: ้2ครับ
0: 2คูณ3ได
1: ้6ครับ
0: 64
1: 64 24
0: 24คูณ5
1: เป็น120ครับ
0: 120ก็ได้เท่ากับ120ถูกป่ะ
1: ใช่ครับ
0: นี่ไง
1: ทีนี้อันนี้คือเป็นวิธีการคิดของนักเรียนตอบโจทย์ของครูรับรองว่าสนุกแน่นอนแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการตั้งโจทย์ของครูล่ะครับให้อาจารย์ระดานะครับคิดว่าอันนี้เป็นการตั้งโจทย์วงกลมเหมือนกันดีไหมครับเราเฉลยไปแล้วนี่ครับว่
0: า
1: วงกลมคืออะไร1 2 3 4 5ทีนี้ในการตั้งโจทย์ครับ
0: ครูต้องเป็นคนกำหนดก่อนว่าวงกลมเนี่ยเราจะให้วอแหวนมีค่าเท่าไหร่
1: ก็ต้อง1 2 3 4 5ตามนั้นเลยครับ
0: งูมีค่าเท่าไหร่นะ
1: เรา
0: ก็กำหนดไปเลยว่าวอแหวนเท่ากับ1งองูเท่ากับ2ที่เรากำหนดตรงนี้เพราะอะไรเพราะเราบอกว่าเรากำหนดให้จำนวนที่แทนค่าของตัวอักษรเนี่ยต้องไม่เกิน5
1: ครับ
0: ซึ่งมันเหมาะสำหรับเด็กเล็ก เด็กที่อาจจะเป็นประถม3ประถม2นี่ก็น่าจะได้นะฮะ
1: นี่ก็ถือว่ายากแล้วนะคร
0: ับเพราะว่าจริงๆแล้วตรงนี้มันฝึกสมองไงมันทำให้เด็กมีความรู้สึกว่าเออน่าเล่นจริงๆมันคือสมการใกล้ๆใกล้เคียงสมการนี่เองแล้วก็กอไก
1: ่
0: เท่ากับ3ลอลิงเท่ากับ4มอม้าเท่ากับ5
1: ในการตั้งโจทย์ตั้งตัวเลขก่อนเลย
0: ตั้งตัวเลขก่อนเสร็จแล้วเรามาคิดว่าคำว่าวงกลมเนี่ยมันเป็นตัวอักษร3ตัวอะไรได้บ้างที่เห็นชัดๆคือกลมต่อไปมวนก็
1: มวน
0: ม้าวอแหวนลอลิงต
1: ่
0: อไปมีคำอะไรอีก
1: กว
0: มก็เป็นกอไก่วอแหวนมอม้าเนี่ย
1: ตั้งโจทย์ไม่ยาก
0: ตั้งโจทย์ไม่ยาก
1: แต่ว่าทำนะคิดมากเหมือนกัน
0: แต่ว่าเวลาคิดตรงนี้เด็กก็จะหาความสัมพันธ์ของความเชื่อมโยงของตัวเลขไงใช่ไหมว่าอะไรที่มันเชื่อมโยงกันเมื่อเวลาเด็กคิดเนี่ยเด็กจะไม่เอาคำว่ามวนมาคู่กับกลมแต่เขาจะดูว่ากลมกับกลมกับกวมเนี่ยมันมีอะไรที่สัมพันธ์กันคือ
1: ความสัมพันธ์ด้วย
0: มีกอไก่นำหน้ามีมอม้าเป็นตัวสะกดแล้วก็มีตัวอักษรตัวกลางซึ่งไม่เหมือนกัน
1: ค
0: ือลอลิงกับวอแหวน
1: ครับ
0: ถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เด็กควรจะจับคู่ตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที
1: ่
0: เด็กเขาพยายามจะใช้วิธีการสังเกตว่าเขาควรจะจับคู่ตัวไหนก่อนที่มันสัมพันธ์กันเพื่อหาค่าตัวเลขใช่ไหม
1: ทีนี้ก็ทำให้วิชาคณิตศาสตร์ไม่ใช่วิชาที่น่าเบื่ออีกต่อไป
0: ใช่
1: คณิตศาสตร์ง่ายนิดเดียวครับเพื่อนครูครับวันนี้เช่นเคยครับขอคุณอาจารย์รัตดามากๆนะครับที่มาสอนสุดยอดเทคนิคในการสอนคณิตศาสตร์แบบสนุกๆนะครับติดตามชมได้ตลอดสัปดาห์นี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: ผมกับอาจารย์รัตดานะครับนี่คือรายการครูมืออาชีพนะครับเราจะมาสอนเพื่อนครูในเรื่องของการสอนเทคนิคสอนคลิปวิชาคณิตศาสตร์ให้สนุกได้อย่างไรในห้องเรียนนะครับวันนี้เรามี2เรื่องด้วยกันจากประเทศอังกฤษเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของการสอนช่างตวงวัดสมัยเด็กผมเรียนแล้วผมจำไม่ได้คือจำได้ในชั้นเรียนสอบได้คะแนนดีแต่พอนานวันเข้ากลับไปนึก
0: ลืมหมด
1: วันนี้2เรื่องจะทำนักเรียนสนุกด้วยแล้วก็จำได้ดีด้วยทำยาวิเศษกับทำขนมเอ๊ะเกี่ยวอะไรกับช่างตวงวัด
0: น่าสนใจนะ
1: อาจารย์ครับ
0: เดี๋ยวเราต้องไปดูกัน
1: จริงเหรอครับ

0: Right, my lovely apprentices, today I have a challenge for you. My potion needs to be 500 millilitres.
1: น้ำยาเวทมนต์ของเราก็คือกิจกรรมที่เด็กๆจะต้องช่วยกันผสมน้ำยาเวทมนต์ขึ้นมาให้ได้ปริมาตรพอดี500มิลลิลิตรโดยพวกเขาต้องใช้ส่วนผสมที่แตกต่างกัน5แบบเพื่อผสมน้ำยาให้ได้ปริมาตรพอดีกับที่กำหนดและต้องใช้ทักษะการอ่านค่าจากเครื่องวัดที่รอบคอบ
0: What do you think we might need to think about if we are making ourselves a magical potion?
2: You have to be able to read capacity.
1: นั่นล่ะจ้ะนั่นเป็นคำตอบที่ดีมากเลยวันนี้พวกเธอจะได้เรียนรู้การอ่านค่าจากวิธีการวัดหลายๆแบบแต่ก่อนอื่นครูถามก่อนว่าเธอรู้ไหมว่าปกติเราอ่านค่าจากเครื่องชั่งยังไง
2: Well if you look at a scale there'll be lines and the lines worth something
0: Okay and you can use that to work it out
2: Yeah
0: Well done
1: อ่ะละดีมากจ้ะอ๋อยังมีอีกอย่างนึงที่อยากจะรู้นั่นก็คือว่าเรารู้ได้ยังไงว่าน้ำยาที่เราผสมมีปริมาตร500มิลลิลิตรฮะเพราะว่าเราต้องผสมน้ำยาขึ้นมาจากส่วนผสม5ชนิดเราจะต้องคิดก่อนว่าเราจะกะค่าปริมาตรมันยังไงชารีฟาจ๊ะหนูคิดว่าเราควรจะทำยังไงกับมัน
2: Maybe all of them have to be 100 milliliters
1: นั่นเป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะเพราะว่าถ้าแต่ละอันมีปริมาตรอย่างละ100มิลลิลิตรพอรวมกันก็จะได้500มิลลิลิตรพอดีหนูคิดว่านั่นเป็นเทคนิคหรือว่าวิธีที่ง่ายที่สุด
2: Easiest way because you can do many possible
1: เหตุผลที่เด็กๆจะต้องคิดเกี่ยวกับการกะค่าปริมาตรของส่วนผสม5ชนิดก็เพราะในกิจกรรมหลังจากนี้ต่อไปเด็กๆจะต้องใช้วิธีการหาค่าปริมาตรพวกนี้เพื่อผสมน้ำยาเวทมนต์ขึ้นมาปริมาตรของน้ำยาจะต้องเป็น500มิลลิลิตร

0: แต่ว่าครูจะไม่ให้พวกหนูทำตามวิธีอย่างที่ชารีฟาพูดไม่เอาอย่างละ100 มิลลิลิตรแต่ว่าพวกเธอจะต้องคิดหาวิธีที่มันแตกต่างออกไปเราจะให้เด็กๆจับกลุ่มกันแล้วก็นั่งตามโต๊ะเพื่อช่วยกันคิดหาตัวเลข5ตัวที่รวมกันได้500มิลลิลิตรนี่เป็นขั้นตอนแรกและขั้นตอนนี้ก็จะช่วยให้เด็กๆได้คิดแล้วก็ค้นหาตัวเลขที่เหมาะสม เอาล่ะทีนี้ดูที่บอร์ดนะจ๊ะนั่นก็คือเครื่องวัดปริมาตรทรงกระบอกหรือกระบอกตวงฉันนำเอารูปแบบการสอนที่ช่วยให้เด็กๆได้คิดและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมาจากแนวทางการสอนสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาให้เด็กๆสามารถอ่านค่าแล้วก็คิดว่าพวกเขาต้องใช้ของเหลวมากแค่ไหนเพื่อผสมน้ำยาที่มีปริมาตร500มิลลิลิตร
1: Is it 25?
2: Absolutely. Let's check though by counting, shall we? 25 50 75 100 125 150 Good.
0: เอาล่ะทีนี้ครูจะเติมของเหลวลงในกระบอกครูจะเติมลงไปทั้งหมด200มิลลิลิตรเห็นไหมจ้าว่ามันเริ่มเยอะแล้วพวกหนูลองดูซิว่ามันจะไปถึงตรงไหนคือครูอยากจะรู้ว่าครูจะต้องเติมลงไปอีกเท่าไหร่มันจึงจะได้ปริมาตรทั้งหมด500มิลลิลิตรเอาล่ะคราวนี้ชาริฟาจ้าหนูคิดว่าเท่าไหร่จ้ะ
1: The answer is 300 because I counted them 50 and end up being 300 left
0: เอาล่ะหนูมองค่าที่เขียนไว้ตรงนั้นแล้วก็นับ50 100 150 200 250 300หนูนับค่าครั้งละ50ตลอดเลยเก่งมากจ้ะคราวนี้เด็กๆจะได้สนุกกันเราจะให้เด็กๆจับกลุ่มกันนั่งตามโต๊ะแล้วก็ช่วยกันผสมน้ำยาให้ได้500มิลลิลิตรโดยใช้ความรู้ที่ครูได้สอนไปเมื่อสักครู่นี
1: ้ No still
2: Hubble hubble toil and troublePour them in on the double. Oh, wow. How much liquid have I now got all together? We had 1, 2, 3, 4 potions.
0: นี่เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กๆฝึกทักษะการพูดการฟังรวมถึงการทำงานร่วมกัน
3: All right, we've got our muffins today, all right? We're going to get to make our chocolate muffins with chocolate chips, all right? Now, this is our maths though, so we need to think about why we're actually doing muffins in our maths.
4: การทำมัฟฟินเป็นวิธีการสอนที่จะช่วยให้เด็กๆได้คิดเกี่ยวกับทักษะการวัดน้ำหนักและเรียนรู้วิธีการวัดที่ถูกต้องและมีความเหมาะสมเพื่อทำให้มัฟฟินของพวกเขาออกมาให้ดีที่สุดนะครับในช่วงแรกของบทเรียนจะเป็นช่วงสำคัญที่จะช่วยให้เด็กๆเรียนรู้วิธีการอ่านค่าจากเครื่องมือที่พวกเขานำไปใช้ทำให้เด็กๆสามารถเลือกค่าจากเครื่องวัดได้อย่างเหมาะสมและประยุกต์ใช้ในการชั่งน้ำหนักวัตถุดิบแต่ละอย่างของพวกเขาได้ในขั้นตอนต่อๆไปถ้าหากเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับวิธีการอ่านค่าจากเครื่องมือวัดน้ำหนักของเราก็ทำให้เรากะน้ำหนักของส่วนผสมผิดเพี้ยนเข้าใจนะแบบนั้นมัฟฟินของเราจะอร่อยหรือเปล่า
3: Thank youProbably the biggest amount you're going to be looking at today is about 200 grams. If I jump up to 200, let's see how many jumps I actually do, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now I've got 8 jumps to get to 200. If I look at that now, is there anybody here who thinks they might know what that number is? That slightly longer interval there.Okay, Elliot, can you tell me what that middle marker would be worth?
1: 100.
3: 100 what?
1: Kilograms.
3: Kilograms or grams?
1: Grams.
3: Grams. Well done. Good boy.
4: เครื่องฉายภาพเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากๆครับที่ช่วยให้เด็กๆมองเห็นหน่วยบนเครื่องมือชั่งน้ำหนักได้อย่างชัดเจนและยังสามารถช่วยให้เด็กๆรู้วิธีการนำไปใช้ในกิจกรรมต่อจากนี้ด้วย
3: 100 grams! Very good.
4: ผมคิดว่านี่เป็นกิจกรรมที่ดีครับซึ่งเราจะเอาแป้งนมและน้ำตาลไปจัดไว้บนโต๊ะโต๊ะหนึ่งที่จะให้เด็กๆสามารถเดินไปหยิบวัตถุดิบพวกนี้แล้วก็กลับมาที่โต๊ะของกลุ่มตัวเองได
5: ้
4: แล้วหลังจากนั้นเด็กๆก็จะเริ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับวิธีการอ่านค่าจากเครื่องชั่งน้ำหนักพวกเขาจะพยายามทำให้น้ำหนักของมัฟฟินถูกต้องและมีความใกล้เคียงมากที่สุดด้วยเพราะว่าพวกเขาอยากจะชนะการแข่งขันนี้เด็กๆต้องการให้มัฟฟินของพวกเขาออกมายอดเยี่ยมที่สุดบนพื้นห้องจะเต็มไปด้วยผงแป้งเศษน้ำตาลแล้วก็เศษชิ้นส่วนต่างๆนะครับซึ่งทำให้เราต้องทำความสะอาดหลังจากจบกิจกรรมแล้ว สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้ก็คือเด็กๆจะได้คุยและก็เรียนรู้กันว่าพวกเขาจะทำอย่างไรเพื่อให้มัฟฟินออกมามีรสชาติยอดเยี่ยมที่สุดในแต่ละกลุ่มของพวกเขา
5: Have you measured it?
1: Yeah.
5: Good. 150 grams.
1: Yep.
5: Good.
1: Good.
5: Good. Thank you.
4: ผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เห็นได้ชัดเจนจากกิจกรรมนี้ก็คือเด็กๆทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการทำงานซึ่งแต่ละคนจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปและพวกเขาจะต้องทำอย่างเต็มที่เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ
1: That's enough. That's enough.
6: Yeah, but just put the fabric down.
1: And crack it out. Just pull it. Pull it. Make sure not.
4: มันไม่ใช่แค่เรามาทำมัฟฟินให้เสร็จแล้วก็เอากลับบ้านเก็บเข้ากระเป๋าหลังทำเสร็จหรือรับประทานมันแต่หัวใจสำคัญอยู่ที่เด็กๆทำมัฟฟินได้สำเร็จและก็นำมัฟฟินพวกนั้นมาประกวดกันในตอนท้ายคาบอีกด้วยหลังจากใส่มัฟฟินเข้าเตาอบเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายที่ถือว่าดีที่สุดก็คือว่าเราจะตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการทำ
3: We've got our 6 muffins here looking very different and we have got our table of scores We're going to be judging you upon your look the taste the texture the smellAnd then teamwork, okay, which was very important as well. Very good texture.
4: ซึ่งเราจะให้คะแนนเด็กๆตามขั้นตอนการตัดสินจากรสชาติผสมและก็จากการทำงานเป็นทีมครับและในตอนท้ายเราจะได้ผู้ชนะออกมา
7: Very nice.
3: Crispy on top still.
4: ผมคิดว่าสิ่งสำคัญก็คือเด็กๆได้เรียนรู้และเข้าใจในตอนท้ายของกิจกรรมว่าทีมที่เยี่ยมที่สุดคือทีมที่สามารถวัดและคาดคะแนนน้ำหนักของวัตถุดิบต่างๆได้อย่างถูกต้องและทำตามขั้นตอนได้อย่างเหมาะสมจนทำให้ได้มัฟฟินที่เยี่ยมที่สุด
3: The best chefs really are the best chefs. Can you give them a big round of applause, please?
8: ในฐานะนักเรียนใฝ่ฝันอยากจะมีห้องเรียนแบบนี้เลยครับ2วิธีที่น่าสนใจมากเลยทำยาพิเศษเด็กพอทำยาพิเศษปุ๊บนักเรียนเก
9: ่งเลย
8: ไม่ต้องดื่มด้วย
9: อย่างนี้ก็ไม่ต้องเรียนเลขแล้วสิ
8: โอ้ยต้องเรียนสิครับแต่ว่ามันอย่างนี้ก็เรียกว่าเทคนิคการสอนแบบอะไร
9: ครับจริงๆแล้วตรงนี้เป็นการสอนให้นักเรียนเนี่ยลงมือปฏิบัติจริงการที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเนี่ยเขาจะจำได้แม่น
8: ครับอาจารย์
9: เหมือนที่คุณบอยบอกว่าผมเรียนมาผมจำได้ตอนสมัยเรียนแล้วได้เกรดดีซะด้วยสิ
8: ทำได้ดี
9: แต่พอต่อมาลืมหมด
8: ย้อนกลับมาที่คืออาจารย์ซะหมด
9: ใช่แม่จะเห็นว่าในเรื่องแรกเนี่ยเขาให้นักเรียนลองทำเวทมนต์จะเห็นว่าครูเขาลงทุนแต่งตัวนะแต่งตัวเป็นแม่มดเลยนะครูก็ตั้งเกณฑ์ว่าต้องให้ได้500มิลลิลิตรนะพออย่างนี้ปั๊บเด็กก็ต้องไปคิดว่าจะผสมน้ำยาประเภท1 2 3 4ซึ่งจะเป็นสีเห็นไหม
8: แล้วแต่สีนี่คือศิลปะด้วยแล้วแต่สีที่ชอบเลย
9: แล้วเขาก็ไปผสมสัดส่วนให้ได้ตามสูตรที่เขาต้องการแต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน500มิลลิลิตร
8: อันนี้จะได้ทักษะการตวงจริงๆเพราะว่านักเร
9: ีย
8: นได้ทดลองตวงจริงๆ
9: ได้ใช้เครื่องมือในการตวงแล้วก็รู้วิธีการที่เราจะผสมสูตรให้ได้ตามสูตรที่เราต้องการใช่ไหมแล้วก็จินตนาการไปสิแล้วพอเรียนแบบนี้เด็กจำแม่นไอ้ตรงนี้เป็นเทคนิคที่ดี
8: อย่างเรื่องที่2นี่จริงจังมากนะครับ
9: เรื่องที่2
8: แบบไม่บอกสูตรด้วย
9: ใช่
8: ให้ตวงเองบอกว่าส่วนผสมของมัฟฟินเนี่ยมีอะไรบ้างก็ให้ตวงเองเลยคิดสูตรเอง
9: ใช่
8: ทำไมเขาต้องจริงจังขนาดนั้นครับมีแบบคณะกรรมการตัดสินด้วยครับ
9: ใช่จริงๆตรงนี้นะถ้าเป็นของคนไทยนะควรเป็นขนมอะไรดีคนไทย
8: ผมนึกถึงขนมกล้วย
9: ขนมกล้วยก็ได้หรือขนมครกก็ได
8: ้
9: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เราก็ดัดแปลงเป็นขนมไทยๆเสียแทนที่เป็นมัฟฟินซึ่งไม่ใช่ขนมบ้านเราก็เป็นขนมครกขนมครกมันต้องใช้แป้งอะไรเว้ยว่า
8: ก็แป้งข้าวเจ
9: ้
8: า
9: แป้งข้าวเจ้าทีนี้เวลาแป้งจะใช้แป้งแค่ไหน
8: กะทิ
9: ใส่น้ำเท่าไหร่กะทิเท่าไหร่ถึงจะทำให้เนื้อแป้งเนี่ยมันพอดีถูกไหม
8: ถ้าเกิดแป้งหรือว่าปริมาตรไม่ดีหรือว่าผสมไม่ดีเนี่ยก็ไม่อีก
9: หรือถ้าใส่น้ำมากไปมันอาจจะนิ่มเหลวไปเลยมันก็ไม่สุกตัวเนี้ยมันเป็นวิธีการหนึ่งที่ครูเนี่ยให้เด็กได้เรียนรู้จากการลองผิดลองถูกสุดท้ายอนาคตเนี่ยเขาจะรู้ว่าอ๋อมันควรจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ครูต้องไม่บอกนะครูต้องให้เด็กคิดเองนะ
8: ต้องใจแข็งหน่อย
9: ใจแข็ง
8: เพราะครูไทยเวลาเห็นเด็กคิดนานไม่ได
9: ้บอกเลย
8: อันนี้สิ
9: บอกเลยซึ่งตัวนี้ก็ทำให้เด็กคิดไม่เป
8: ็
9: นต้องให้เด็กคิดเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถามว่าไอ้ขนมครกเนี่ยมันเป็นเรื่องของการช่างตวงวัดได้ไหม
8: ได้
9: ใช่ไหมเรื่องของวิทยาศาสตร์ก็ได้คณิตศาสตร์ก็ได้บูรณาการได้อีกเนี่ยถ้าครูมีเด็กตรงนี้นะขนมมีตั้งหลายอย่างในเมืองไทยเราใช่ไหมนั้นเราอาจจะเลือกใช้ขนมในท้องถิ่นของตัวเองตามบริบทของท้องถิ่นไม่จำเป็นต้องเป็นขนมครกที่เราเสนอก็ได้เพชรบุรีก็ทำอะไรคะ
8: ขนมตาล
9: หรือ
8: ขนมหม้อข้าวหม้อแกง
9: ใช่ไหม พราะฉะนั้นตรงนี้มันขึ้นอยู่กับบริบทของท้องถิ่นไง
8: พอกลุ่มนี้แบ่งเป็นกลุ่มนี้ทำหม้อแกงอร่อยกลุ่มนี้ทำขนมโคกอร่อย
9: แลกเปลี่ยนกัน
8: ก็ให้นักเรียน

0: ทำเลยกลุ่มนี้ทำมาเลยใช่เออเป็นภาพขนาดใหญ
1: ่เห็นไหมแล้วสุดท้ายเด็กก็จะจำได้ว่าถ้าจะทำขนมขนาดเท่านี้ต้องใช้ปริมาณแป้งเท่าไหร่ใช้ไข่เท่าไหร่ใช่ไหมถ้าเป็นทางขนมพวกแกงทางเพชรบุรีใช่ไหมเด็กก็จะรู้จักเลือกใช้เครื่องมือในการตวงก็เป็นการเรียนเรื่องการตวงการชั่งได้เลย
0: ผมเชื่อเลยว่าถ้าเกิดเด็กได้เขาเรียกว่าถ้าเกิดภาษาอังกฤษคือ learning by doing ใช
1: ่ไหม
0: ครับทำโดยเรียน
1: เรียนรู้โดยการกระทำ
0: ปฏิบัติจริงๆเนี่ยจำได้จำได้แม่นแน่นอน
1: ติดตาเลยและจะจำไปได้ตลอดเลยจะไม่เรียนอย่างนี้เรียนสนุกเด็กก็ไม่เบื่อ
0: ไม่ใช่มีประโยชน์เฉพาะเพื่อนครูนะครับผมฟังเองรู้สึกว่าผมไปปรับใช้ก็ได้
1: ปรับใช้กับลู
0: กเดี๋ยวผมจะไปใช้กับลูกเลยว่าเดี๋ยวทำอะไรกับลูกเองเนี่ยลูกจะจำได้ด้วย
1: ใช่แล้วให้เขาลองผิดลองถูกอย่าเพิ่งใจร้อนบอกเขา
0: ใช้ได้ทุกวิชาเลย
1: ใช้ได้ทุกวิชา
0: เพื่อนครูครับใครที่มีเทคนิคดีๆแบบนี้ก็ติดต่อรายการของเราใช่ไหมครับอันที่นี้ทำในฐานะที่ปรึกษาครับเดี๋ยวยังไงครับ
1: ก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนครูนะคะว่าถ้าครูมีรายการพวกนี้ดีๆหรือเทคนิคการสอนที่ดีๆเนี่ยนะเรียนเชื่อว่าครูไทยเราเนี่ยมีเทคนิคเยอะแต่เรายังไม่ไปถึงท่านเพราะเราอยากให้ท่านบอกเรามาเพื่อเราจะได้นำทีมไปถ่ายทำถึงที่เลยค่ะแล้วเราจะได้ประกาศให้คนอื่นเขารู้ด้วยว่าครูไทยเราก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกัน
0: ขอบคุณอาจารย์เหมือนกันนะครับจะได้ครับขอบคุณมากครับพรุ่งนี้เจอกันอีกนะครับ
1: ค่ะ
0: ลาไปก่อนนะคุณผู้ชมสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะอาจารย์จันเพ็ญไพแก่นอาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Work and Energy เนื้อหาความรู้ในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บทนี้เราจะพูดถึง3เรื่องคือ1งาน2กำลังและ3พลังงานในหัวข้อที่1คืองานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า work เราจะมารู้จักกับงานความหมายของงานโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันมักจะหมายถึงการยกของการทำสวนการซักผ้ารีดผ้าหรือทำกับข้าวหรือกิจกรรมใดๆเพื่อรับค่าตอบแทนแต่ความหมายของงานโดยทั่วไปกับความหมายของงานทางฟิสิกส์แตกต่างกันซึ่งความหมายของงานในทางฟิสิกส์คืองานจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีแรงมากระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่ได้ระยะกระจัดซึ่งระยะกระจัดหมายถึงระยะที่วัดในแนวตรงงานเป็นปริมาณสเกลาร์งานมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรหรือจูลซึ่งสมการทางฟิสิกส์งานเท่ากับเวกเตอร์ f. เวกเตอร์ s w คืองานเวกเตอร์ f คือขนาดของแรงมีหน่วยเป็นนิวตันเวกเตอร์ s คือระยะการกระจัดมีหน่วยเป็นเมตรหรืองานมีค่าเท่ากับ f s cross เซตาซึ่ง f ทำมุมเซตาองศากับระยะทาง sการเกิดงานและไม่เกิดงานในทางฟิสิกส์กรณีการเกิดงานนะคะจะเกิดได้ง่ายหรือยากนั้นขึ้นอยู่กับทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุอย่างเช่นถ้าเราผลักแรง F ไปในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่การเกิดงานเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเราผลักแรง F ให้ทำมุมเซต้าองศากับระยะการเคลื่อนที่ก็จะทำให้เกิดงานได้ยากส่วนในกรณีที่ไม่เกิดงานหรือ W เท่ากับ0นั้นแรงที่กระทำกับวัตถุจะกระทำในทิศตั้งฉากกับระยะการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งก็คือทิศของแรง F

0: างฉากกับทิศของระยะทางการเคลื่อนที่ในกรณีนี้ไม่ว่าจะออกแรงเท่าไหร่วัตถุก็จะไม่เกิดงานหัวข้อที่2ของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือกำลังหรือ power สัญลักษณ์ที่ใช้คือ Pกำลังคืองานที่ทำได้ใน1หน่วยเวลาหรืออัตราการทำงานหรือกำลังเฉลี่ยกำลังเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีหรือวัตต์สมการทางฟิสิกส์ power เท่ากับ w ส่วน delta t p เท่ากับกำลังมีหน่วยเป็นวัตต์ w คืองานมีหน่วยเป็นจูลเดลต้าทีคือช่วงเวลาที่ใช้ในการทำงานมีหน่วยเป็นวินาทีและในหัวข้อสุดท้ายของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นี้คือพลังงานในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า energy คือสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่มีความสามารถทำงานได้หรือความสามารถทำให้เกิดการเคลื่อนที่พลังงานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนรูปในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงพลังงานเพียง2ชนิดนั่นก็คือพลังงานศักย์และพลังงานจลพลังงานศักย์หรือ potential energy คือพลังงานสะสมในตัววัตถุที่พร้อมจะเคลื่อนที่แบ่งออกเป็น 1. พลังงานศักย์โน้มถ่วง gravitational potential energyซึ่งเป็นพลังงานที่สะสมในวัตถุเมื่ออยู่บนที่สูงพลังงานศักย์โน้มถ่วงจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับความสูงจากพื้นโลกสมการพลังงานศักย์โน้มถ่วงมีค่าเท่ากับ mgh m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม g คือความเร่งของแรงโน้มถ่วงโลกมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลังสอง h คือความสูงของวัตถุจากระดับพื้นโลก 2. พลังงานศักย์ยืดหยุ่น Elastic Potential Energy คือพลังงานที่สะสมอยู่ในสปริงที่ทำให้สปริงยืดออกหรือหดเข้าจากตำแหน่งสมดุลสมการของพลังงานศักย์ยืดหยุ่นนี้มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 kx ยกกำลัง2 k คือค่านิตของสปริง x คือระยะยืดออกหรือหดเข้ามีหน่วยเป็นเมตรพลังงานจล kinetic energy สัญลักษณ์ทางฟิสิกส์ EK เป็นพลังงานของวัตถุมวล M ขณะที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V สมการของพลังงานจลทางฟิสิกส์มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 MV ยกกำลัง2 M คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม V คือความเร็วของวัตถุมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลัง2บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานก็ได้กล่าวมาครบ3หัวข้อแล้วหวังว่านักเรียนนักศึกษาคงสามารถนำความรู้นี้ไปต่อยอดในเรื่องอื่นๆได้นะคะ
1: จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
2: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำฝนประมาณสัก 2,000 กว่าเก็บ
3: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวนเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ไปท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
1: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9

0: ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพ่อเจ้าอยู่หัวลองมาแล้วเราแค่ทําตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทํามาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทําตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ํานี่สําคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ํานี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ําก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ําน้ําเป็นหัวใจหลัก
0: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือรุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป
2: น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้ใดแต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปใน

กรรมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มีศักยภาพที่แตกต่างแต่มนุษย์ทุกคนต่างต้องการที่ยืนอย่างภาคภูมิเมื่อการดูแลช่วยเหลือมาถึงปลายทางของระบบการศึกษาเด็กพิเศษจะออกไปเผชิญโลกกว้างอย่างไรขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเป็นกระบวนการสำคัญที่จะสนับสนุนให้พวกเขาก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง
1: เมื่อวานนี้เราปลูกต้นไม้นะคะปลูกต้นไม้เมื่อวานเราลงเมล็ดเป็นวันแรกนะคะอันนี้ของเมย์เห็นไหมเขียนชื่อเมย์ไว
2: ้ของเมย
1: ์ใช่
0: โครงการการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษโดยไม่ได้มุ่งให้ถึงฝั่งด้วยประกาศนียบัตรหรือวุฒิทางการศึกษาเท่านั้นหากแต่สนับสนุนให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถใช้ศักยภาพของตนในฐานะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคม
3: เด็กชุดแรกเนี่ยจะมีจำนวน7คนนะเป็นการศึกษาต่อเนื่องประมาณ9ปีครึ่งก็เป็นการฝึกพัฒนาทักษะของการฝึกอาชีพเป็นหลักจะเริ่มเห็นความสนใจความสามารถของเด็กขณะที่เราทำกิจกรรมในระดับประถมค่ะว่าเด็กคนนี้วาดภาพได้ดีนะคะเด็กคนนี้ชอบเรื่องของอุปกรณ์นะคะเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์ก็จะมีการจัดแผนที่เด็กมีวิชา อิสระจากการเรียนในชั้นเรียนนะคะก็จะเสริมทักษะพิเศษให้โดยเฉพาะระยะแรกเริ่มเนี่ย

0: ให้ความสำคัญมากกับการที่เด็กจะมีความมั่นใจแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความเป็นอิสระให้กับเด็กจนมาถึงมัธยมเนี่ยเด็กค่อนข้างมีความอิสระสูงมากนะคะบางทีเขาอาจจะไม่อยากให้อาจารย์เข้าไปติดตามใกล้ชิดมากจนเกินไปนั้นอาจารย์ก็ต้องรักษาระยะความห่างให้เหมาะสมแต่ขณะเดียวกันก็มีการประสานกับอาจารย์ผู้สอนจุดที่เราเน้นของแผนการศึกษาคือการให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้อื่นเช่นการกรอกน้ำนะคะการช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆก็อยากให้ผู้ปกครองเนี่ยได้สนับสนุนให้เขาทำแล้วก็พอเมื่อเข้าไปทำงานสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายๆเนี่ยเขาจะภูมิใจเขาก็เป็นการเสริมความมั่นใจให้เขาที่เขาจะไปทำงานเพิ่มเติมที่อาจารย์มอบหมายด้วยตัวเองอย่างเป็นอิสระจากการเรียนในห้องเรียนนะการให้งานทำในชั้นเรียนจนสามารถทำด้วยตัวเองโดยการที่อาจารย์ช่วยเหลือน้อยลงแล้วก็เมื่อไปที่สหกรณ์อาจารย์ก็จะมอบหมายงานให้ทำที่จริงๆก็คือตามความสามารถของเขาว่าแต่ก็สามารถทำได้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
1: อันนี้ใครติดราคาคะเนี่ยไม่ติดราคาคุณนายติดเหรอต้องติดอันไหน
2: ติด
1: นี่ไงใช่ไหม
3: มันก็คงยึดอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงที่ว่าเด็กศักยภาพของเด็กมากน้อยแค่ไหนนะคะผู้ปกครองอันนี้สำคัญที่สุดก็คือผู้ปกครองจะต้องรู้จักแล้วก็ต้องยอมรับว่าลูกของท่านมีความสามารถมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะบางคนเนี่ยโอ้โหยอมรับว่าเข้าใจว่าฝันว่าอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันก็คือณจุดๆนึงเนี่ยมันก็จะชัดเจนขึ้นมาว่าเด็กได้แค่นี้จริงๆปัญหาคือถ้าผู้ปกครองยอมรับได้เนี่ยมันจะแก้ปัญหาตรงที่ว่าเราก็จะได้ช่วยกันได้เต็มที่ที่จะพาเขาไปในจุดที่เขาสามารถดูแลตัวเองได้ในระดับที่ทั้งผู้ปกครองเองว่าเห็นว่าพอใจแล้วแล้วเราก็คิดว่าเออมันก็นะถึงที่สุดของเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการเรียนร่วมบางเวลาเพราะหลังจากตอนประถมเนี่ยสามารถเรียนร่วมเต็มเวลาได้พอถึงระดับมัธยมปั๊บเนี่ยวิชาเฉพาะและลงลึกก็จะเห็นแล้วว่าศักยภาพเด็กไม่ถึงตรงนั้นแล้วนะหลังจากที่เรามีการถอนวิชาออกมาปั๊บเนี่ยก็ต้องคุยกับผู้ปกครองก่อนว่าเออเนี่ยวิชานี้มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่เขาจะต้องเรียนคุณพ่อคุณแม่เห็นด้วยไหมกับการที่เด็กจะต้องเข้าเรียนคณิตศาสตร์เรียนสายคอสแทนหาพื้นที่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมคุณพ่อคุณแม่แฮปปี้กับวิชาใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณพ่อคุณแม่ว่าเออมันไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนนะอาจารย์อยากให้เขาได้ดังนี้มากกว่าอยากให้รู้ว่าเออเขาจะต้องเดินทางไปเนี่ยไปซื้อของเองหรือไปที่ห้างเองหรือว่ามานัดพบกับคุณพ่อคุณแม่ที่นี่คุณพ่อแม่เห็นว่าตรงนั้นสำคัญกว่าแล้วก็โอเคเราก็มาฝึกลดวิชาที่เขาไม่ต้องเรียนมาฝึกเรื่องนี้แทน
4: ประมาณปีละ2ครั้งนะคะไปพูดคุยกันก็จะเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ที่โรงเรียนได้ทำอะไรกับน้องไปบ้างตอนนี้ฝึกอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจารย์ก็จะถามว่าคุณแม่ต้องการมีอะไรที่จะเพิ่มเติมจากที่โรงเรียนฝึกอีกไหมอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มันน้อยที่ทำที่ถนัดที่สุดเนี่ยคือการใช้สีไม้ก็เลยอยากจะขอให้ทางโรงเรียนต่อยอดให้มันน้อยเป็นอาจจะเป็นสีน้ำสีโปสเตอร์อะไรเงี้ยให้มันดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย
3: จะเน้นเรื่องทักษะการช่วยเหลือตัวเองเป็นหลักนะคะเพราะว่าในสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคุยเรื่องนึงอะไรที่เป็นเรื่องจำเป็นการรับประทานอาหารแต่ละคนมีปัญหาไหมการแต่งกายเครื่องแต่งกายเป็นยังไงหรือว่าการหยิบจัดสิ่งของด้วยตัวเองอะไรทำนองนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เขาจะต้องทำเองแล้วก็มันก็จะขยายมาเรื่อยๆว่าถ้าเมื่อถึงขั้นนี้ทำได้แล้วเรื่องต่อไปที่จะฝึกคือเรื่องอะไรอีกก็ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงจะเปลี่ยนช่วงวัยก็จะมีเรื่องประจำเดือนใช่ไหมคะเราก็จะวอร์มตั้งแต่ว่าฝึกการใช้แคฟีเพราะถ้าใช้ผ้าอนามัยชิ้นใหญ่เลยเด็กจะตกใจซะก่อนก็ฝึกเปลี่ยนแคฟีก่อนทำได้ไหมบางคนเนี่ยไม่รู้เทปกาวเป็นยังไงก็ต้องสอนก็คือเข้าไปในห้องแล้วสอนกันตัวต่อตัวนะคะให้เขารู้ว่าเรื่องพวกนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะถ้าจะเปลี่ยนหรือจะทำอะไรต้องไปในที่มิดชิดไปที่ห้องน้ำถามสอนนะคะฝึกจากแคฟีแล้วก็เมื่อถึงช่วงวัยที่เขามีประจำเดือนจริงๆเขาก็ไม่ตกใจเด็กผู้ชายเราก็จะขอความร่วมมือกับผู้ปกครองคุณพ่อเพราะว่าผู้ชายกับผู้ชายจะคุยกันได้ดีกว่าหรือไม่ก็อาจารย์ผู้ชายนะคะเข้ามาช่วยก็ต้องให้เล่นกีฬาว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนหากิจกรรมอย่างอื่นให้เขาสนุกสนานร้องเพลงเป็นชั่วโมงเลยที่เขาได้เคลื่อนไหวได้อย่าไปคิดถึงเวลาอารมณ์

ทางที่มีอารมณ์ทางเพศมันก็มีเป็นธรรมชาติตรงเนี้ยเรื่องการเดินทางก็คือเราต้องมีการคุยกับผู้ปกครองก่อนว่าการออกไปเดินทางเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับหลายอย่างความปลอดภัยก็ต้องอันดับหนึ่งนะคะก็ต้องรับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนว่าจะยินยอมให้เผาเนาะสถานที่

0: ความช้ามันต้องเผื่อระยะที่แบบรถอยู่ไกลๆหน่อยนะถึงจะให้เดินหรือไม่ที่คือรอจนรถไปหมดว่างจริงๆถึงจะเดินเพราะงั้นเขาก็จะยืนรอหลังๆมาเนี่ยสุดท้ายมันก็คือเพื่อนจะไปยืนข้างหลังเด็กจะเป็นคนนำเพื่อนข้ามถนน
1: เดี๋ยวเราจะล้างผักล้างเสร็จแล้วเรามาหั่นกันใครอยากจะหั่นอะไร
0: ก็อย่างนักเรียนในโครงการที่ทำอาหารเนี่ยบางคนก็ต้องบอกว่าความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าการเรียนทำอาหารอยากให้สนุกก็ต้องมีกลุ่มเรียนแล้วก็จะจัดเป็นกลุ่มให้เรียนด้วยกันก็จะมีเห็นความแตกต่างของเด็กค่ะบางคนกลัวความร้อนบางคนกลัวไฟกลัวกระทะอุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะไปหมดแต่ทีนี้ก็เห็นพัฒนาการก็คือจากเดิมเนี่ยเริ่มฝึกง่ายๆก็คือชงเครื่องดื่มสำเร็จรูปก็กดกระติกน้ำร้อนเนี่ยอันแรกเลยไม่กดจะกดในลักษณะที่มือต่อมือให้มือครูอยู่แล้วเขาแตะมือครูหลังๆปัจจุบันณปัจจุบันเนี้ยครูบอกว่าครูขอกาแฟแก้วหนึ่งเขาสามารถไปหยิบซองตัดเทชงน้ำร้อนมาเสิร์ฟให้ครูได้แล้วตอนนี้อย่างน้อยคุณต้องดูแลตัวเองในเรื่องง่ายๆเช่นชงเครื่องดื่มกินเองทำอาหารง่ายๆมาม่าอะไรเงี้ยต้มโจ๊กต้มแกงจืดง่ายๆอะไรเงี้ยในตู้เย็นมีไข่ฟองนึงจะทำอะไรได้บ้างเจียวได้ไหมทอดได้ไหมทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะประสานงานผู้ปกครองว่าเรื่องฟืนไฟผู้ใหญ่ยังต้องดูแลแต่ถ้าเรื่องขั้นตอนต่างๆตอกไข่แล้วพวกนี้เด็กสามารถทำเองได้
2: อย่างบะหมี่สำเร็จรูปเนี่ยนะก็จะทำเองเลยค่ะไปหยิบชามหยิบอะไรไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากแม่เลยค่ะก็มาหยิบไส้กรอกจากตู้เย็นเนี่ยไปหั่นเองเลยเอามีดหั่นเลยค่ะไม่ต้องใช้เขียงนะหั่นในจานใส่เลยก็ใส่ไมโครเวฟอะไรเงี้ยค่ะก็รู้ด้วยว่าจะต้องหมุนไปกี่นาทีถึงจะใช้ได้อะไรเงี้ยสามารถดูแลตัวเองได้
0: อย่างการไปฝึกงานที่สหกรณ์เป็นการเหมือนการอุ่นเครื่องในการที่จะไปเริ่มทำงานอย่างจริงจังที่ห้องสมุดที่โครงการต่อยอดนะคะก็คือให้เขารู้ว่าการที่เขาไปทำงานในสถานการณ์จริงเนี่ยหนึ่งอะไรบ้างที่เขาจะต้องเจอเช่นการลงเวลาในการทำงานการรับผิดชอบงานตามที่เจ้าหน้าที่เป็นคนมอบหมายไม่ใช่อาจารย์นะคะก็ต้องเป็นเจ้าหน้าที่มอบหมายทำตามคำสั่งคนอื่นโดยที่ไม่ใช่อาจารย์ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องคืออาจารย์จะถอนตัวออกมาให้เยอะที่สุดนะคะเพื่อเป็นการฝึกปูพื้นฐานที่คร่าวๆให้เขาก่อนแต่ละคนก็คือต่างเรื่องการทำงานนะคะอย่างมะนอยเนี่ยเขาจะมีระเบียบในตัวเขาเองอย่างจะต้องติดราคาสินค้าเนี่ยวิธีการของเด็กแต่ละคนตองก็จะช้าๆหยิบมาทีละชิ้นทำทีละชิ้นของฟอยก็จะกระจายทุกชิ้นวางบนโต๊ะของมะนอยก็ทุกชิ้นเรียงเป็นระเบียบแล้วสติ๊กเกอร์ยิงจะเห็นชัดว่าแต่ละคนมีขั้นตอนคนละแบบคนละเนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือจัดเก็บแล้วต้องได้คุณภาพ1สติ๊กเกอร์ติดชัดเจน2เก็บเรียบร้อย
3: ไม่ใช่แล้วลูกมันอยู่ฝั่งเดียวกันหมดเลยอ่ะเราดู2อันนี้ทำยังไงให้มันอยู่ติดด้านนี้ก่อนแล้วก็ไปเก็บอีกด้านนึงค่ะนะ1พอทำได้1พอแล้วนะต่อไปตอนที่2
0: อันนี้คือเข้าใจว่า1พ่อแม่ทุกคนความคาดหวังกับลูกมันไม่ผิดนะคะมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดอันนี้เพิ่งมองว่าไม่ผิดทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฝันอยากจะคิดกับให้ลูกได้สิ่งที่ดีที่สุดนะคะแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยึดหลักตามความเป็นจริงต้องคุยกันให้ชัดเจนที่สุดว่าเออเนี่ยไม่ได้จริงๆนะคุณพ่อคุณแม่ยังจะอยากเป็นอย่างนี้ไหมถ้าไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นชัดนะคะว่าถ้าเด็กฝืนเด็กไปเนี่ยนอกจากเด็กจะเครียดพ่อแม่เครียดไหมเครียดเพราะว่าไงหนึ่งเด็กเข้าไปเนี่ยงานในชั้นเรียนมันก็มีใช่ไหมคะทำได้ไหมทำไม่ได้เสร็จไงการบ้านก็ต้องกลับไปที่บ้านเด็กทำไม่ได้คุณพ่อคุณแม่สอนไม่ได้อีกเกิดอะไรขึ้นมันก็คือต้องมาคุยกันให้ชัดเจนตรงนี้สำคัญคือเรื่องการคุยกันประสานงานนี่เป็นเรื่องที่คิดว่าน่าสำคัญที่สุด
2: ยอมรับว่าตอนเล็กๆที่ทราบว่าเขาเป็นนะคะแม่เครียดมากเลยค่ะเครียดแล้วก็มีความรู้สึกว่ายังเคยเล่าให้อาจารย์สมศรีฟังเลยนะคะว่ารู้สึกโกรธสาธิตว่าทำไมเขาไม่สามารถกับลูกเราอะเขาทำไมไม่ทำให้ลูกเราดีขึ้นหรืออย่างเงี้ยนะคะแต่พอตอนหลังยอมรับอะทำใจยอมรับมันรู้สึกเบาโล่งสบายอะว่าเออแล้วพ่อค่ะพ่อของมันน้อยเขาก็จะบอกด้วยว่าลูกเราอะแค่ไหนก็แค่นั้นยังไงเขาก็ต้องเป็นลูกเราอะไรเงี้ยมันทำให้เราผ่อนคลายอะยอมรับแล้วดีขึ้นมากๆเลยค่ะ
4: คือที่โครงการแสนพิเศษเนี่ยจะสอน พัฒนาเด็กระหว่างตั้งแต่อายุ5ขวบครึ่งนะคะถึงอายุ18ปีนะคะทีนี้หลังจาก18ปีเนี่ยก็จะมีการต่อ

0: ่อเป็นปีๆไปขึ้นอยู่กับเด็กแต่ละคนบางคนอาจจะสามารถที่จะเรียนต่อในระดับมัธยมต้นมัธยมปลายเราก็มีรูปแบบการเรียนที่เรียนในโรงเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเราก็มีการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาข้างนอกนะคะสายพัดช่างหรือว่าโรงงานผลิตดอกไม้หรืออะไรต่างๆตามความสามารถของเด็กแต่ละคนนะคะ
1: ผู้เรียนได้รับการเตรียมความพร้อมทั้งการช่วยเหลือดูแลตนเองและพัฒนาทักษะการทำงานขั้นพื้นฐานแล้วการต่อยอดศักยภาพของพวกเขาด้วยการเปิดโอกาสให้ฝึกการงานอาชีพสามารถขัดเกลาให้พวกเขาสามารถดำเนินชีวิตของตนเองต่อไปได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป

0: การเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนในโครงการการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ได้จบลงเมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับมัธยมปลายเท่านั้นแต่ยังพัฒนาขึ้นเพื่อต่อยอดการฝึกการงานอาชีพสำหรับเยาวชนอายุ18ปีขึ้นไปให้พวกพร้อมก้าวไปสู่โลกกว้าง
1: เริ่มจากการที่เรามองว่าเมื่อเด็กจบอุตสาหเรียนมาถึง10ปี12ปีในสถานศึกษาแล้วเนี่ยถ้าขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาเนี่ยระยะเวลาที่เขามาฝึกที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เหมือนกับเขาก็ขาดโอกาสที่จะนำความรู้ไปใช้และจริงการเข้าฝึกงานที่ห้องสมุดเนี่ยเป็นแนวคิดของการที่จะพัฒนาหลักสูตรห้องสมุดเนี่ยเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเรามีการนำเด็กเข้าไปทดลองฝึกงานเหมือนกันแต่ตอนนั้นน่ะจุดเน้นก็คือในเรื่องของการที่เขารู้ว่าถ้าไปทำงานแล้วต้องมีความตรงต่อเวลาต้องทำงานตามที่มอบหมายต้องรู้จักการมีมารยาทเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่มันมีความต่อเนื่องของสถานฝึกงานนี่คือว่ามีความเข้าใจเด็กเพิ่มขึ้นนะคะของผู้ให้การฝึกงานนักเรียน3คนที่ไปฝึกงานหลังที่จบการศึกษาที่สาธิตจุฬาแล้วเนี่ยเราจะต้องสอบถามความสนใจของเด็กก่อนและผู้ปกครองการฝึกงานห้องสมุดเนี่ยมันก็อยู่ที่คณะครุศาสตร์จุฬานะคะที่ศูนย์บรรณาสารสนเทศทางการศึกษาเขาก็จะมีงานขั้นตอนของการทำงานเนี่ย13งานในช่วงแรกที่ให้ทำการบริการยืมคืนการเก็บหนังสือขึ้นชั้นนะคะการบริการเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อเลือกเขาเลือก13งานแล้วเนี่ยเขาจะเลือกตัดสินใจเลือกงาน4งานแล้วก็2งานตามลำดับนะคะงานที่เลือก2งานจะเป็นงานที่เขาทำแล้วก็มีความเป็นอิสระก็จะมีผู้ช่วยฝึกงานเนี่ยช่วยประกบในงานทุกงานในระยะแรกเริ่มนะคะจนถึงระยะสุดท้ายที่ฝึก2งานเนี่ยใช้เวลาอีกหนึ่งภาคการศึกษารวมเบ็ดเสร็จเนี่ยประมาณ500กว่าชั่วโมงค่ะตามหลักสูตรของการฝึกงานเนี่ย
0: หน่วยงานที่เปิดโอกาสให้เยาวชนพิเศษได้ฝึกงานนั้นนอกจากจะต้องมีนโยบายที่ยืดหยุ่นแล้วความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ซึ่งจะเป็นพี่เลี้ยงและเพื่อนร่วมงานของผู้ฝึกนั้นนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
2: อันดับแรกเลยการฝึกเด็กเหล่านี้ต้องให้คนที่จะสอนต้องเข้าใจเขาก่อนคือว่าถ้าเกิดคนที่จะสอนเขาไม่เข้าใจเขาอ่ะมันจะเกิดปัญหาเพราะว่าเช่นเด็กเหล่านี้คือต้องสอนซ้ำซากมากคือทำหลายครั้งจนเจ้าที่ถ้าเกิดไม่มีการเข้าใจกันสมมุติไม่มีการอบรมเจ้าที่มาก่อนเขาจะมองว่าเอ้ยมันจะสร้างความลำบากให้เขาคือเขาทำงานปกติก็งานก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับต้องมาสอนเด็กที่เข้าใจยากคือถ้าเกิดเจ้าที่ของเราเข้าใจแล้วกระบวนการต่อมาไม่น่าจะเป็นปัญหาครั้งแรกที่พวกเขาเข้ามาคือจะทำ3ชั่วโมงก่อนดูการปรับตัวของเขาดูว่าเขามีปัญหาอะไรไหมในการทำงานนะครับก็จะให้แต่ละคนเขาก็ประจำแต่ละสเตชันจากนั้นก็ดูว่าเขาสนใจที่จะทำงานไหน
3: คนเช่นเข้าเน็ต
4: ไหมคะเข้าเน็ตก็ได
3: ้ใส่อะไรบ้าง
4: ไม่ต้องใส่ที่ชื่อไม่ต้องใส่ของเจ็บนะคะไม่ต้องใส่ของเจ็บ
3: ไม่ได้ใส่ของเจ็บนะคะเมื่อกี้ไม่ใส่ของเจ็บมันต้องไม่เข้าไม่ได้เอาไว
2: ้อย่างยกตัวอย่างชอมใช่ไหมครับคือชอมจะเป็นปัจจุบันเนี่ยเขาทำงานให้บริการคอมพิวเตอร์ให้กับนิสิตทั้งตีโทเอกของเราครับตอนแรกเราให้เขาทำงานยืมคืนหนังสือทีนี้ระบบงานยืมคืนหนังสือมันค่อนข้างซับซ้อนมีขั้นตอนหลายขั้นตอนมากกว่าหนังสือเล่มนึงจะออกไปได้ชอมเขาก็รู้สึกว่าเขามันขั้นตอนเยอะเกินไปสำหรับเขาก็เลยขอย้ายงานไปทำงานคอมพิวเตอร์ชอมก็จะเป็นคนรับบัตรมาแล้วก็ยิงบาร์โค้ดแล้วก็เลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าเขาจะนั่งเครื่องไหนแล้วชอมก็เป็นคนเปิดเพราะว่าระบบคอมพิวเตอร์เราคือถ้าไม่มีคนใช้หน้าจอมันจะโดนล็อกเครื่องนี้นะแล้วก็จะบอกคนใช้บริการเครื่องนี้นะครับอะไรพวกนี้อย่างชอมเขามีพัฒนาการก็คือเมื่อก่อนเขาจะไม่คุยกับคนคือเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวแล้วก็ขี้อายมากตอนหลังคือเขาสามารถที่จะปฏิสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าได้เป็นพัฒนาการหนึ่งของเขาครับทั้ง3คนนะครับแต่ชอมกับโพดจะมีพัฒนาการดีที่สุดแต่ปัญหาของเขาอย่างหนึ่งคือเขา ไม่ค่อยพูดกับคนแล้วเหมือนกับตอนแรกสุดเขาจะรับคำสั่งทำงานยังไม่ได้คือเขาไม่รู้ว่าการทำงานอ่ะมันเป็นยังไงทำงานไปเพื่ออะไรไม่มีจุดมุ่งหมายการทำงานเขาไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรปัจจุบันเขาทำงานก็คือเก็บหนังสือข้างบนแล้วก็พิมพ์บัตรหนังสือซึ่งตัวนี้ต้องใช้ทักษะสูงเพราะว่าต้องใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็ต้องใช้การพิมพ์ต้องเข้าใจตัวเลขตัวอักษรครับคือข้าพูดเนี่ยเขาจะเข้าใจตรงนี้แล้วก็สามารถทำงานตรงนี้ได้เร็วกว่าคนอื่นตอนแรกเขาไปทำงานเป็นพนักงานคอมพิวเตอร์เหมือนกับชอมนะเขาก็รู้สึกว่างานตรงนี้ไม่เหมาะกับเขาเพราะเขาอาจจะไม่ค่อยชอบคุยกับคนมากนักเหมือนกับชอมใช่ไหมข้าพเจ้าก็เลยขอทำงานที่มันซับซ้อนขึ้นมานิดนึงเก็บหนังสือการที่จะเอาหนังสือเข้าไปเก็บในเชลได้ต้องเข้าใจรหัสว่ารหัสตรงนี้มันอยู่ตรงไหนแล้วก็ต้องเข้าใจตัวอักษรภาษาอังกฤษไม่ต้องเกี่ยวยุ่งกับคนมากนะเขาอยากอยู่แบบเงียบๆของเขานะครับเขาก็รับหน้าที่เก็บหนังสือแล้วก็เขียนแบบพิมพ์ซองตอนแรกๆเข้ามาทำงานเขาใส่เสื้อชุดเดียวกัน3วันเลยผมก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยเราอยู่ตรงนี้เราต้องทำตัวให้มันดูดีเพราะว่าเราต้องติดต่อคนใช่ไหมครับข้าพเจ้าก็จะเอาเงินเดือนที่เราให้ตรงนั้นอ่ะไปซื้อเสื้อไปซื้อกางเกงใหม่เขาเริ่มมีจุดหมายในการทำงานคือเมื่อก่อนเขาไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรทำไมต้องทำงานด้วยผมก็บอกข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าเนี่ยคนเราเกิดมามันต้องทำงานคือทำงานต้องมีค่าตอบแทนเงินที่พี่ให้เนี่ยคือค่าตอบแทนที่ข้าพเจ้าทำงานให้พี่ตอนนั้นเขาก็เริ่มรับรู้แล้วว่าชีวิตเขาทำงานเพื่อมันนี่ประมาณใกล้ๆสิ้นเดือนเขาจะมาถามผมพี่ปิยะครับเมื่อไหร่เงินเดือนจะออกเมื่อไหร่เขาไม่มาทำงานนะสมมตินะเขามีปัญหาเช่นพ่อมาส่งไม่ได้หรือมีปัญหาเขาป่วยอย่างเงี้ยเขาก็จะมาทำชดใช้ให้นะหรือว่าบางทีเขามาช้าสมมติเขาเข้า10โมงเขามา11โมงเขาช้าไปชั่วโมงนึงเขาก็จะอยู่ให้จนถึง6โมงเย็นเลยเขาเลิก5โมงใช่ไหมก็จะอยู่ไปถึง6โมงเย็นเลยพ่อกลัวผมตัดเงินเขาก็บอกว่าเนี่ยเอาเงินตรงเนี้ยไปซื้อของให้พ่อนะวันเกิดพ่อก็จะพาพ่อไปเที่ยวพาไปกินข้าวเนี่ยเขาเอาเงินของเขาเขาบอกว่าหนูมีเงินเดือนเองมีอะไรเนี่ยสามารถเลี้ยงพ่อได้ทั้งที่เมื่อก่อนเขาไม่เคยสนใจเรื่องนี้เลยคือบ้านเขาก็มีฐานะเขาไม่สนใจเรื่องนี้เลยเขาก็สามารถที่จะรับรู้ขึ้นมาแล้วว่าการดำเนินชีวิตของเขาต้องทำงานนะทำงานเพื่อแลกกับค่าตอบแทนเพราะว่าในการทำงานในชีวิตจริงอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงคือก็พอจะเข้าใจตรงนี้ก่อนใครเลย
5: ประทับตาวิทยานิพนธ์เสร็จแล้วก็ไม่ให้พี่เขาลงทะเบียนลงทะเบียนเสร็จแล้วก็ต้องไปติดบัตรติดซองติดบัตรติดซองเสร็จเราต้องเขียนสารหนังสือเขียนสารเสร็จเราก็ออกไปให้บริการนะ
2: น้องแพลวก็จะเป็นเด็กที่ชอบเล่นก็คือแล้วก็บางครั้งก็จะมีสมาธิสั้นคือสมมติเราสั่งให้ทำให้พิมพ์สแตมป์หนังสือสมมุตินะครับก่อนที่

0: ก็มาใหม่ๆนะครับประมาณปี 2-3 ปีที่แล้วเขาสแตมป์ได้ไม่กี่เล่มเขาก็จะเหมือนกับสมาธิก็เสียละเขาจะเห็นเด็กเดินมาก็ไปเล่นกับเด็กแพรทำหน้าที่สแตมป์หนังสือนะครับแล้วก็ให้บริการวิญญาณิพนธ์การให้บริการวิญญาณิพนธ์ของแพรคือปัญหามันเริ่มมันมีนิดนึงตรงที่เวลาแพรเขาเจอนิสิตครับนิสิตพอแพรจบจากสาธิตแล้วนิสิตส่วนใหญ่ก็เป็นครูในสาธิตเวลาเขาเจอแพรก็จะเหมือนไปเล่นหัวกับเขาซึ่งตรงนั้นถามว่าในระบบการทำจริงมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นไงคือเราให้บริการแล้วก็ถามความต้องการของเขาว่าเขาอยากได้อะไรแล้วก็เซิร์ฟเขาท่านเองก็จบแล้วก็จะไปถามเขาเอ้ยเมื่อไหร่จะเรียนจบคือไปแซวเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมมองว่าจริงๆแล้วการให้บริการตรงนั้นมันควรจะมีลิมิตไม่ควรจะไปก้าวไก่สำหรับผมก็ต้องบอกเขาว่ามันทำเนี้ยไม่ถูกต้องนะอะไรเงี้ยเขาก็เชื่อฟังขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่ว่าก็มีหลุดบ้างปัจจุบันนี้ก็คือแพลวสามารถที่จะทำงานได้โดยที่รับคำสั่งถูกต้องไม่มีการคุยให้บริการเสร็จก็จบไม่มีการไปถามก้าวไก่เขาจะเว้นเขาจะมาถามเองอันนั้นคือตอบได้การให้บริการนี้คือเป็นการให้โอกาสการให้โอกาสคนซึ่งเขาตัดเด็กพวกนี้ออกไปจากสังคมอยู่แล้วคือให้ไปอยู่กับพ่อแม่ใช่ไหมครับผมก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าเนี่ยการทำนี่คือเป็นการให้โอกาสเขาแล้วก็เราก็ได้กุศลด้วยจากการทำงานตรงนี้นะครับเพราะว่าคืออย่างน้อยเราก็ช่วยชีวิต3ชีวิตให้เขาสามารถเข้าไปอยู่ในสังคมได้ตามปกตินะครับผมก็จะเด่นย้ำกับเจ้าหน้าที่เสมอว่านี่เป็นการทำกุศลอย่างหนึ่งมันจะเป็นภาระกับเราหรือเปล่าองค์กรเราจะกลายเป็นแทนที่ปกติทำงานก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับจะเป็นการรับภาระเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าแต่ผ่านมา4ปีคือเด็กพวกนี้กลายเป็นคนที่สแปร์เจ้าหน้าที่สมมติเจ้าหน้าที่คนนี้ป่วยใช่ไหมครับเด็กพวกนี้สามารถเข้าทำแทนได้อย่างชอมเนี่ยถ้าเกิดไม่มีใครอยู่เคาน์เตอร์สมมติเขาสามารถฟังเคาน์เตอร์ได้เลยสามารถที่จะคุยกับผู้ใช้บริการได้สามารถที่จะตอบความต้องการของผู้ใช้ได้ว่าเขาต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เครื่องนี้เครื่องนี
1: ้คนไม่ค่อยเห็นเด็กกลุ่มนี้ตอนโตค่ะจะเห็นแต่ตอนเล็กๆตอนอยู่ในสถานศึกษาแล้วก็พ่อแม่ก็พยายามจะหาที่เรียนให้ลูกอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมคะเมื่อโตขึ้นก็แล้วเด็กกลุ่มนี้หายไปไหนส่วนนึงก็คือว่าบางครั้งเมื่อจบแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมันหาที่เหมาะให้ไม่ได้ว่าจะให้ทำอะไรดีและจะทำได้ไหมคือเป็นห่วงแล้วก็เป็นกังวลนะคะกับความพร้อมของลูกแล้วก็เป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยด้วยหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยนะคะบางคนอาจจะอยู่ที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เนี่ยจุดของการที่ส่งเด็กมาฝึกงานตรงนี้ก็เพื่อให้รับรู้ถึงความสามารถศักยภาพที่เด็กมีอะค่ะแล้วเขาได้มีโอกาสทำงานในสถานที่ทำงานจริงมันก็ทำให้บุคคลรอบตัวหรือผู้ที่มาใช้แม้แต่ผู้ใช้บริการที่ห้องสมุดเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเด็กกลุ่มนี้ทำงานได้นะบางคนก็มองว่าไม่แตกต่างจากคนทั่วไปเลยนะหรือบางทีก็จะบอกมันอาจจะช้าบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเก่งมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นความเห็นของผู้มาใช้บริการหลายแห่งที่ไม่ประสบความสำเร็จอาจจะเป็นเพราะว่ามอบหมายงานให้โดยที่ไม่ยืดหยุ่นไม่สามารถที่เด็กจะเลือกได้ว่าเขาจะทำอะไรได้แล้วก็ได้รับมอบหมายงานที่เขาทำไม่ได้พอไม่นานเขาก็จะเลิกล้มออกไปจากระบบเมื่อเขามีโอกาสที่จะปรับพัฒนาตัวเองเนี่ยแล้วก็สังคมให้โอกาสเขาเนี่ยมันก็จะเป็นทำให้เขาเนี่ยเติบโตขึ้นต่อไปแล้วก็ผู้ปกครองก็หมดห่วงนะคะผู้ปกครองก็รู้สึกหมดห่วงด้วยและรู้สึกว่าลูกสามารถทำอะไรได้คณะครุศาสตร์เนี่ยเป็นคณะผลิตครูโรงเรียนสาธิตจุฬาเองก็คงไม่ใช่เป็นสถานเราคงไม่สามารถที่จะให้บริการกับเด็กพิเศษทุกคนในประเทศนี้ได้นะคะแต่ว่าเรามีโอกาสที่จะผลิตบุคลากรนะคะคือครูเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเด็กในทุกโรงเรียนดังนั้นนิสิตเองก็ได้มาเรียนรู้เด็กพิเศษตั้งแต่เล็กในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีที่เขาอยู่ที่ครุศาสตร์เนี่ยจนกระทั่งถึงโตเป็นวัยผู้ใหญ่ซึ่งเขาได้เข้าใจอะว่าพัฒนาการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยมันมีหลายแบบเพราะฉะนั้นนิสิตเองก็จะได้ประโยชน์จากการที่ได้มีประสบการณ์ร่วมตรงนี้ได้เห็นว่าเด็กพิเศษเรียนรู้ได้จริงๆแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมได้เหมือนกันไม่ใช่เป็นผู้รับแต่ว่าเป็นผู้ให้ด้วยนะคะ
2: หากเราเชื่อมั่นในศักยภาพที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนใจของเราจะเปิดกว้างสร้างโอกาสการเรียนรู้ไปกับความหลากหลายบังเกิดความสุขความงามผลิบานในสังคมของเรา

0: ระบวนการจัดการเรียนการสอนปัจจุบันอาจทำให้นักเรียนรู้สึกเบื่อไม่อยากเรียนวันนี้รายการครูพบกูรูจะมานำเสนอวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์
1: เดิมเนี่ยเป็นครูคณิตศาสตร์จบคณิตศาสตร์แล้วสอนคณิตศาสตร์แต่ปัจจุบันนี้หันเหมาสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อต่างๆที่เริ่มสร้างในตอนนั้นก็จะเป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นเองโดยเขียนเป็นภาษาเบสิกเลยพอเราได้สร้างสื่อสร้างแล้วอยากให้คนอื่นมีดีแล้วก็อยากได้ช่วงนั้นพอดีนะผมว่ามันมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาก็ได้ลองทดลองใช้งานอินเทอร์เน็ตดูมันน่าจะได้นะผมว่าคิดแล้วก็อยากกันนั้นเลยก็เลยสร้างเว็บขึ้นมาโดยเป็นเว็บฟรีเว็บไปก่อนสักได้สักปีนึงก็เลยเอาละไหนๆก็ไหนๆละถ้าขืนไปเอาเว็บฟรีเนี่ยพื้นที่ก็น้อยเอาขึ้นก็ลำบากไม่เร็วอีกด้วยเผลอๆก็ข้อมูลหายดาวไปจดโดเมนเนมเองเลย thaigoodview.com เป็นที่รวบรวมสื่อของสมาชิกครูทั้งหลายสอนเด็กในโรงเรียนให้เอาขึ้นเดินเที่ยวไปตลอดเสาร์อาทิตย์ก็ไปอบรมชาวบ้านเขาให้เขาใช้ไอทีอบรมให้ฟรีนะแต่มีข้อแม้ขอสื่อเอามาให้ไว้บนไทยกู๊ดวิวเขาจะได้ใช้ฟรี
2: ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเวลาเรียนไม่พอผมก็เลยคิดจะทำเว็บแต่ว่าพอทำเว็บมันมีข้อจำกัดตรงที่ว่าเราไม่สามารถแก้ไขอะไรกับเว็บที่เราลงไว้กับโรงเรียนได้เลย
3: วิชาคณิตศาสตร์บางทีมันจะไม่ค่อยมีอะไรแปลกใหม่เข้ามานะครับเพราะส่วนใหญ่ก็การคำนวณล้วนๆเนี่ยน้อยครั้งที่เราจะใช้อุปกรณ์เข้ามาช่วยอยากได้แนวคิดใหม่ๆของอาจารย์นะครับว่าควรจะเอามาปรับเปลี่ยนใช้กับของตัวเองยังไง
4: วิชาที่อาจารย์เขาสอนเนี่ยเอาเนื้อหามาจัดการเรียนการสอนยังไงโดยใช้อินเทอร์เน็ตก็อยากไปเรียนรู้กับอาจารย
5: ์อยากได้วิทยาการใหม่ในการที่จะดึงให้เด็กเนี่ยมาสนใจในทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาพละศึกษาเนี่ย
1: ตอนนี้สิ่งที่เรามักจะกังวลกันมันคือเรื่องของด้านเทคโนโลยีเราจะลองมาคุยกันว่าไอ้ดังด้านเทคโนโลยีที่มันเกี่ยวข้องกับทางเด็กที่เราได้เอาไปใช้หรือว่าอาจารย์คิดว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันมีอะไรที่เกิดขึ้นแล้วมันมีส่วนสัมพันธ์ในการจัดการการเรียนรู้ของเราบ้าง
3: แต่เป็นเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่แล้วที่จะใช้กันโดยรวมจะเป็นเรื่องของความบันเทิงมากกว่าที่จะใช้ในเรื่องของการศึกษา
2: ผมว่าเด็กแบ่งเวลาไม่ถูกเช่นเด็กบางทีตื่นสายเพราะเล่นเกมยันโอ้โหตีสองตีสาม
5: เด็กเราเนี่ยคือเขารับรู้เร็วมากบางครั้งนี่คือมากกว่าครูด้วยซ้ำ
1: ไปเร็วพะครูว่า
5: ไปได้เร็วมากเลยครับอันนี้คือในเทคโนโลยีแต่ว่าในสาระความรู้นี่ผมดูแล้วเด็กยังน้อย
6: ส่วนใหญ่ก็คือจะเด็กก็จะสนใจอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งค่ะแล้วก็จะไปคุยไปแชท
1: เอาว่าแล้วนะครับผมว่าแล้วเด็กอาจารย์เป็นแบบคือเวลาให้ใช้คอมพิวเตอร์มาเกี่ยวกับเรื่องของการ
2: ใช
1: ่การเรียนการสอนปั๊บเนี่ยเผลอไม่ได้ผมคิดว่านะฮะหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เราคุยกับอาจารย์เนี่ยปัญหามันก็คือ

ประเด็นแรกก็คือว่าเทคโนโลยีเด็กรู้เร็วรู้เรื่องรู้วิธีการใช้แต่ปัญหามันเกิดขึ้นคือใช้ไม่ถูกทางว่าไอ้ที่ถูกทางอ่ะจริงๆแล้วมันมีวิธีการใช้ที่ถูกทางอยู่ครูก็อยากรู้เออตอนนี้ครูก็อยากรู้ว่าไอ้เทคโนโลยีต่างๆที่มันมีเนี่ยมันเอาลงมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ยังไงคุณครูครับสิ่งที่เราได้มักจะประสบปัญหาในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยตัวหนึ่งก็คือเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กและตัวที่มันกำลังมาแรงอย่างยิ่งเลยตัวหนึ่งนั่นก็คือเฟซบุ๊กนี่มันคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยพูดกันลึกเกินนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ตัวหนึ่งนะครับไอ้เว็บ 1.0 เดิมมันก็เป็น HTML ธรรมดาเนี่ยนะครับเวลาเราเข้าเว็บเนี่ยนะครับมันก็จะมีแค่เข้าไปอ่านอย่างเดียวเว็บ 2.0 เนี่ยผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับทางคอมพิวเตอร์ทางเว็บได้นะครับยกตัวอย่างที่มันดังมากๆก็คือเรื่องของ Facebook เนี่ยแหละครับผมเอางี้ดีกว่าเรามาดูรูปร่างหน้าตาของมันก่อนว่าไอ้ Facebook เนี่ยมันเป็นไงแล้วเดี๋ยวเรามาวิพากษ์วิจารณ์กันอาจารย์ครับเปิดอินเทอร์เน็ตใส่ตรงแอดเดรสว่า www.facebook.com สิ่งแรกเลยเนี่ยเราต้องสมัครกันก่อนซึ่งวิธีการสมัครนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนั่นก็คือใช้อีเมลของตนเองนะครับถ้าสมัครแล้วต่อไปทำยังไงเวลาใช้งานก็อยู่ตรงนี้ครับอาจารย์ไม่ได้ไกลเลยนี่แหละครับกรอกตรงนี้แหละครับอาจารย์ก็กรอกอีเมลของอาจารย์ลงไปอาจารย์กรอกรหัสผ่านที่อาจารย์สมัครลงไปเมื่อตะกี้เนี่ยครับแค่นี้เองพอเข้ามาที่หน้าแรกแล้วคลิกสถานะแล้วก็อยากโพสอะไรก็โพสนอกจากนี้แล้วยังสามารถแบ่งปันรูปภาพแบ่งปันลิงก์แบ่งปันวิดีโอได้เยอะแยะไปหมดเราจะใช้ Facebook อาจารย์อย่าใช้หน้าแรกการใช้หน้าแรก Facebook เนี่ยของอาจารย์ตกกระป๋องเลยเพราะมันมีข้อความอื่นๆเนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวเขาจะชวนเล่นเกมเนี่ยกำลังจะไปทำกับข้องกับข้าวเล่นกันโอ้ยนี่สนุกสนานกว่าเยอะเพราะฉะนั้นอาจารย์อย่าไปอยู่ตรงนี้อย่าไปยุ่งกับเขาผมว่าอาจารย์สร้างกลุ่มของอาจารย์คลิกที่สร้างกลุ่มเนี่ยครับลองคลิกที่สร้างกลุ่มแล้วสร้างกลุ่มมา1กลุ่มนะครับคือจะเป็นกลุ่มนั้นจะเป็นวิชาอะไรอย่างไรก็ได้เรื่องราวอะไรก็ได้ที่อาจารย์จะกลับไปใช้กับเด็กที่โรงเรียนของอาจารย์สมมติว่ากลุ่ม UTQ 105ผมเนี่ยนะครับผมก็เข้าไปในกลุ่ม UTQ 105ทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับคลิกที่กลุ่มผมเนี่ยมันก็จะขึ้นอีกหน้าหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับหน้าแรกของ Facebook ผมเลยเพราะฉะนั้นอันนี้จะทำให้เราสามารถที่จะเข้าไปจัดการเรียนการสอนได้นะครับโดยคลิกกันที่กลุ่มของเราแล้วอาจารย์จะโพสอะไรเนี่ยจะโพสจะใส่ลิงก์จะใส่รูปภาพจะให้วิจารณ์อะไรนะครับอาจารย์สามารถทำได้ทั้งหมดอาจารย์ก็รับเฉพาะเด็กของอาจารย์ไอ้ภาษาจีนเนี่ยเธอคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อเธอมากน้อยแค่ไหนอาจารย์ลองตั้งประเด็นขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเด็กให้เขามาวิพากษ์วิจารณ์กันในนี้นะครับเนี่ยครูเขาก็มาคุยแต่เรื่องที่มันเป็นประโยชน์ครับคนที่เก่งก็เข้ามาช่วยคนที่อ่อนประเด็นสำคัญที่ผมบอกคุณครูว่าที่ผมใช้ให้อาจารย์ใช้ Facebook เป็นตัวเสริมผมไม่ได้ให้บอกอาจารย์ใช้ Facebook เป็นตัวหลักในการจัดการเรียนการสอนเหตุผลก็เพราะว่า Facebook ยังไงเด็กก็เล่น

คุณครูก็ได้เข้าใน YouTube นะครับเพื่อที่จะนำข้อมูลที่ทันสมัยแล้วก็เกี่ยวกับรูปภาพต่างๆนะครับในการเรียนการสอนครบีเนี่ยให้เด็กเรียนได้ทำความเข้าใจซึ่งนักเรียนสามารถที่จะเข้ามาดูในบล็อกนี้ได้เลยนะครับหลายคนคงจะถามเอ๊ะทำไมภาระต้องมาที่นี่นะครับเป็นส่วนหนึ่งครับที่ครูจะต้องตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยทันพวกเรานะครับวันนี้ครูมาเปิดตัวนะฮะเปิดแคมเปญเลยนะนั่นคืออะไรฮะ Facebook มาพูดคุยกันนะครับผ่านทาง Facebook ตั้งชื่อกลุ่มนะก็คือกระบี่ไร้ทำทานเพื่อที่จะให้เข้ากับบุคลิกนะเวลามาเรียนกระบี่ด้วยกันนะครับแล้วก็มีการแอดเข้ามานะครับข้อมูลข่าวสารพวกเรานี่เป็นอย่างไรนะครับก็พยายามแอดเข้ามานะครับที่กระบี่ไร้เทียมทาน

0: หลังจากที่คุณครูสนองเปิดตัว Facebook ของตัวเองก็ให้นักเรียนสมัครเข้ากลุ่มที่สร้างไว้เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเรียนรู้และติดต่อกันนอกห้องเรียนซึ่งจะทำให้ช่องว่างระหว่างคุณครูและนักเรียนลดน้อยลง
1: ในช่วงปิดเทอมนี้นะครับในการที่เราจะมาเจอกันอย่างนี้ก็ค่อนข้างยากฉะนั้นเราจะเจอกันแล้วก็คุยกันก็ทาง Facebook นะครับเพื่อที่จะได้แชร์นะประสบการณ์ความรู้น้อยมากที่ครูพละที่จะได้นำข้อมูลข่าวสารแล้วก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้เข้ามาใช้เป็นองค์ประกอบในการเรียนการสอนมันเร็วเกินคาดจริงๆฉะนั้นมันทำให้เรามีความกระตือล้นอยู่ตลอดเวลารวมทั้งนักเรียนเองก็เช่นเดียวกัน
2: คือพวกเราก็เล่นอยู่กันปัจจุบันอยู่แล้วแล้วก็แบบใช้บ่อยก็อาจจะทำให้แบบว่าเบื่อก็แบบไปดูว่าเทอมหน้าอาจารย์จะสอนอะไร
3: เรียนแบบออนไลน์มันก็ต้องสนุกกว่าเรียนแบบธรรมดาอยู่แล้วค่ะทำให้ตรงนี้เราเป็นที่ที่มันน่าสนใจอะค่ะ
4: ก็เป็นได้ทั้งที่ที่แบบว่าให้เรามาผ่อนคลายคุยกับเพื่อนแล้วก็เป็นที่ที่เราสามารถหาความรู้ได้จากตรงนี้ด้วยค่ะ
5: thaikoodview.com เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเดิมก็เป็นเว็บ 1.0 นะครับปัจจุบันนี้เป็นเว็บ 2.0 สิ่งที่อาจารย์เข้าไปถึงในเว็บนี้แล้วปั๊บเนี่ยเว็บนี้จะมีบริการหลายๆอย่างแต่สิ่งที่เป็นหัวใจในปัจจุบันนี้ก็คือการใช้บล็อกในการจัดการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์สมัครกันก่อนไหนๆก็มาจะต้องใช้กันแล้ววิธีการสมัครไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนะครับถ้าอาจารย์เป็นสมาชิกแล้วอาจารย์ก็เข้าสู่ระบบแต่ตอนนี้อาจารย์ก็สมัครสมาชิกตรงนี้ครับคลิกสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับตรงชื่อผู้ใช้งานใส่เลยครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับตัวเล็กแต่ภาษาอังกฤษนำหน้าโรงเรียนของอาจารย์นั้นต้องมี3ตัวนะครับต้องมี3ตัวโรงเรียนเดียวกันต้องเหมือนกันเสร็จเรียบร้อยก็ตามด้วยชื่อของผม SSS พูนศักดิ์ไม่ต้องเว้นวรรคตัวเล็กหมดกรอกคร่าวๆก่อนตอนนี้เสร็จเรียบร้อยอาจารย์ก็คลิกตรงข้างล่างว่าสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่พอเข้าได้แล้วสิ่งที่ผมจะให้อาจารย์ดูนะครับตรงนี้ครับอาจารย์ไม่ต้องไปดูที่ไหนหรอกครับดูที่ตรงข้างเนี้ยครับมันมีจุดเดียวทางขวานี่แหละครับนี่อาจารย์ครับให้เด็กสร้างเนื้อหาครับสร้างสิ่งที่มันควรจะสร้างส่วนตัวอาจารย์ก็สร้างสื่ออาจารย์คลิกที่สร้างเนื้อหาพอคลิกเข้าไปแล้วก็จะมีอะไรบ้างครับกระทู้ใช่มั้ยครับสร้างกระทู้ได้ก็คือกระดานข่าวอะครับอาจารย์สามารถไปโพสต์ได้หมดเลยมีบล็อกมีเพื่อนบ้านอาจารย์ทำได้นะครับอาจารย์ลองเข้าไปที่บล็อกก่อนคลิกที่บล็อกเราจะสร้างบล็อกก่อนหัวข้อก็ใส่ไปเลยจะใส่เรื่องอะไรพิมพ์เลยครับพิมพ์ตอนนี้เลยเสร็จแล้วก็มาตรงเนื้อความพิมพ์อะไรก็ได้ครับทางซ้ายมือเห็นไหมครับรูปต้นไม้ครับพอคลิกต้นไม้ปั๊บมันได้หน้านี้ขึ้นมาอาจารย์ก็คลิกตรงแดงๆเลยครับปึ้งตรงนี้ก็คือโฟลเดอร์เก็บรูปภาพของผู้ใช้งานแต่ละคนเสร็จเรียบร้อยอาจารย์ก็ไปเบราว์ครับเบราว์รูปครับเสร็จเรียบร้อยอาจารย์คลิกอัปโหลดพออัปโหลดปั๊บรูปมันก็มาขึ้นตรงนี้เพราะฉะนั้นก็คือข้อความใส่ได้รูปใส่ได้หนังก็ใส่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างใส่ได้หมดสมมติว่าข้อความเนี้ยคลิกข้อความนี้ปั๊บผมจะไปหน่วยคุณครูสุทัศน์ทุกท่านทำแถบสีตรงนี้ปรื่นครับคุณครูทุกท่านทำแถบสีเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นโซ่ไหมครับนี่ครับนี่คือลิงก์ครับต้องการลิงก์คลิกตัวนี้ถ้ามันลิงก์อยู่แล้วต้องการเลิกลิงก์ก็คลิกตัวนี้โซ่ขาดงั้นคลิกที่โซ่ครับตรงนี้พิมพ์เลยครับ /note/คุณครูสุทัศน์โน้ตอะไรนะครับ
6: 87081ครับ
5: 87081นี่ครับเสร็จเรียบร้อยต้องการเปิดในหน้าเดิมอาจารย์ก็ open link in the same window ต้องการเปิดหน้าใหม่ก็ open link in a new window ผมเอาหน้าเดิมนี่แหละเสร็จแล้วก็คลิก insert ครับเมาส์ไปแตะใหม่ตอนนี้ปุ๊บพร้อมที่ใจคลิกพอคลิกปั๊บปึ้งมาแล้วโอ้โหสุดหล่อคุณครูสุทัศน์ผมนี่ครับแสงกับชีวิตเห็นไหมครับอาจารย์ครับอาจารย์ได้สร้างให้เด็กสร้างบล็อกเป็นสมัครสมาชิกสร้างบล็อกเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาที่เราจะมาจัดกระบวนการ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะDNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ G ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกัวนีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCG ค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกัวนีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะพิวรีนแล้วก็พิริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะคะพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนพิริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้ว G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็น เกียวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1 นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 palm n และก็3 palm n ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่มั้ยคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 palm n นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 palm n นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 palm n นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 palm n ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์โฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH group นะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนด์คริกนะครับเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3 palm นะคะไป5 palm นะคะ ต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกฝ่ายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ anti parallel หรือ anti parallel นะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5 prime end แล้วก็ T prime end นะคะระหว่าง double stranded DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ
2: ลาย

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: อะไรออกไหม
1: ไม
0: ่ต้องเราอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ไหม
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะมันก็จะอยู่ในเซตเดียวกันอ้าวอีทต้องตัดอะไรออกไหม
1: ไม่
0: ต้องเติมอะไรไหมลูก
1: ไม
0: ่ต้องเพราะฉะนั้นเราจับมาอยู่เซตเดียวกันได้ไหม
1: ได
0: ้ได้แล้วอยู่ในเซตเดียวกันได้ค่ะโอเคตัวนี้ต้องตัดไหม
1: ต้อง
0: ตัดอะไรออกลูก
1: ต
0: ั
1: ด
0: อีออกเพราะฉะนั้นตัวนี้อยู่ในเซตเดียวกับตัวนี้ได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้มันก็จะเป็นกฎว่าตัดอีออกแล้วเติม
1: ing
0: แล้วซิงอ่ะลูก
1: ไม
0: ่ต้องนะคะซิงไม่ต้องเราก็สามารถที่จะอยู่ในเซตเดียวกันกับตัวนี้ได้ตัวนี้อยู่ในเซตไหน
1: ตัดอี
0: ตัดอีออกแล้วเติมไอจีนักเรียนมีคำอื่นอีกไหมใครรู้บ้างคำอื่นอีกที่เป็นเวิร์บที่สามารถเติมไอจีได้อ่ะฝนยกมือลูกเอาเลยลูก
2: riding
0: what does it mean in Thai
2: ขี่จ
0: ักรยานก็ได้ขี่ได้ไหม
2: ได้
0: อะไรเช่น
2: motorcycle
0: ใครได้ ride a horse ride a horse โอเค riding ก็เป็นลักษณะนะคะตัดอีออกแล้วเติมให้เซตเดียวกันมีหลักการอื่นอีกไหมใครทราบเช่น
2: running
0: เบิ้ลหมายความว่ายกมือแล้วตอบหน่อยตอบลูก
3: เบิ้ลเอ็น
0: เบิ้ลเอ็นทำไมต้องเบิ้ลล่ะ
3: เพราะมันเป็นคำ
1: สั้น
0: เสียงสั้นใช่ไหมคะเสียงสั้นคือคำ running ใครแอคชั่นทำนี้ได้ใครแอคชั่นได้โอเคrun or not
1: run
0: โอเค for exercise โอเคเพื่อนักเรียนจะทราบน่าจะทราบเรื่องตรงนี้อ้าวเราก็มาสรุปเป็นกฎกันว่าถ้าเกิดเรามาดูเป็นกฎกันนะคะ present continuous เป็นกฎอย่างไรดูจากตรงนี้นะคะอันนี้ใส่เข้าไปมองเห็นไหมลูกเรามาดูนะคะดูพร้อมๆกันนะคะเห็นไหมใน present continuous ถ้าเติมยิ่งเป็นไงเติมอิงในช่องที่หนึ่งนะคะมันมีคำบางคำนะจากที่เรียนสนุกเมื่อกี้เนี่ยตัด e ออกแล้วเติม ing เติม ing ได้เลยเติมคำต่อไปใช่ไหมคะเติมคำที่ต่อ

0: อีกหนึ่งคำเช่นคำว่ารันคำว่าพุทธคำว่าพัดใช่ไหมคะเติมแล้วมันมีคำอีกประเภทหนึ่งซึ่งเติมไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะไปเรียนในชั่วโมงหน้าแต่เราทราบไว้ก่อนว่ามันพอมีคำอะไรบ้างยกตัวอย่างสักคำได้ไหมที่มันเป็นกริยาแล้วมันเติมไม่ได้มันไม่สามารถที่จะเติม ing ได้
1: read what
0: read แปลว่าอ่านเติมได้ไหมลูกอ่าน
1: ได้
0: เติมได้ค่ะ read are spell read
1: R-E-A-D
0: พอเติม NG เป็น Reading เติมได้ค่ะนะคะเข้ากฎในข้อปกติตรงนี้นะคะไม่เป็นไรมีคำอื่นไหมที่เราเติมไม่ได้อ่ะมันไม่ควรไปเติมอ่ะพอทราบไหมพอทราบไหมคะอ้าวผมถูกยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นคำว่า like write เป็นกริยาไหม
1: เป็น
0: ใช่ไหมเราไม่ตอบ I am writing ฉันกำลังชอบ I am writing no writing noนะคะมันเป็นตัวที่ไม่สามารถเติมได้เดี๋ยวเราไปเรียนในขั้นต่อไปเขียนนะคะเดี๋ยวครูจะแจกตัวนี้ให้ขอวอลันเทียร์มาแจกสักคนสิแจกตัวนี้ไม่ให้เป็นแบบสรุปใครจะออกมาแจกแค่นี้ได้ไม่มีวอลันเทียร์เอามาเลยลูกมาแจกสองข้าแบ่งกันลูกไหนแจกได้แล้วใช่ไหมคะอันนี้เป็นแพทเทิร์นของเพสเซนต์คอนติเนียลโอเคนะเดี๋ยวใครยังไม่ได้มาต่อได้อ้าวนี่เรามาดูตัวนี้กันเพราะเราสรุปออกมาเป็นแพทเทิร์นเราจะสรุปได้ว่าเป็นไงลูกมองเห็นไหมตัวเมื่อกี้ที่เรียนพูดไอเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะเป็น subject ใช่ไหมคะ he เป็น subject ใช่ไหมคะ she เป็น
1: subject
0: นะเป็น subject ไอพวก I you me he นั่นมันเป็นคำประเภทใด
1: Pronoun
0: เก่งมากPronoun นะคะนอกจาก Pronoun ที่มาใช้ตรงนี้มันก็สามารถที่จะใช้คำนามได้คือ Noun ได้โอเคนะถ้าเป็นตัวทำ Subject บวกด้วย Verb
1: To be
0: Verb to be ในเรื่องของ Present Continuous มี
1: แค่ Is
0: Am แล้วเรียนก็ต้องจัดเลือกไอตัว Pronoun นี้ใช้กับ Is Am Are ให้ถูกด้วย He Am ได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ He Are ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เพราะนั้นในตรงนี้นักเรียนทราบแล้วจากขั้นต้นที่เรียนมาป.3 ป.4 นะคะเพราะฉะนั้นก็คือ is am are บวกไอ้ is am are พวกนี้เป็น verb to be เราเรียกว่า helping verb บวกด้วย verb จริงๆที่เติม ing แล้วก็เอาการเวลามาใส่เข้าไปหน่อยการเวลามันก็อย่างเช่นคำว่า
1: now
0: คำว่า at the moment โอเคไหมเก็ตไหมคะ
1: เก็ต
0: นะอ้าวทีนี้คุณครูก็มีตรงนี้เดี๋ยว separate เป็น2ฝั่งนะ2ฝั่งแล้วก็matching and then make the sentence okay I will give you the picture and the word นะ and then you find someone to match and then you come here to make the sentence by speaking okay เข้าใจไหมคะ
1: เข้
0: าใจนะเราก็แบ่งง่ายๆเลยนะเอาตรงนั้นเลยเอาที่นักเรียนรวมกันนะคะหยิบไปคนละใบดีกว่าเพื่อความอ้าวเร็วๆเลยหยิบคนละหนึ่งใบโอเคอาจจะได้เป็นคู่ก็ได้นะลูกนะเราจะเป็นคู่ไปอ้าวครูให้เวลาเรียนเอากี่นาทีวิ่งหาคู่ต้องแซดับแล้ววิ่งหาคู่แล้วก็เอากี่นาทียังไม่รู้กติกาเลยชูมินิสโอเคเกิดโอเคเลยได้แล้วจับคู่นั่งไว้พาไปนั่งไว้จับมือกันแล้วเลย speak English speak English ได้แล้วหนึ่งคู่จับคู่ไปนั่งเลยตรงไหนก็ได้นั่งไปก่อนนั่งเลยนั่งตรงไหนก็ได้นั่งก่อนเลยจับคู่กันนั่งจับคู่กันนั่ง one and half minute ใครไม่ได้มีไหมอ้าวทีนี้ครูขอวอลันเทียร์มาข้างหน้าสักอีกคู่ดีสองสักคู่อ่ะโอเคก็มันพีชคู่นี้คู่นี้ก่อนต่อโอเคโยงนั่งก่อนไหนของโยงของใครใครกับใคร
2: มือสองแขน
0: โอเคไม่เป็นไรสองแขนไม่เป็นไรโอเคน้อยแอนโอเค you make the sentence by you show you

okay, he is running. Ah,

0: Wow, okay.
1: He is eating sandwich at the moment.
0: Hey, he at the moment. เลย เยี่ยมมาก โอเค มีใครอยากออกมาอีกไหมคะ โอเคค่ะ Come on, please.
1: They are dressed every day.
0: Okay, please.
1: They are dressed every day.
0: They are dressed every day. Okay, na? Okay?
2: No.
0: Why?
2: Only five.
0: Yes, very good, Sam. Try again, please.
1: They are dancing every day.
0: Very good. They are dancing. Spell dancing. Very good. Okay. Very good. Okay.
1: Huh? Every day.
0: Every day. ใช้ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้ ไม่ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เก่งมากเลยมันเป็นเรื่องของคำนี่เยี่ยมมากใช้อะไรลูกใช้อะไรคะใช้ now หรือ at the moment very good ถ้า every day มันเป็นเรื่องของ present simple โอเคอีกสักคู่สิอีกสักคู่อีกสักคู่โอเคสิคัมมอนพลีส
1: Writing.
0: Very good. เราต้องเข้ากดข้อ
1: บรรทัด
0: ทีทีโอเค very good very good ขอเพื่อนเพื่อนหน่อยได้ไหมคะคนอื่นได้ไหมได้ทีนี้จะขอคืนจะขอคืนเดี๋ยวให้ใหม่โอเคไหมโอเคส่งมาเราก็จะเห็นว่าอันนี้คือ tense ของ present continuous tense เหตุการณ์กำลังเกิดขึ้นณขณะนี้หรือณปัจจุบันนี้นะคะอ้าวทีนี้เขียนนะเมื่อกี้ได้แล้วทีนี้เขียนสักคนละ2 3ประโยคมีสิทธิ์มี8ข้อเอาครึ่งเดียวนะทำในระยะเวลาที่ตรงนี้ส่งไปเท่าไหร่เลยเอาครึ่งเดียวเอาแซ่บคนละกี่ข้อแล้วแต่ชอบใจข้อไหนเอาเลยเขียนเลยค่ะแถม sit down please เอาเลยชอบใจข้อไหนเอาเลยเขียนเลยเวลาเขียนประโยคนักเรียนต้องแคปิตอลตัวใหญ่ไหมข้างหน้าต้องไหมคะ
1: ต
0: ้องเขามี example มาให้เรียนข้อหนึ่งแล้วเห็นไหม he is like
1: sharing
0: โอเคเรียนครับข้อ2ต่อข้อ3ต่อข้อไหนก็ได้ที่เรียนขัดได้ใช่ไหมโครงสร้างที่เราเรียนไปเมื่อกี้เนี้ยเราพอเขียนได้ไหมได้ไม่ได้เหรอ
1: ได
0: ้โอเคเดี๋ยวดูตัวอย่างอ้าวเช็คคนที่เขาทำแล้วว่าถูกไหมเห็นไหมลูก
3: เห็น
0: นะฮะข้อหนึ่งนะคะ she is playing the piano นะคะ she is playing the piano นะ he is cleaning his dishHe is going upstairs. He or she? He. นะดูรูปภาพด้วยเป็น he ใช่ไหมคะต่อไป number 6 number 5 she รูปนี้นะ she is combing her hair นะ number 6 she is drinking a cup of tea number 7 she is driving a car and สุดท้าย she is อะไรนะโอเคนักเรียนเก็บไว้ดูนะคะเก็บไว้ดูอยากเล่นเกมอีกไหม
2: อยาก
0: มองอยากไม่ค่อยมี

0: พวกนี้ครูมีเกมให้เล่น
1: เกมนี
0: ้เป็นเกมที่เกี่ยวกับ ING เหมือนกันนะขณะนี้ครูกำลังทำอะไร
2: walking
0: okay I will give you about the game what is Sam doing นะ what is Sam doing
1: okay
0: what is Sam doing นะเมื่อกี้นี้ในนี
1: ้นะมีกระเป๋าน้อยๆมา do you like It lovely. You said it lovely. You want some in the thing some in you want? Yes. You guess it the money. Yes. Okay. It from pie. Where is pie?
3: In.
1: Yes. ในห้องสอน problem.

0: One card for you. One card for you. One card for you. You want? You want? One card for you, one card for you, one card for you. Okay. ครบอย่างโอเคหรือว่า3 4 5เกมนี้ให้นักเรียนนักเรียนมีการ์ดทุกคนใช่ไหมคะมีการ์ดทุกคนนักเรียนจะมีการ์ดซึ่งมีชื่อแต่ละคนไม่เหมือนกันทุกคนจะรู้ว่าของตัวมีอะไรเราก็จะมาดูว่าคนในภาพนี้เขาทำอะไรนะคะคนมีชื่ออยู่ตรงนี้เขาทำอะไรแต่ทุกคนจะไม่มีแซมเราต้องค้นหาว่าแซมอยู่ตรงไหนและทำอะไรขั้นตอนที่นักเรียนจะทำก็คือรายงานผลตัวเองเป็นใครและทำอะไรโอเค understand
1: yes.
0: For example who get who got got I Martin whoStand up. Okay, what is Martin doing?
2: Martin is stealing someone's bag.
0: Martin is stealing someone's bag. Okay. You look for here. Look at Martin. Okay. Understand? I will give you the paper. And you write the name of someone here when you listen the ที่เพื่อนพูดโอเคไหมโอเคไหม The sentence ที่เพื่อนพูดโอเคไหมคะเข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะโอเคนะครูแจกอันนี้ต่อไปอันหนึ่งแบบรวดเร็วมีทามสอัพเด้อะแจกช่วยกันแจกส่งไปทุกคนจะได้นะคะส่งไปช่วยกันส่งนิดเดียววันวันโอเคWendy. What is Wendy doing?
3: Wendy is playing football.
0: Okay. Wendy is playing football. Is Wendy playing volleyball?
4: No.
0: No. Okay, you write number of Wendy. You write? Wendy. Where is Wendy? ใครสามารถใส่ได้ออกมาใส่ตรงนี้ให้คุณครูหน่อยอ่ะหนึ่งคนเอามาใครก็ได้ออกมาเดฟ้ามาเลย
5: โอเค
0: ใส่ในนี้เลยเวนดี้อยู่ตรงไหนเอาปากกาที่ค่อยๆเขียนอ่ะเวนดี้โอเคโอเคไหมคะโอเคเอ้าหาต่อไปเอ้าฟ้าหาบ้างหาคนที่สองฟ้าถามเพื่อนฟ้าถามเลย What is John โอเค What is
6: John
0: อะไรเมื่อเราจะถามคำถามที่เป็น ing John อะไรคะ What is
7: John doing
0: โอเคใครก็ John ต้องถามก่อนว่าใครก็ John Only one โอเคก่อน

0: call with his girlfriend.
1: Okay, you come on please and check the name here. Write the name here. John is, อ้าวลองมอง John อยู่ตรงไหน John is praying vulnerable. เขาบอก John is praying vulnerable. Okay, thank you very much. Okay, John. John is praying vulnerable with his friend.You ask your friend who got number อะไรก็แล้วแต่ it up to you อ่ะบอกเลยถามเพื่อนเลยเอาคนต่อไปฟิลิปโอเคถามไปถามเพื่อนและถาม
0: who got Philip
1: โอเค who got Philip โอเคทุกคนถามเอาทุกคนถามฟิลิปถามด้วยคำพูดว่าไง what is what is หรือ what still ใช้พอตัว ps what Philip doing หรือ whatIs Philip doing? Okay. You answer.
0: Philip is writing a postcard to a friend.
1: Okay, okay. Come on, please, and write the name in the instruction. หมดยังหมดคนยังอ้าวเหลือต่อไปใครแล้วต่อไปใครคะชื่อต่อไปชื่ออะไรคนที่สามชื่อคนที่สี่ชื่ออะไรลูกเออชื่ออะไร What the name
2: ไ
1: ทยน่ะเทียน่ะไทยน่ะโอเคอ่ะไทยก็อดไทยก็อดผู้ก็อดโอเคเพรมเอาเพื่อนเพื่อนถามเพรม What
3: is China doing
1: อ่ะเพรมตอบ
4: China is listening to music
1: listening to the musicบอมมาเขียนให้ครูหน่อยที่ตรงไหน listening to the music ใส่ชื่อตรงไปตรงไหนลูกอ้าวดูซิบอมทำเหมือนของเปรย์ไหมเวลลูกมาดูซิได้ไหมครับไม่ได้อ่ะใครได้คะอ้าวตะนอยมาลูกตะนอยมามีไหมเขานั่งอยู่บนอะไรคะบนอะไรบนอะไรคะดังดัง
5: บีชแชร์บีชแชร
1: ์เออบีชแชร์ครับบีชแชร์อ่าโอเคใครอาสามายืนเขียนตรงนี้ให้คุณครูโอเคอยู่โอเค thank you very much โอเคอ่าต่อไปคนต่อไปพีเตอร์ผู้กับพีเตอร์โอเคโอเคอ่ะถามทุกคนถาม
3: what is Peter doing
6: Peter is coming out of the sea
1: อ่าโอเค you rightไม่ได้แล้วคนเขียนบอกไม่รู้อยู่ไหนแล้วอยู่ไหนเออคนเขียนบอกไม่รู้แล้วไม่อยู่ตรงไหนโนโนโนเออเออเอา again please okay again please Peter is
6: Peter is coming out of the sea
1: อ้าวเนาะชัวร์ไหม sure ชัวร์ไหมลองดูซิถูกไหม right right or wrong
3: right
1: right okay เอาต่อไป who got โจโอเค very good โจเพื่อนๆถามเพื่อนๆถามก่อนโจถึงตอบเพื่อนๆถามลูก
3: What is Joe doing
0: Joe is selling ice cream
1: selling ice cream ขายโจคุณครูยังไม
3: ่
1: เห็นโจของ
3: กระ
1: โดดใช่ไหม
3: yes
1: okay and otherชื่ออะไรชื่ออะไร
7: วันนี้
1: วันนี้สองผู้กอดผู้กอดโอเคอ้าวสามสี่คนใครจะตอบหนึ่งคนว้าโอเคเอาแกมถาม what อะไร what is หันไปทางที่หันไปทางว้านี่หันไปทางว้าโอเคว
8: านิสซา is sleeping on beach
1: ถูกไหมคะถูกด้วยนะคะถูกด้วยพี่ตะนอยเขียนถูกไหมตะนอยHow about Martin? Everybody, how about Martin? Martin is. ใครได้ Martin? Who got Martin from? Martin is.
8: Martin is stealing someone's bag.
1: Okay, you come on and write. Write already? Alright, already. Yeah, she is very good at writing. She is very good. You wait for her. Okay, and then number.Okay. What is your Mark doing?
9: Mark is swimming.
1: Okay, Mark is swimming. Swimming. Okay. Who got Karen? Karen, who got Karen? friend. Okay. ใครต่อปังชุบโอเคปังชุบ
2: ค่ะ Little sister
1: โอเคปังชุบ Who is winner? Okay, you. Okay.
7: Karen is talking on her mobile phone.
1: Okay, she is talking on her mobile phone. Karen.จะอยู่แถวนี้ใช่ไหมคะโอเคนะคะต่อไปอะไรแล้วต่อไปใครคะใครคะแกรแกรผู้ก็แกรโอเค What is Karen doing
10: Karen is playing volleyball with her boyfriend
1: โอเค Karen is playing volleyball with her boyfriend โอเค Karen playing with her boyfriend แล้ว her boyfriend what is his nameAnd then Fred, who got Fred? Okay, who want to ask? Okay, Jack, ask nine. Ask what is Fred?
11: What is Fred doing?
1: Okay,
12: Fred is running around the beach.
1: What Fred is running around the beach? Fred. Okay, Fred is very strong and fat. นะคะ fat. You look here. Yeah, Fred.And then, what is Vicky? Okay, you got Vicky? Okay.
13: Vicky is making a sand castle.
1: Okay, sand castle. You can make sand castle. You can make or not?
3: Yes.
1: When?
14: When you go to the sea.
1: And in the festival, what festival?
15: Songkran.
1: Very good, Songkran. You can make sand castle, okay? And then, Susan. Okay, see, you got Susan.
16: Susan is reading a book.
1: Oh, Susan is reading a book. You got Susan also? Susan is?
17: Susan is reading a book.
1: Very good. Susan is reading a book. About?
17: Tim.
1: Who got Tim? Okay, I think nobody got Tim. Okay, you got Tim. Okay.
17: Tim is playing ball with his sister.
1: Okay. Is Tim playing football with his sister?
17: Yes.
1: Yes, okay. Very good. Yes, very good. And Jenny, who got Jenny? How? Okay. Jenny, what is Jenny doing?
18: Jenny is windsurfing.
1: Jenny is?
18: Windsurfing.
1: Windsurfing. ใช้คำว่าอะไรคะ Jenny is?อะไร windsurfing ใช้คำว่าอะไรคะ
19: praying
1: ฮะ praying อะไรคะ
19: windsurfing
1: ใช้ praying นะคะสุดท้ายครูอยู่จะเจอแซมยัง
20: เจอ
1: เจอแล้วลองดูที่แซมอยู่ตรงไหน what is Sam doing you can find Sam buying ice cream ไหนตรงไหนแซมพอยให้ดูหน่อย ให้ดูแป๊บแป๊บเอ๋เป็นป้า

เป็น B ตรงนี้ตึ๊ดหนึ่งเอาสักข้อ

0: 点找他们。
1: Oh.
0: ลงในนี้เลยนะเอากาลงเลยใครได้แล้วก่อนที่จะกาเนี่ยเขียนประโยคให้ครูสักประโยคขณะที่ครูแจกภาพให้เพื่อนเนี่ยเขียนประโยคสักหนึ่งประโยคอะไรก็ได้ที่เรียนชอบลงข้างล่างเลยเป็น present continuous ที่ถูกต้องYour sentence, please. May I check your sentence, please? Okay. She is sleeping on sofa. Okay. They are studying. Okay. And Nun.
1: He is mopping the floor.
0: Mopping the floor. See.
2: A boy is swimming in a pool at the moment.
0: Okay. Very

0: Joe,
1: I am playing computer game now.
0: Okay.
2: What?
0: That?
3: They are studying.
0: Okay.
3: She is singing now.
0: Singing.
3: Singing.
0: Singing.
3: Singing.
0: Okay, I put it in your mind. She is singing now.
3: She is singing now.
2: Very good.
0: Okay, very good. And then you?
3: They are studying at this moment.
0: Okay, me time too.
3: I am playing a
0: bingo
3: game now.
0: Playing bingo game now.
3: She's sleeping on sofa.
0: Sofa, okay.
3: She's drinking a water now.
0: No. Water เป็นอันเขาเป็นคำนามที่ไม่นับจำนวนเอาภาชนะไปใส่อะไรเราดื่มด้วยอะไรแก้วเป็นอะ
4: อะ
0: กลาสออฟวอเตอร์โอเคไรท์อะเกนอะกลาสออฟวอเตอร์ or a cup of tea like this she is drinking a glass of water okay okay not kicking football football is a sport not kicking ต้องPraying นะใช้คำว่า praying football kicking a ball kicking a ball แก้กันต่อไปโอเค he's riding a bike dancing okay
5: we are praying English way
0: okay very good
5: I am jumping now
0: okay very good
5: he is jumping
0: okay very good
5: he is having lunch now
0: having lunch now okay very good
5: she is dancing
0: okay good very goodOkay, he's swimming in the pool. And you? Okay, Ravi Akha, you?
6: They are fighting on the sky.
0: Again, it's loudly, please.
6: They are fighting on the sky.
0: They are flying in sky. Okay, and you?
7: She is singing.
0: She is singing. Singing อีกแล้ว Sing อะไรลูก
4: Singing.
0: Singing. Wow.Drinking a glass of water, okay.
6: Studying
0: at the moment. No, Tani Tok Yang, Tang Tok Yang, Abra, okay.
6: He is running.
0: No.
6: She is sleeping on the sofa.
0: He is sleeping on the sofa. And then, Nesian. Playing football, okay. Team แก้ยังลูกเอาทีมพูดใหม
6: ่
0: Okay, everybody can make the sentence, okay?You can make, you can write the sentence. Okay, Pat, you understand? Yes, okay. Everybody can make the sentence and then, okay. You play the game or bingo game one time only and then say goodbye. Are you ready?
4: Yes.
0: Okay. เอาแบบผู้บอกแล้วขีดต่อไป Studying.Driving ลักษณะของบิงโกลักษณะนี้คือแต่ละคนจะมีเปเปอร์พิกเจอร์ซึ่งไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะคะต่อไปตัวสุดท้ายในรอบนี้ kicking เนาะเราครูมีกี่คำนะจำได้ป่ะครูมีกี่คำ10คำนะคะ8แล้วนะคะ4แล้วนะ dancing flying เท่าไหร่แล้ว
8: 6
0: แล้วอ้าว6เท่าไหร่6 drinking okay you are finished you said คำว่าBingo, you finish, bingo. Show me to your friend. Okay, yes, okay, you get. ได้คำว่าอะไรมั่งลูก This one. Drinking. ดูต่อลูกอะไร Flying. อะไรคะ Dancing. And studying. ปรบมือให้เพื่อนของพี่แอ๊ดการนำเกมมาเนี่ยไม่จำเป็นเราจะต้องคิดเองเราอาจจะออกมาจากสื่อหลายๆอย่างคุณอาจจะเซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตจากการที่คุณได้ไปอบรมมาจากหนังสือแหล่งรีซอร์สต่างๆมากมายแล้วก็คัดออกมาให้เหมาะสมกับกิจกรรมในแต่ละแพทเทิร์นนั้นๆเด็กเห็นภาพโอ้สวยเด็กได้เขียนเด็กได้ใช้เด็กได้เรียนแต่เขาเรียนโดยวิธีการเล่น

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.thเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่า

เรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมผัสนะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1 นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นก็คือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่ทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซกกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซกกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเขาเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ในอินเตอร์เซกหรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและพจน์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับพี่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น
ส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่มั้ยครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA Union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ NA บวก NB แล้วก็ลบด้วย NA intersect B ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น PA Union B นะครับจะเท่ากับ PA บวก PB ครับแล้วก็ลบด้วย PA intersect B ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าไอ้ PA Union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์

0: ตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบบทดสอบลักษณะที่ไม่เป็นทางการครับเพราะฉะนั้นความง่ายของมันนะฮะคือคนที่ใช้งานที่เป็นคนสร้างแบบทดสอบเนี่ยสามารถสร้างโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องของการเขียนโปรแกรมอันนี้ก็อาจจะเป็นคร่าวๆสำหรับเนื้อหาที่ผมอยากจะฝากเอาไว้ในวันนี้ไม่รู้ว่าพอจะเป็นประโยชน์ครับ
1: โอ้ได้ความรู้มากเลยครับจะได้ไปลองใช้กับนักเรียนจริงๆมันสร้างความตื่นเต้นนะแล้วก็สร้างเขาเรียกอะไรกระตุ้นให้เขาอยากเรียนรู้โดยใช้สิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวเขามากที่สุด
0: ก็ถ้าสมมติว่าเด็กๆได้ใกล้ชิดกับอาจารย์มากขึ้นก็น่าจะดี
1: ครับผม
0: ครับขอบคุณอาจารย์อนุสรมากครับ
1: ครับผมเช่นกันครับ
0: ครับแล้วเดี๋ยวผมจะตามไปดูตอนที่อาจารย์ลองนำไปใช้ครับ
1: ครับผม
0: สรุปโดยรวมของเนื้อหาในวันนี้นะครับเริ่มต้นจากการเข้าไปสมัครสมาชิกที่เว็บไซต์ facebook.com กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนครับอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องยืนยันอีเมลด้วยว่าอีเมลที่เราใช้สมัครนั้นเป็นอีเมลแอดเดรสของเราจริงๆหลังจากที่ลงทะเบียนเรียบร้อยก็เข้าสู่ขั้นตอนหาเพื่อนครับโดยที่ระบบของ Facebook สามารถดึงเอาอีเมลต่างๆที่มีอยู่ในระบบอีเมลที่เราใช้งานขึ้นมาแสดงให้ได้เลยครับว่าบรรดาผู้ใช้เหล่านั้นมีใครบ้างที่ใช้ Facebook แล้วเราก็สามารถเพิ่มบุคคลเหล่านั้นเข้าเป็นเพื่อนของเราได้ในทันทีครับและที่สำคัญในวันนี้เรายังพูดถึงเรื่องของการทำแบบทดสอบผ่าน Facebook แอปพลิเคชันตัวนี้มีชื่อว่า Quizzes ครับขั้นตอนก็ไม่ยากครับเข้าไปที่ Quizzesจากนั้นก็จัดการสร้างแบบทดสอบซึ่งตรงนี้จะเรียกว่า knowledge quiz ครับโดยเราสามารถกำหนดชื่อหัวข้อของการทดสอบรวมไปถึงรายละเอียดอื่นๆและก็การจัดลำดับของผลลัพธ์ของการทดสอบครับแบ่งกลุ่มให้เรียบร้อยโดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าหลังจากทำแบบทดสอบแล้วนักเรียนแต่ละคนอยู่ในกลุ่มระดับใดอย่างเช่นดีมากดีพอใช้หรือต้องปรับปรุงครับจากนั้นนะครับเราก็ใส่คำถามและตัวเลือกต่างๆซึ่งในช่องตัวเลือกนั้นเราสามารถระบุได้ครับว่าตัวเลือกใดเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องท้ายสุดครับหลังจากสร้างแบบทดสอบเรียบร้อยก็ publish หรือส่งแบบทดสอบดังกล่าวเข้าไปที่หน้า Facebook ของเรานั่นเองนักเรียนของเราก็จะสามารถเข้ามาทำแบบทดสอบก่อนหรือว่าหลังบทเรียนได้แล้วแล้วก็ยังเป็นการให้เด็กๆสามารถทบทวนบทเรียนในภายหลังได้ด้วยครับ
1: พอได้รับความรู้จากอาจารย์แว่นก็คือเรามาต่อยอดได้อย่างเรื่องของการทำแบบฝึกหัดใช่ไหมในควิซต่างๆที่เราสามารถออกแบบฝึกหัดมาเสริมให้เด็กโดยเด็กเขาก็เกิดความตื่นเต้นมันได้จุดหนึ่งคือเด็กที่ไม่ค่อยอยากอ่านหนังสือเนี่ยถ้ามาเป็นหนังสือเล่มๆเขาไม่อ่านแต่ถ้ามาเป็นข้อความมาเป็นควิซที่ถามแล้วมีช้อยให้เลือกเขากลับอ่านเพื่อจะตอบว่ามันถูกมันผิดอันนี้คือดึงแรงจูงใจแต่ทีนี้เราเอาตัวนี้มาเนี่ยเราไม่ได้มุ่งหวังในเรื่องของผลคะแนนแต่เรามุ่งหวังในเรื่องของฝึกทักษะกระบวนการคิดกระบวนการอ่านกระบวนการแสดงความคิดเห็นตัวนี้ใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างเยอะนะจำได้ไหมว่าคาบแรกครูสอนในเรื่องของภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารถูกไหมสมัยก่อนเราสื่อสารด้วยวิธีไหนมั่งการสื่อสารมีอะไรมั่งจดหมายเขียนจดหมายโทรศัพท์มีอะไรอีกการพูดเป็นการสื่อสารไหมเป็นการสื่อสารการพูดการอ่านใช่ไหมแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยเราจะมารูปแบบของการสื่อสารแบบใหม่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับคอมพิวเตอร์เกี่ยวไหมน่าเกี่ยวไหมเกี่ยวนะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูจะมาสอนในเรื่องของการใช้การสื่อสารในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมที่แรกเราบอกว่าเราทำโดยเรารู้แค่นี้เราก็ทำแค่นี้แต่พอคุยกับอาจารย์แว่นแล้วเนี่ยสิ่งที่บางทีเราคิดว่ามันทำไม่ได้มันก็ทำได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นเรื่องของแบบทดสอบที่เราจะใส่ลงไปยังไงดีเราจะทำลงไปยังไงให้เด็กได้ฝึกทำใช่ไหมง่ายขึ้นใครมีอีเมลบ้างมีไหม มีอีเมลโอ้เกือบทุกคนเลยใช่ไหมอันเด็กวัยรุ่นมีอีเมลเอามือลงครับครูก็มีอีเมลนะคราวนี้เคยเล่นอีเมลแต่ตอนนี้มีอะไรที่มากกว่านั้น
2: Facebook
1: Facebook ใช่ไหม Twitter รู้จักด้วย High Five เคยเล่นใช่ไหมส่วนใหญ่เวลาเล่นเข้าไปเล่นอะไรเล่นเกมใช่ไหมไหนใครเข้าไปเล่นเกมมาจำเลยโอ้โหยอมรับดีมากเข้าไปเล่นเกมใช่ไหมส่วนใหญ่ไปเล่นเกมนะเข้าไปเล่นเกมใน Facebook แต่วันนี้ครูจะมาบอกว่า Facebook จริงๆมันทำได้มากกว่าการเล่นเกมทำอะไรได้มั่งเวลาเราเรียนใน Facebook แล้วเราเข้าไปใน Facebook เจออะไรมั่งก่อนหนึ่ง
2: เจอ
1: เพื่อนเจอเพื่อนเจออะไรอีกข้อคอมเมนต์ข้อความเคยไปโพสต์ไว้ไหม
2: เ
1: คยอันนี้คือการสื่อสารยัง
2: ส
1: ื่
2: อสาร
1: สื่อสารแล้วนี่คือการสื่อสารแล้วแต่เราใช้การสื่อสารถูกต้องหรือเปล่าเออนะใช้สื่อสารถูกต้องบ้าง Facebook เป็นสื่อที่มันเป็นสาธารณะถูกไหมลูกคือเราไปโพสต์อะไรไว้ไปเขียนข้อความอะไรไว้คนอื่นก็ทำไม
2: เห็นหมด
1: เพราะฉะนั้นภาษาที่เราเขียนลงไปใน Facebook ใช้คำหยาบได้ไหม
2: ไม่ได
1: ้คราวที่แล้วเราพูดถึงเสียงในภาษาไทยจำได้ไหมมีกี่เสียงนะเสียงในภาษาไทยมีกี่เสียง
2: 23
1: 3เสียงมีอยู่3เสียงได้แก่เสียงอะไร
2: เส
1: ีย
2: งแท
1: ้2เสียงแปล3เสียงดนตรีเสียงไหนสำคัญที่สุดในภาษาไทยจริงเปล่าเสียงไหนความเสียงมันเปลี่ยนแล้วความหมายเปลี่ยนเสียงดนตรีเสียงดนตรีคือเสียงของอะไรวรรณยุกต์เสือฮะความหมายเปลี่ยนไหมจากเสือไปเป็นเสือใส่ไหมโทเป็น
2: เสือ
1: เอาเสือไปทำเป็นเสื้อแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเขียนข้อความใน Facebook ครูเห็นหลายคนเขียนวรรณยุกต์ทำไมผิดนะเขียนวรรณยุกต์ผิดไม่เอกเป็นไม่โทไม่โทเป็นไม่ตีสลับหมดเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ไม่ได้แล้วนะรู้แล้วว่าใช้ยังไงเดี๋ยววันนี้จะเข้า Facebook แล้วลองไปดูซิเพื่อนคนไหนเนี่ยเขียนผิดมั่งถ้าเพื่อนเขียนผิดลองแนะนำสิเอ๊ะที่ถูกควรเป็นคำนี้หรือเปล่าที่ถูกควรเป็นคำนั้นหรือเปล่าแต่อย่าไปว่าเขานะใช้ Facebook ในการแนะนำถูกไหมช่วยกันรณรงค์เรื่องการใช้ภาษาไทยใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะอ้าวทุกคนมีอีเมลถามต่อมี Facebook ทุกคนไหมมีไหมมีแล้วเดี๋ยวเราลองแอดครูเป็นเพื่อนก่อนวันนี้ครูจะเป็นเพื่อนนักเรียนเลยก่อนที่เราจะไปดูแบบฝึกหัดเดี๋ยวคุณครูรับแอดนักเรียนก่อนนะครับนักเรียนจะได้ทำแบบฝึกหัดของคุณครูได้นะอ้าวมาแล้วนะโอเคยืนยัน

0: ทำหมดยัง
1: หมดแล้ว
0: หมดแล้วไหนใครได้เต็มมั่งเออใครได้เต็มมั่ง 100% เลยโอ้เก่งมากไหนใครได้ 80% ใครได้ 70 ใครได้ 60 50% มีไหมไม่มีโอแสดงว่าเก่งนะเนี่ยได้ 70% อัพขึ้นทุกคนเลยง่ายกว่าการทำในกระดาษไหมง่ายกว่าดูดีกว่าไหมเออดีกว่าเพราะว่าเราชอบใช่ไหมเล่นคอมพิวเตอร์คราวนี้ผ่านเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเปิดเทอมเรามาเจอกันในเรื่องของการใช้แบบทดสอบเหล่านี้ในเรื่องของการทำแบบฝึกหัด
2: ทำให้ผมสนิทกับอาจารย์มากๆเลยครับเพราะว่าการได้คุยผ่านทางนี้มันเหมือนกับทำให้เรากระชับความสัมพันธ์ที่เป็นเหมือนช่องว่างกับอาจารย์ได้ครับ
3: เวลาเจอเนื้อหาที่ไม่เข้าใจจะโทรไปก็อาจารย์บางทีอาจารย์ติดสอนก็เลยจะฝากข้อความทิ้งไว้ที่ Facebook แล้วก็อาจารย์ก็จะเข้าไปอ่านแล้วก็ตอบคำถามให้ผมได้โอเคมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะฮะก็รู้สึกดีมากว่าอาจารย์ก็เข้ามามีส่วนร่วมกับพวกเราแล้วก็ท่านไม่ได้ใช้ความคิดที่เป็นอาจารย์ของท่านตลอดท่านก็ยังรับฟังเราด้วยแล้วก็ท่านยังให้คำแนะนำหรือบางครั้งเวลาเราคิดที่มันนอกกรอบออกไปท่านก็ให้เสรีในความคิดนั้นฮะก็ถือว่า Facebook กับอาจารย์ก็ดีครับ
0: หลังจากที่ได้นำ Facebook ไปใช้จริงนะครับกับนักเรียนก็พบว่าทำให้เกิดผลดีนะครับคือเราหนึ่งเราได้ใกล้ชิดกับนักเรียนมากขึ้นนะครับในการที่เราสื่อสัมพันธ์กันเพราะว่าวัยรุ่นตอนสมัยนี้เขามี Facebook เป็นของเขาเช่นเราเอาภาพเขาไปลงแล้วเขาก็มีการโต้ตอบกับเรามาทำให้เรารู้ถึงระบบการใช้ชีวิตของเขาว่าเขาใช้ชีวิตประจำวันเป็นยังไงรู้ในเรื่องของบางสิ่งที่เขาอยากจะถามเราในเรื่องของส่วนตัวบางครั้งเขาไม่สามารถปรึกษาผู้ปกครองได้นะฮะเขาก็ปรึกษาครูหรือไม่ก็เรื่องของงานต่างๆที่เขาถามเรามาหรือความรู้ต่างๆที่เขาอยากได้เพิ่มเติมตัวนี้เขาก็ทำให้เราใกล้ชิดกับเด็กนักเรียนมากขึ้นครับผม
4: เป็นยังไงบ้างครับผมคิดว่าวิธีที่อาจารย์อนุสรณ์นำ Facebook ไปใช้ในการเรียนการสอนนั้นน่าสนใจมากเลยครับหลายคนนะครับพอพูดถึง Facebook ปุ๊บเนี่ยก็จะมีคนกังวลครับเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลส่วนตัวซึ่งก็มีเป็นข่าวให้เราเห็นกันบ่อยครั้งจริงๆถ้าจำกันได้นะฮะตอนที่เราลงทะเบียนเนี่ยผมแนะนำว่าควรจะใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์ข้อนึงของทาง Facebook เพราะจะทำให้เราสามารถเชื่อมโยงข้อมูลส่วนตัวของเราซึ่งเป็นแค่ชื่อและนามสกุลเนี่ยไปหาเพื่อนอื่นๆหรือว่าญาติสนิทของเราแต่ประเด็นสำคัญนะฮะที่เป็นข่าวบ่อยๆไม่ใช่แค่ข้อมูลส่วนตัวเรื่องชื่อหรือว่านามสกุลครับแต่เป็นเรื่องของข้อมูลส่วนตัวในชีวิตประจำวันที่บางครั้งเราไม่ควรนำไปเผยแพร่เราอาจจะเคยเห็นในข่าวนะฮะมีบางคนเอาคำพูดที่ไม่เหมาะสมใส่เข้าไปใน Facebook บางคนเอาเรื่องที่เป็นข้อมูลของครอบครัวใส่เข้าไปใน Facebook ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะโพสอะไรลงไปก็ต้องคิดสักนิดหนึ่งอย่าลืมนะครับว่าเราโพสใส่เข้าไปตรงนั้นแล้วมันจะอยู่ติดตัวของเราไปตลอดเพราะมันอยู่บน Facebook ครับเราสามารถจัดการกับมันได้ไม่มากนักฝากเอาไว้ด้วยนิดนึงนะสำหรับเรื่องนี้แล้วเราจะใช้ Facebook ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ไร้กังวลครับทิ้งท้ายเอาไว้อีกนิดนึงนะครับสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่รู้จักกับคุณครูหรืออาจารย์ท่านไหนที่มีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจฝากนิดนึงแนะนำมาที่ www.thaiteachers.tv ครับเราจะได้เข้าไปติดต่อคุณครูหรืออาจารย์ท่านนั้นแล้วนำเทคนิคเหล่านั้นมาเผยแพร่ให้กับคุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันก็เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็นำเสนอสิ่งที่น่าสนใจต่อยอดเพิ่มเข้ามาอีกวันนี้หมดเวลาของรายการที่ชันเทคแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: การสอนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1อ่านได้เขียนคล่องถือเป็นการปูรากฐานการเรียนรู้ที่สำคัญของนักเรียนอาจารย์ยุวดีนุชทรัพย์จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือจึงคิดนวัตกรรมสำหรับการสอนเรื่องสระเพื่อเพิ่มพูนทักษะในวิชาภาษาไทยเป็นสื่อการสอนชุดนิทานสระ18เล่ม
1: สิ่งที่ยากสำหรับป.1มันยากทุกเรื่องเลยเพราะมันไม่มีอะไรง่ายเลยทุกอย่างเป็นเรื่องใหม่ทั้งหมดพยัญชนะสระทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนามธรรมสูงสุดแล้วถ้าเด็กจำพยัญชนะเนี่ยจะง่ายกว่าแต่ถ้าจำสระไม่ได้ไม่มีทางอ่านหนังสือออกเลยและถ้าป.1เราปล่อยไปโดยที่เขาอ่านหนังสือไม่ออกถ้าเขาอ่านกอกาขออาขาไม่ออกแล้วเขาจะอ่านวออางอวางได้ยังไงที่มันมีตัวสะกดเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้และให้เข้าใจไปเลยในป.1เนี่ยจะเรียนสระเดียวซึ่งมี18สระ
2: ก็เรียนเรื่องสระเรียนเรื่องสระอาเรียนเรื่องสระอีสระอีสระอุสระอามันดีทั้งมามา
1: ใช่อย่างเช่นสระอาซึ่งเป็นสระเรื่องแรกเลยและพล็อตเรื่องของสระอาเนี่ยก็คือว่าอยากจะให้มาม่าซึ่งเป็นตัวละครของเรื่องซึ่งใช้สระอาด้วยแล้วก็เขาอยู่กับป้ากับตาที่สารยาแล้วก็ซื้อนิทานมาให้และนิทานเรื่องนั้นก็เป็นลากับกาซึ่งเป็นสระอาเหมือนกัน
2: ผมชอบรถตู้คันหรูรถตู้คันหรูของคุณปู่ครับ
1: แล้วอย่างสระอูเนี่ยซึ่งเด็กๆก็ชอบมากเหมือนกันมันเป็นเส้นทางการเดินทางรถตู้คันหรูของคุณปู่คุณปู่จะพาเด็กๆลูกหมูหนูซึ่งไปเที่ยวที่ทะเลที่บางปูแล้วจะมีผีตานีเรื่องผีตานีนะคะ
3: นิทานเรื่องนี้เป็นนิทานสระอี
2: ผ
3: ี
2: ตานี
3: ชื่อว่าผีตานีคืนนี้อาฉีเป่าปีอีอีอีรีบไปหาแม่ฉีแม่ฉีตีผีตานีไป4ทีปอกปอกปอกปอกผีตานีหายตัวไปเร็วรีบอาฉีตื่นแล้วก็ไปฉี
0: ในวันนี้ห้องป.1ทับ1ของอาจารย์ยุวดีได้เรียนนิทานสระมาจนถึงสระเอาะแล้วในชื่อนิทานเรื่องวัว3ตัวกับเจ้าเงาะ
1: เราออกแบบขั้นตอนการสอนโดยการให้อ่านหนังสือวัว3ตัวกับเจ้าเงาะแต่ก่อนอ่านเราจะต้องบอกคำยากเขาก่อนแล้วเราจะรู้ได้ไงคำนั้นเป็นคำยากแล้วเรามีหนูทดลองจากรุ่นอื่นๆมาแล้วซึ่งคำนั้นมันน่าจะเป็นคำยากมันไม่ใช่คำเป้าหมายของเราแต่มันเป็นคำแวดล้อมในสระออกของเราเราก็จะเอามาสอน
3: พอวออาโมความ
2: พอวออาโมความ
3: สออุขอสุ
2: สออุขอสุวาส
1: ุอ่านคำยากจนมั่นใจว่าเรียนเข้าใจแล้วก็ให้จับคู่อ่านหนังสือนิทานของเราและในหนังสือเล่มนี้เราจะสอนสระออกแล้วสังเกตที่หน้าปกนิดนึงคำที่เป็นสระออกของคุณครูเป็นสีอะไร
2: น
1: ้ำเงิน
2: สีฟ้า
1: ฟ้า
2: คลาม
1: คลามขอบอกว่าทั้ง3คำตอบเป็นคำตอบที่ถูกต้องทั้งหมดเพราะฉะนั้นคำเป้าหมายนึกอะไรไม่ออกคำที่เป็นสีฟ้ามันคือสระออกพูดกันสระออก
2: สระออก
1: สระออก
2: สระออก
1: ให้เวลาในอ่าน10นาที

0: 2 ตัวเล็ก
1: ให้เวลาอ่านจนแน่ใจว่าทุกคู่อ่านจบแล้วให้เพื่อนมาช่วยเหลือเพื่อนแล้วเก็บตกโดยครูอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วพวกมันก็ไปเจอเกาะขนาดกลางวัวตัวใหญ่บอกว่าเกาะนี้ไม่เหมาะกับฉันเลยวัวตัวเล็กก็บอกว่าเกาะนี้ไม่เหมาะกับฉันเลยแต่วัวตัวกลางกับบอกว่าเกาะนี้มันเหมาะเจาะที่สุดหลังจากที่อ่านนิทานเรื่องนี้เขาฟังแล้วแล้วทำยังไงที่มันจะเห็นภาพชัดเจนที่สุดให้เขาตราตึงเข้าไปสำหรับเด็กป.1แล้วจำเป็นคำจำเป็นตัวหนังสือมันเป็นนามธรรมมากแสดงบทบาทสมมุติเป็นตัวละครที่ชอบเลยอยากเป็นตัวอะไรก็แข็งเอาไว้แข็งเอาไว้แล้วครูก็ไปสัมผัสเขาแตะแล้วเขาก็จะบอกเขาเป็นตัวอะไรแล้วเราคัดเลือกตัวละครที่มีอยู่ในเรื่องออกมาแสดงให้เพื่อนๆดูหน้าชั้นเพื่อตอกย้ำความคิดอีกครั้งนึงว่าเรื่องนี้มันมีใครบ้างทำอะไรที่ไหนแล้วเขาถึงจะไปเรียงลำดับเรื่องราวตามแบบฝึกที่เราให้ทำได้
0: ที่นี่ไม่เหมาะกับ
2: ที่นี่ไม่เหมาะกับฉันเลยวัวตัวกลางเจอเกาะขนาดกลางเหมาะไหมจ๊ะวัวตัวเล็กบอกว่าไงไม่เหมาะ
3: ตอนต่อไปอาจารย์ยุวดีจะมีใบงานแจกให้นักเรียนเพื่อทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับหลักภาษาโดยบูรณาการกับศิลปะที่เด็กๆชื่นชอบ

0: สมมติเลข1บวก1มันยังเห็นนะดอกไม้1ดอกกับดอกไม้1ดอกมันรวมกันได้2มันกว่าแต่ภาษาไทยเนี่ยอยู่ดีเราก็บอกเขาเลยว่าแบบนี้คือกอไก่แบบนี้คือขอไข่มันไม่มีอะไรเป็นจุดยึดเลยอ่ะก็เลยสร้างงานศิลป์ใส่ลงไปในสระของเราเป็นภาพตัวแทนก็คือจะให้ออกแบบสระเป็นรูปต่างๆเช่นสระโอก็เป็นรูปต้นไม้แล้วก็สระแอก็จะเป็นรูปดินสอซึ่งเขาก็จะจำได้สระเอก็จะเป็นรูปเด็กผู้หญิงตีลังกาหัวกลับแล้วสระอะก็จะเป็นรูปนกสระอาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประทับใจและตาตึงของเขาก็คือว่าสระอาเนี่ยสอนได้หลากหลายมากมันเหมือนอะไรอ่ะเหมือนไม้เท้าด้วยมันเหมือนไม้แขวนเสื้อด้วยมันเหมือนก้านของร่มด้วยถ้าเขาเข้าใจตรงนี้เขารู้จักสระอาแล้วซึ่งทุกคนเขาก็จะจำภาพเหล่านี้ได
1: ้ภาพนี้ภาพอะไร
0: เขาจำเป็นภาพได้แล้วทีนี้มันจะตราตึงอยู่ในใจเขาแล้วพอต่อไปเนี่ยพอเขาเรียนโตขึ้นเขาไม่ต้องจำเป็นภาพแล้วเขาทิ้งภาพเหล่านั้นเพื่อไปเห็นสระเขาก็อ่านได้แล้ว
1: เ
2: อเ
1: ออาไปหยิบเฉพาะคำที่มีสระออกด้วยได้

พยัญชนะไปได้เต็มที่กี่ตัว1ตัวก็ได้2ตัวก็ได้และพื้นที่ว่างตรงนี้วาดภาพประกอบได้อันนี้ให้เวลาแล้วแต่ความคิดและจินตนาการ

0: ลงานของทุกคนไว้บนกระดานนะคะฟ้าพร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: ทั้งฝ้ายและปูเจี๊ยบภูมิใจนำเสนอ
2: บ่อ
0: หมายความว่าอะไร
3: ที
0: ่
3: น
0: ั
3: ่ง
0: ที่นั่งฝ้ายอธิบายได้ปรบมือให้ฝ้ายผลงานของฝ้ายจะได้รับการคัดเลือก
3: พอ
0: ตามเพราะคำนี้ไม่ใช่เพราะในบทเรียนของเราด้วยนะหมายถึงอะไร
3: เธอพ
0: ู
3: ดเพราะ
0: ไม่ใช่เพราะในบทเรียนของเราจะเป็นพอรอออกเพราะแต่เพราะอันนี้ไม่ใช่ได้และถ้าเราเพาะปลูกอ่ะรู้จักไหมที่อะไรเพาะคำนั้นหรือว่ากับเพาะก็ได้เอาอะไรอ่ะ
3: เอ
0: ากับเพาะตามหมายถึงอะไรลูก
4: สระออกค่ะ
0: หมายถึงสระออกเลยปรบมือให้พีรพัฒน์ค่ะ
5: พอรอเพราะ
0: จะให้หมายถึงอะไรลูก
6: คนพูดเพราะค่ะ
0: คนพูดเพราะปรบมือให้สองค่ะสองเป็นคนเดียวที่ใส่พยัญชนะลงไปสองตัวนะคะเก่งมากค่ะแล้วก็ความหมายชัดเจน
7: จะ
0: หมายถึงอะไร
8: เจาะรู
0: เจาะได้หมดปรบมือให้พี่ชาค่ะต่อไปฟังขั้นตอนการคัดเลือกคุณครูจะให้ส่ง SMS มาคัดเลือกผลงานส่ง SMS โดยการให้ดาวคนละ1ดวงทุกคนจะมีดาวไว้ในครอบครองแล้วก็มาดูผลงานจนพอใจแล้วก็เอาดาวไปแปะไว้ในผลงานของเพื่อนเราตรงไหนก็ได้หาที่แปะให้ได้นะคะคุณครูจะนับดาวที่มากที่สุดเป็นผลงานดีเด่นของห้องเรา
9: แล้วเวลาคัดเลือกผลงานเด็กเนี่ยก็จะร่วมสมัยนิดนึงบอกว่าครูจะให้ส่ง SMS นะมาคัดเลือกอย่างเดียวมันก็ไม่ทันสมัยเพราะเดี๋ยวนี้ในโทรทัศน์เขาก็จะส่ง SMS ของครูก็เป็นรูปดาวเอาดาวไปแปะให้เพื่อนก็เท่านั้นเองสำหรับนิทานสละเนี่ยจะทำให้เด็กเรียนรู้ได้ดีขึ้นและจดจำสละได้แล้วก็จะอ่านหนังสือออกในอนาคตและที่สำคัญเขามีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย

อาจารย์ยุวดีนุษย์ทรัพย์อาจารย์ประจำชั้นป.1จากเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือทราบดีว่า

0: การเรียนเรื่องการผ่านวรรณยุกต์กับอักษรสูงกลางและต่ำค่อนข้างยากสำหรับนักเรียนจึงได้มองหาเทคนิคการสอนใหม่ๆอย่างการใช้นิ้วมือวิเศษมาสอนเรื่องการผ่านวรรณยุกต์ให้ลูกศิษย์เข้าใจและสนุกสนานกับการเรียนมากขึ้น
1: อักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำซึ่งมันค่อนข้างยากแหละสำหรับเด็กป.1เป็นเรียนเรื่องท้ายๆของปีวันนี้เราสอนการผ่านอักษรสูงอักษรสูงผ่านได้กี่เสียงและอักษรสูงมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราทบทวนความรู้เดิมโดยการทำภารกิจที่สำเร็จมาแล้วก็คือการผ่านวรรณยุกต์อักษรกลาง
2: ภารกิจแรกที่เราทำผ่านไปแล้วก็คือเรา
3: อ
2: ัก
3: ษรกลาง
2: เก่งมากพีรพัฒน์เราผ่านวรรณยุกต์อักษรกลางได้แล้วนะคะอักษรกลางผ่านได้กี่เสียง5เสียงและใช้รูปวรรณยุกต์ได้กี่รูป
3: 4
2: รูป
3: รูป
2: เอ
3: รูปโทรูปตีรูป
2: เก่งมากรูปเอกรูปโทรูปตีและก็รูปจัตวาวันนี้เราก็จะมีเพลงอักษรกลางเพลงนี้มันเป็นเพลงง่ายๆมากมีแค่ปออามอปางเท่านั้นแต่เขาไล่โน้ตดนตรีทุกคนมีที่ตัวเองยืนค่ะอักษรสูงเมื่อผ่านเสียงเนี่ยเสียงของมันเองจะไม่ครบ5เสียงมันต้องไปเอาอักษรต่ำมาด้วยเราสอนแค่ให้เทียบเสียงเช่นพีผีพี่พีผีเนี่ยพีมันเอาพอพานมาคู่กับผอพึ่งมันถึงจะครบ5เสียงแล้วก็สอนเทคนิคการจำง่ายๆคือผีฝากถุงข้าวสารให้ฉัน
4: อักษรสูงมี11ตัวมีผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันมันมีแค่7ตัวแต่ในขอไข่ยังมีขอขวดค่ะในสอเสือยังมีสอชลาสอฤาษีในทอถุงยังมีทอฐานค่ะ
0: อาจารย์ยุวดีได้ให้นักเรียนทำภารกิจลับก่อนเข้าห้องด้วยการหยิบไข่วิเศษที่มีรหัสเป็นตัวอักษรสูงให้ถูกต้องเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
1: จากที่แจกรหัสไปแล้วตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียนก็มาไล่ถามทีละคนว่าพยัญชนะต้นของชื่อใครเป็นอักษรอะไรเป็นการประเมินผลในระดับทบทวนว่าเขามีความรู้ที่พร้อมจะเรียนวันนี้ได้ไหมมันก็เริ่มมาเข้าชื่อของเขาชื่อใครเป็นอักษรสูงบ้าง
2: ครูจะถามว่าพยัญชนะต้นของใครเป็นอักษรสูงให้หยุดกึกชื่ออะไรคะ
5: เพียงครับ
2: พยัญชนะต้นคือ
5: ขอพึ่งครับ
2: เป็นอักษรสูง
5: ถูกต้อง
2: คุณเก่งมากชื่อเล่นชื่ออะไรคะ
5: สองครับ
2: พยัญชนะต้นคือ
5: สอเสือครับ
2: สอเสือเป็นอักษรสูงยอมรับไหม
3: ยอม
2: รับถูกต้องคุณเก่งมากถ้านั่งอยู่แล้วไม่ใช่อักษรสูงแสดงว่าเข้าใจถ้านั่งอยู่แล้วเป็นอักษรสูงชื่ออะไร
6: เฟิร์สคร
2: ับ เฟิร์สพยัญชนะต้นคือ
6: ฟอฟัดครับ
2: ไม่ใช่อักษรสูงชื่อเล่น
7: เบนคร
2: ับ พยัญชนะต้น
8: บอกไปนะไม่ใช่อักษรสูง
9: ชาค่ะ
2: พยัญชนะต้น
9: ชา
2: ไม่ใช่อักษรสูงถูกต้องชื่อเล่น
9: ฮาร์ดครับ
2: พยัญชนะต้น
9: คอนคูครับ
2: ไม่ใช่อักษรสูงถูกต้อง
10: ใบ
2: บัว
10: ใบไม้ค่ะ
2: ไม่ใช่อักษรสูงถูกต้องทุกคนเข้าใจจึงตอบได้ถูกปรบมือให้ตัวเองเก่งมากแล้วอักษรสูงมันผ่านได้กี่เสียงล่ะมันเหมือนอักษรกลางไหมวันนี้อันนี้เราจะเป็นรูปแมวนะ
1: ทีนี้มันมีใบความรู้ที่เป็นรูปแมวก็มาฝึกอ่านพร้อมๆกันพร้อมๆกันอ่านหลายๆรอบ
2: อ่านตามนะขออีผี
3: ขออ
2: ี
3: ผ
2: ีขออีผีไม่เอกผี
1: แล้วก็จะ
2: ไปเปรียบเทียบกับอักษรกลางอักษรกลางได้กี่เสียงอักษรสูงได้กี่เสียงมันแตกต่างกันไหมมันได้กี่เสียงก็จะสรุปได้ว่าอักษรกลางมันผ่านได้5เสียงแต่อักษรสูงเนี่ยมันผ่านได้แค่3เสียงก็มีคนตอบเลยว่าได้เสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทครูก็ไม่ได้บอกว่าผิดเขียนไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยพิสูจน์รอการพิสูจน์อ่ะไปดูว่ามันผันได้กี่เสียง
9: เส
2: ีย
9: ง
2: แล้วพี่ชาบอกว่าได้เสียงสามัญเสียงเอกแล้วเสียงโทข้อสรุปนี้มันจะรู้ต่อเมื่อเราเรียนจบบทเรียนนี้ได้ข้อสรุปอะไรอีก
9: เกิดคำใหม่ๆขึ้น
2: เกิดคำใหม่ขึ้นยกตัวอย่างยกตัวอย่าง
9: ฝา
2: อ่ะฝาฝาคือข้างฝาใช่ไหมจะได้คำว่าอะไร
10: ฝาหม้อ
2: ถูกต้องข้างฝาฝาหม้อแล้วได้คำไหนอีกฝาไม่เอก
11: ฝ
2: ่
11: าม
2: ือ แล้วขอฝ่าไม่โทงฝ้าล่ะ
12: ฝ้าเพดาน
2: ฝ้าเพดานเก่งมากยอมรับได้ได้คำใหม่พิสูจน์ได้จริงเราบอกเขาอย่างเดียวเขาเชื่อแล้วแหละแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขาเชื่อมากกว่าเขาคลั่งไคล้หลงไหลก็คือพี่โดเรมอนพี่โดเรมอนบอกอะไรบอกให้เขียนบอกให้ระบายสียังเชื่อเลยเพราะฉะนั้นเราก็ยืมจุดขายตรงนั้นมาใช้เลยไม่ธรรมดาได้มาเป็นคำวิเศษและให้คาถาวิเศษมาด้วยมันยากนะพร้อมยังอ่ะ
9: พร้อมแล้วค่ะ
2: พร้อมยังโอ้ไข่ต้มไข่ตุ๋นไข่ดาเปลี่ยนคำว่าขาวให้ดำเป็นขาวว้าวขาวไหมคนอย่างโดเรมอนไม่ให้มาแค่นี้หรอกมันเล็กน้อยแทรกไปด้วยความหมายให้มันสอดคล้องกับบทเรียนให้มันเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์เห็นความสำคัญว่าเรียนแล้วมันมีประโยชน์มันนำไปใช้ได้และถ้าใช้ไม่ถูกต้องมันเกิดผลเสียหายอย่างไร
13: การที่เราอ่านคำให้ถูกต้องมันจะส่งผลต่อการเขียนหนังสือของเราด้วยคุณครูจะให้ทุกคนดูว่าสอสอที่ครูได้รับมาตอนปีใหม่มีคำที่เขียนผิดเปล่าเขาพรครูเจี๊ยบว่าขอครูเจี๊ยบมีสุขภาพ
14: แข็งแรง
13: หูรู้ทันเลยเหรอจง
14: จง
13: อย่าได้เจ็บไข่ถูกโป้งอ่ะเอามาติดไม่ได้เลยอ่ะฮาร์ดมันต้องอะไร
15: เปลี่ยนไหมเด็กเป็นไหม
13: เปลี่ยนได้ไหมอ่ะเปลี่ยนที่เขาได้ไหมอ่ะลองดูสิยังลบเขาก็มีนะเพราะฉะนั้นวรรณยุกต์มีคุณค่าไหม
16: ม
13: ี
16: ค่ะ
13: ควรค่าแก่การเรียนไหม
16: ควรค่ะ
13: วรรณยุกต์ควรค่าแก่การเรียนแล้วนี่คือรูปวรรณยุกต์ต่อไปเราจะมาเรียนเสียงวรรณยุกต์
2: อย่างที่เช้าเข้าใจผิดว่าอักษรสูงเนี่ยมันผ่านได้3เสียงซึ่งมันถูกต้องแต่มันผ่านได้สามัญเอกโทอันนี้ไม่ถูกแล้ว
13: มันผ่านได้กี่เสียง
9: เส
13: ีย
9: ง
11: เสียง
9: เสียงมาเสียงเอกเสียงโท
2: แล้วเราก็มาพิสูจน์กันโดยการทำหนังสือเล่มเล็กแล้วเราก็ผันเสียงกันด้วยนิ้วมือที่เป็นนิ้วมือเราเรียกกันว่านิ้วมือวิเศษที่เขาสร้างขึ้นมาจากมือของเขา

0: ให้เราวาดสิใช่มือของเราไหมมันใช่ของเราไหม
1: ใช่
0: มันใช่ของเราเลยอะคำว่าผีเราจะมาผันเสียงผีนะเป้าหมายของเราคือ

0: ผีถ้าเจอผีตรงไหนเบรกเลยนะเริ่มที่นิ้วโป้งก่อนเริ่มค่ะผีผีผีผีผีเพราะฉะนั้นคำว่าผีเสียงอะไรแล้วคำว่าผีจริงๆแล้วมีรูปวรรณยุกต์ไหม
1: ไม
0: ่มีเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนอักษรกลางอีกแล้วนะอย่ามาดูแค่ตรงนี้อ่ะต่อไปคำว่าถ้ำเริ่ม3 4
1: ถ้ำ
0: ถ้ำหยุด
1: เสียงโ
0: คเสียงอะไรคะ
1: โ
0: คเก่งมากคำว่าสู
1: ่สู
0: ่เสียงอะไรคะ
1: เอ
0: เสียงเอกนะคะทีนี้ก็จะมีงานถุงมือนั่นเลย
2: ขั้นตอนต่อมาอาจารย์ยุวดีให้นักเรียนหยิบหนังสือเล่มเล็กที่อยู่ในนิ้วมือวิเศษเพื่อทำแบบฝึกหัดการผันด้วยตนเองเป็นการย้ำซ้ำทวนอีกครั้งหนึ่ง
3: ถูถูถูถูพีผีพีผีผีสู้สู้สู้
0: ถ้าข้อเดียวมันจะพิสูจน์ไม่ได้มันต้องมีตัวอย่างแบบนี้ซ้ำๆหลายๆข้อแล้วข้อที่เหมือนกันครูเจี๊ยบจะเรียงข้อไว้ที่ใกล้กันให้มันตอกย้ำอุ๊ยมันได้จัตวาอีกแล้วมันได้จัตวาได้จัตวาเฮ้ยลูกเอกมันได้เอกได้เอกได้เอกการเรียงข้อก็มีความหมายซ้ำๆซ้ำๆเพื่อมาถึงบทสรุปพอสอนซ้ำๆซ้ำๆจนมั่นใจแล้วว่าเขาทำได้เขาน่าจะมีความรู้ที่ตกตะกอนในสมองเขาแหละสรุปมาเลยอ่ะเราสรุปไว้ตั้งแต่ทีแรกอักษรสูงผันได้3เสียงถูกข้อมูลนี้ถูกพิสูจน์มาแล้วแต่มันได้เสียงสามัญเสียงเอเสียงโทใช่หรือไม่ไปดูในงานของเรา
4: เสียงจัตวาลเสียงโทเสียงเอแล้วก็เสียงโท
0: อ้าวสรุปได้จัตวาเอกโทแล้วไอ้เสียงจัตวามีรูปวรรณยุกต์ไหม
5: ไม
0: ่ไอ้ไม่มีรูปวรรณยุกต์เนี่ยเราเรียกมันว่าพื้นเสียงเพราะฉะนั้นพื้นเสียงของอักษรสูงเราได้เสียงอะไรคะ
1: จัตวา
0: คำถามต่อไปรูปเอกได้เสียงอะไรรูปเอกได้เสียงอะไรคะคำถามสุดท้ายรูปโทได้เสียงอะไรคะถูกต้องปรบมือให้ตัวเองนี่เป็นการสรุปความรู้ที่เราได้พอเรียนแบบนี้ไม่ต้องจำเลยสมมติเจอสอนจำต่ำมาคำว่าค้าก็คาขาค่าค้ามันตกนิ้วไหนก็เป็นเสียงนั้นไปเลยถ้ามีนิ้วอ่ะมันผันได้ไปเลยทุกเสียงทุกคำการผันเสียงการสร้างคำใหม่ทุกอย่างเป็นพื้นฐานหมดเมื่อเราอ่านถูกต้องมันจะนำพาไปสู่การเขียนที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติถ้าเราอ่านถูกต้องอ่านได้ผันได้เขียนได้มันเป็นการสร้างให้เขาพร้อมขึ้นไปอยู่ป.2ด้วยความสง่างาม

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
5: สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่โปะหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3. วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษา จ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
6: DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมีโพลีนิวคลีโอไทด์สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA เรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับบับเบิ้ลนั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือ nucleotide เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบ smooth นะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่า Okazaki fragment นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะDNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวเคลียไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกลียวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ย13พันธะถ้าเราจำได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวเคลียไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7
7: 8 9 10 11 12 13นะคะ
6: คำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการลิงก์กันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยสิริรวมนะคะพันธะ

นะคะของ DNA เกียวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวเคลียไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strand ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ligase ทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวเคลียไทด์สายสั้นๆนะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวเคลียไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase 3ค่ะDNA polymerase 3นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียไทด์นะคะมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ4นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ Hurricase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง Origin of Replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ Hurricase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ Complementary Base Pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ Primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA Primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดู Choice C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะ C คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นะคะทิศทางจาก5พามนะครับไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ lagging strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ A ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: That's an excellent example of how a very bright student in physics and science, or any bright student in a specific subject, but the English skill is just not the same level. And that's how we as teachers can come in and help them. That this a skill in English language, excuse me, as I was making a mistake saying that, but being strong in speaking and communicating is a way to be more competitive, or if not just competitive, but to succeed, right? Because then you can share your knowledge with other cultures and other countries, and they can benefit from your knowledge too. So not just benefiting Thailand, but other countries within ASEAN. All right, thank you for that example.
1: ค่ะสำหรับquotation นะคะที่ว่าประเทศไทยนี่น่าจะมีได้เปรียบประเทศอื่นๆในอาเซียนนะคะในเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะทั้งที่กรุงเทพหัวหินและหนองคายก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือกรุงเทพเนี่ยก็ได้รับการจัดอันดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะอันดับที่1เลยนะคะที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอยากจะมานะคะแล้วก็เราก็ยังมีข้อดีในเรื่องอาหารนะคะสภาพภูมิอากาศนะคะแล้วก็ประชาชนของเรานะคะคนไทยซึ่งยิ้มง่ายนะคะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดเวลานะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีวัฒนธรรมนะคะซึ่งเราควรจะส่งเสริมนะคะวัฒนธรรมเพื่อให้ต่างชาติเนี่ยได้รู้จักเราให้มากขึ้นนะคะแต่ว่าทางท่านอาจารย์ทางหนองคายก็บอกว่าแต่ก็มีพื้นที่บางแห่งในประเทศไทยซึ่งยากจนนะคะตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะซึ่งท่านอาจารย์เชก็ตั้งคำถามต่อไปว่าแล้วประชาคมอาเซียนจะช่วยนะคะพวกเรานะคะที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจจะยากจนนะคะหรือว่าห่างไกลได้อย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งซึ่งเราจะ อภิปรายกันต่อได้อีกนะคะ อีกอันนึงนะคะที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงก็คือว่าแม้ว่าเราจะมีคนเก่งคนไทยเก่งมากมายทั้งเด็กนะคะที่ไปได้รางวัลเหรียญทองนะคะแข่งขันต่อปัญหาฟิสิกส์แต่ว่าอุปสรรคนะคะของเด็กหรือว่าของคนไทยโดยทั่วไปก็คือเรื่องภาษาอังกฤษนะคะไม่สามารถที่สื่อสารได้เพราะฉะนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ควรจะส่งเสริมนะคะการที่จะทำให้พวกเรานะคะทั้งนักเรียนทั้งประชาชนเนี่ยได้พัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษมากขึ้นเพื่อให้เตรียมพร้อมกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะประชาคมอาเซียนซึ่งก็นี่ก็เป็นจุดประสงค์ของการจัดการสัมมนาการอบรมในครั้งนี้ของเรานะคะก็เป็นส่วนหนึ่งให้ท่านได้ท่านอาจารย์ทั้งหลายนะคะที่สอนภาษาอังกฤษได้รับทราบนะคะปัญหานะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมในการที่จะไปส่งเสริมให้นักเรียนของท่านนะคะได้ก้าวหน้าพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษมากขึ้นค่ะ
0: Thank you. Now, just a little extra. This quotation activity is an excellent way or a type of activity that you can also do with your students. Not these quotes, but any quote. This is already activating your critical thinking skill, right? Reading something and applying it with what you know, trying to evaluate and interpret a quotation and some ideas. Just a little something I wanted to share. Something I do with my students also. Have a quotation, think about it, and respond. So let's move on with these five C's.